0: And if we look back to our title, Unlocking Learners' Voices, that's the point. If one of your learners feels very sorry that his neighbor or his cousin had their house flooded, but he did not, this provides this opportunity to express these things that are important. So before we go on, let me do a little summary of the three articles we've read about flooding so far. One in Vermont, two in Thailand, and Ajahn Naraporn will provide a little translation of the summary as well. So what makes these articles strong? We saw things in the first one about the repetition of a phrase. We were lucky. So in between talking about we were lucky, she talked about all the things that happened, things that she saw, sights. If you read the entire article when you have some time, maybe later today, you'll find there's lots of powerful imagery. She talks about the color of the water, which is a very striking image. She talks about, I think, about the water looking angry, which water really can look angry when it's moving quickly. So she gets us to think about these images, and then she counteracts them with a personal opinion. We were lucky. I feel even though we went through this difficult time, we were lucky. Again, as our Ajahn here expressed, feeling lucky at having more than one house and a school that stayed dry. That's kind of a miracle. In the other two articles, we again have the perspective of using of strong language, saying something very simply, I feel sorry for them, I felt sad. So choosing words that convey a feeling, not just a statement of, I saw this, and this is what it looks like. This is the kind of writing where you get to talk about how something feels. And then in the final article, we have the perspective of somebody who can look back over time. And while he is perhaps a little bit critical in his statement, he's not harshly critical. He's just saying, in the olden days, we just waded through the water. It wasn't diverted. My family didn't want to live on Sukhumvit because the roads are too muddy when it rains, so we stayed in this other part of the city. I mean, just interesting perspective, and he makes us feel sympathetic to the olden days just by describing what they are. All right, I'll let you do your little summary, please, Ajahn Naraporn.
1: Thank you, Jamaji. อาจารย์ให้ดูตัวอย่างนะคะประมาณ4ตัวอย่างนะคะจากบทความนะคะทั้งจากหนังสือพิมพ์นะคะการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่านนะคะแล้วก็จากบล็อกนะคะทีนี้อาจารย์จากกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าให้เราลองดูซิว่าทั้งหมดที่เราอ่านเนี่ยนะคะทั้ง4ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนการวิธีการใช้ภาษานะคะที่ทำให้เราอ่านแล้วมีความรู้สึกคล้อยตามนะคะมีความรู้สึกอาจจะเห็นด้วยนะคะหรือแม้แต่ไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะลักษณะการใช้ภาษานี้ใช้อย่างไรนะคะอย่างแรกก็คือการที่ผู้เขียนเนี่ยนะคะใช้ประโยคนะคะหรือคำซ้ำๆนะคะอย่างเช่นในบทความแรกนะคะที่เขียนว่าที่ผู้เขียนบอกว่า we were lucky นะคะก็เขียนหลายครั้งมากนะคะจากประสบการณ์ของเขาที่เจอเฮอริเคนนะคะเขาก็เขียนซ้ำนะคะว่า we were lucky นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการย้ำเป็นการสื่อนะคะความรู้สึกอารมณ์ของผู้เขียนนะคะให้เรารู้สึกคล้อยตามอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้คำที่แรงๆนะคะ use of strong language นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคำที่ใช้บรรยายอย่างเช่นในเรื่องน้ำท่วมนะคะลักษณะสีของน้ำนะคะหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะใช้คำที่ค่อนข้างจะแรงนะคะและอีกอันนึงคือใช้คำที่แสดงความรู้สึกนะคะที่สื่อความรู้สึกออกมานะคะที่อย่างเช่นบอกว่า I feel sorry นะคะหรือว่าที่บอกว่าอยากรู้สึกแม้แต่รู้สึกดีใจรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอะไรนั้นก็ตามนะคะคือสื่ออารมณ์ออกมาให้เห็นชัดๆนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เห็นจากตัวอย่างทั้ง4อันก็คือที่อาจารย์มาจี้บอกว่าผู้เขียนเนี่ย critical นิดๆนะคะคือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ไม่รุนแรงมาก

0: นะคะแต่ว่าสื่อให้เห็นนะคะโดยการมีคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะอย่างเช่นบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยน้ำท่วมก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะก็ไม่เหมือนกับสมัยนี้นะคะที่ทุกคนก็จะรู้สึกอาจจะตื่นตระหนกนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลัวหรือว่ารอว่าเมื่อไหร่น้ำจะมาหรือน้ำมาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่ดีเลยนะคะจนทุกวันนี้คนก็ยังมีความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่นะคะอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นก็จะเป็นคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เลือกใช้คำเนี่ยสำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้สิ่งที่เราเขียนเนี่ย strong อีกอันนึงที่เกิดขึ้นคือ use of facts นะคะการใช้ข้อเท็จจริงใช่ไหมคะนำมาเป็นสถิติหรือเป็นเหตุการณ์นะคะตัวเลขอะไรเงี้ยนะคะมาย้ำให้ข้อความของเราเนี่ยน่าคล้อยตามนะคะผู้อ่านมีความรู้สึกมีความเห็นร่วมแล้วก็การจบด้วย conclusion ending with conclusion ซึ่งอาจารย์มาตี้ได้พูดถึงแต่แรกนะคะก็เป็นการย้ำนะคะสิ่งที่เขียนมาทั้งหมดแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งค่ะ
1: โอเค thank you so much now we're going to work together to generate some kind of a letter you're not going to finish it you're just going to be thinking about writing itAnd what I would like to suggest, I can't exactly see the grouping in the other sites, but in Bangkok, I would like you to be set up so that everybody has one partner. So if you move here and somebody moves up here, you're all sitting at a table with two people, okay? So that's the one logistic. Make sure you're in a group of two. The next logistic is I'm going to erase the whiteboard, and we're going to do some brainstorming, probably easier to do it.Here in Bangkok. And the idea is to think about the flooding, think about the ideas written in that blog, and let's just brainstorm what, if you were going to write a letter to the Bangkok Post, now the flooding is over. Well, that flooding was over. Flooding is still going on in the south.What are some possible topics that you could write a letter to the editor of the Bangkok Post about related to the flooding? So just call out or use the microphone. We'll maybe put up maybe five topics, and then you can pick one to work with your partner. And I'm going to have you in the back come and sit up front so you have a partner here, okay? Okay, so what are some topics that you might write about?Where you might have an opinion.

0: Okay, these are just some sample topics.
1: There are many others that you could, that you might use. So here's what I'd like you to do. You're working with a partner. Everybody's got just one person. I think that gives everybody more chance to talk. Please, if you're more comfortable still brainstorming using Thai language, that's fine. But when we share, we'll switch to English so that I can understand. And we'll start with, where are we at? We'll start with Hua Hin and go to Chiang Mai for some ideas. So just chat with your partner. What is a topic that you can think you might write a letter to the Bangkok Post, and what's the opinion you want to express? That's all you have to do at this point. You're not going to write the letter. Just think about the topic and your opinion. Okay, go ahead and start chatting.
2: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะที่อาจารย์มาจี้ให้พวกเราช่วยกัน brainstorm topic นะคะที่เราคิดว่าน่าอยากจะเขียนนะคะที่เกี่ยวกับน้ำท่วมที่เพิ่งผ่านมานะคะก็ได้มา4 topic ด้วยกันนะคะ topic แรกก็คือ lessons from the flooding นะคะเราได้บทเรียนอะไรจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะแล้วก็ topic ที่2ที่ได้รับการเสนอขึ้นมานะคะจากอาจารย์แอนดี้ที่หัวหินนะคะแล้วก็จากอาจารย์ที่กรุงเทพด้วยก็คือ food and water shortages นะคะซึ่งก็นำไปสู่การที่เราทำไมฮะกักตุนนะคะกักตุนของนะคะค่ะ hoarding นะคะแล้วก็หัวข้อที่3นะคะที่ได้มาก็คือ surviving terrible flooding นะคะค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงจากน้ำท่วมที่เป็นมหันตภัยในคราวนี้นะคะแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือ living with your family นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจันมาที่ก็บอกว่าใช่เพราะว่าในเหตุวิกฤตเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วเราก็เลยอยู่กับครอบครัวของเรานะคะซึ่งในวันปกติอาจจะไม่ได้อยู่ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะน่าจันเลือกเลยค่ะจาก4หัวข้อนี่เลือกมา1หัวข้อนะคะdiscuss กันในกลุ่มนะคะว่าจะใช้หัวข้อไหนแล้วก็จากหัวข้อนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะนำเสนอ opinion ความคิดเห็นอะไรนะคะสมมุติว่าเราจะเขียนนะคะความคิดเห็นไปลงที่ Bangkok Post นะคะที่ Post Back นะคะคอลัมน์ Post Back ใน Bangkok Post นะคะค่ะ topic อะไรที่อาจารย์เลือก1ใน4แล้วเมื่อเลือกแล้วเนี่ยมี opinion อะไรมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ topic นั้นที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ได้อ่านด้วยค่ะ

0: writing something about this I believe, my audience might be my friend who sits next to me in the class, or might be the teacher, or might be my grandmother, because maybe she inspired me so much during the time of the flooding. So really thinking about who are you writing to and for. So I encourage you, as you're developing your writing task, to think about this rubric to help you grade students. You can see, because we've got 1, 2, 3, 4, 5 general areas times 4, a student who did a really good job could end up with 20 points for this. A student who did a very poor job might only have 5 points, and everywhere in between. So that's the whole point of a rubric. Maybe you can just run through that quickly, and then I'll close up.
1: Okay. ขอกลับไปที่ This I Believe ก่อนนะคะเมื่อกี้อาจารย์มาที่ให้เราอ่านนะคะตัวอย่างซึ่งอันนี้เนี่ยจะต่างจากที่เวลาเราเขียนแสดงความคิดเห็นไปที่หนังสือพิมพ์นะคะ This I Believe นี่คือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นเชิง persuasive คือให้เราให้ผู้อ่านได้คล้อยตามก็ตามนะคะซึ่งต่างจากเวลาเราเขียนแสดงความคิดเห็นไปถึงหนังสือพิมพ์หรือว่าไปที่อื่นนะคะซึ่งนั้นเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์นะคะชี้ให้เห็นถึงปัญหาถึงสาเหตุถึงอะไรก็ได้นะคะทีนี้มาถึงรูบริกนะคะการประเมินเนี่ยค่ะก็อาจารย์ให้ตัวอย่างมานะคะว่าจะมีหัวข้อที่จะให้การประเมินอะไรบ้างนะคะขอภาพด้วยนะคะขึ้น documentation นี่นะคะการประเมินนี่นะคะก็มีหลายหัวข้อนะคะที่เราจะประเมินความเรียนที่ผู้เรียนเนี่ยเขียนได้นะคะแล้วก็มีเลข1 2 3 4คือคะแนนนะคะซึ่งถ้ามี5หัวข้อนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้คะแนนนี่ก็จะอยู่ภายใน20คะแนนซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าท่านอาจารย์นี่ก็คงจะคุ้นเคยกับรูบริกแล้วนะคะอาจารย์คงจะเคยใช้ซึ่งก็เป็นกับวิธีการประเมินงานเขียนนะคะได้อย่างดีวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะประเมินนะคะในส่วนต่างๆที่นักเรียนเขียนว่าครบถ้วนไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นอาจารย์ก็นำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะค่ะ Over to you Marty
0: Okay thank youNow, we're asking you to try these out, but I realize it's not the 8th of February because I got the dates all messed up. Ready? What's the date for the first session with Shay?
2: First session
0: with Shay. 17th of February. Okay, so this is the 17th of February. That will be, so I'm going to see you for 2 more sessions.And then Ajahn Shay will come. And it's at that session, we'll remind you each time, it's at that session that some samples of persuasive writing are due. And we hope to have some examples from each of the sites. So you have quite a bit of time to look at this. We've looked at persuasive writing. I promise to begin next time by looking at the rubric.Next time is Friday, the 20th of January. I'm sure about that date. It's 2 weeks from today. And we'll be looking at spoken opinion. So probably written opinion is something that our students are asked to do not so often. Perhaps even less often are they asked to express their opinion in English. But that's what we're going to be looking at, is getting our students to be able to speak aboutthings that are important to them, so that again we can hopefully unlock that aspect of our students' lives as well. So with that, without further ado, I wish you a happy day. Kapkun ka, sawadi ka. Thank you very much.
1: ค่ะก็จบสำหรับการอบรมนะคะในหัวข้อUnlocking Learners' Voices นะคะในครั้งแรกจากทั้งหมด6ตอนด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยนะคะเราเน้นทักษะการเขียนแล้วก็การพูดนะคะค่ะเพื่อที่ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทักษะการเขียนและผ่านทักษะการพูดสำหรับวันนี้เป็นทักษะการเขียนนะคะคราวหน้าก็เป็นทักษะการพูดนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: แล้วไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดมาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: วันนี้เราจะเดินทางไกลออกไปจากตัวเมืองเพื่อไปดูชีวิตของครูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการสอนและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากครูทั่วไปครูดอยคือคำเรียกสั้นๆที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกพวกเขา
1: คนที่จะขึ้นมาเป็นครูสอนหนังสือถ้าขึ้นมาสอนหนังสือสถานที่ใดก็ตามแต่ต้องมาด้วยใจคนเป็นครูต้องมีหัวใจของความเป็นครูเมื่อมีหัวใจของความเป็นครูแล้วเนี่ยก็จะมองปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยอย่างมากที่สุดก็เหลือน้อยที่สุด
0: เด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาในฐานะของประชาชนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดที่ต้องการให้บนดอยแห่งนี้มีโรงเรียน
1: ย้อนไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาโรงเรียนตรงนี้ไม่เป็นโรงเรียนคือไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนมีอาคารอยู่หลังหนึ่งเก่าๆชาวบ้านที่นี่เขาถือว่าการเรียนหนังสือไม่สำคัญทำอย่างไรเขาจึงจะให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆในหมู่บ้านน่ะมาเรียนหนังสือกับเราจุดเริ่มต้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปทำความรู้จักไปคุ้นเคยกับเขาไปบอกกับเขาว่าเราจะมาเป็นครูสอนหนังสือที่หมู่บ้านของเขานี่ชาวบ้านก็เริ่มให้ลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเรียนเด็กเขาก็ไม่รู้จักโรงเรียนไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญให้ความรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างครูเรียมก็เลยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการเรียนแบบเรียนปนเล่น
0: การเรียนปนเล่นจึงเป็นวิธีการแรกๆที่ใช้ในการจูงใจให้เด็กๆ เข้ามาโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นโรงเรียนขึ้นมา
2: คุณครูไปยืนตรงโน้นแล้วเธอวิ่งไปให้ถึงคุณครูพร้อมๆกันครูยกมือลงนี่นะเร็วมากเลยเนี่ย
1: ก็ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยเป็นลักษณะแบบว่าเรียนปนเล่นเป็นลักษณะแบบว่าเอาธรรมชาติที่เขามีอยู่รอบตัวเนี่ยจัดมาเป็นการขบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กจากนอกห้องเรียนเนี่ยก็นำเข้าสู่ห้องเรียนก็เป็นการต่อเนื่องมาจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าอยู่ในชั้นเรียนได้เวลาเรียนก็แบ่งให้เด็กเด็กเล็กก็เล่นไปบ้างเด็กโตขึ้นมาก็สอนอ่านเด็กโตอีกนิดก็สอนเขียน
2: เมื่อวานนี้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนสนิทมีตัวอย่างคนที่เขียนได้ดีนะคะวันนี้จะให้เพื่อนคนที่เขียนดีเนี่ยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเขียนได้ดีแบบนี้เขียนยังไงบ้างนะคะคนแรกเอาผู้ชายก่อนดีกว่าเนาะสามคำแสนมาเลยลูกสามคำแสนเขาเขียนยังไงบ้าง
3: ผมรู้สึกว่าดีใจที่มีเพื่อนสองคนนี้ผมมี2คนนี้เป็นกำลังใจผมไปไหนมีแต่2คนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมีคุณธรรม
4: ความรู้นี่มีความสำคัญมากอย่างเด็กข้างบนเนี่ยถ้าสมมติเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาจะลำบากตรงที่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาทำงานเกี่ยวกับโครงการหลวงเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยคืออย่างขายของไงค่ะทอนหนังสือทอนเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยทอนจะลำบากเขาไงค่ะถ้าอ่านหนังสือไม่ได้เลยนี่นะ
2: อ้าวคนต่อไปอันนี้เด็กหญิงวีระยาอ่านเสียงดัง
5: ๆเพื่อนสนิทของฉันคือฮงคำยงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กและเรารักกันมากเราเกิดพ.ศ. 2544ค่ะและรักเพื่อนเท่าชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนที่ปลอบใจเวลาเราเสียใจคงก็ปลอบใจเราค่ะ
2: อ่ะจบแล้วเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากนะคะ
1: การเรียนรู้การรู้หนังสือการศึกษาเนี่ยทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตอย่างคนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่มีความรู้เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็ลำบากแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านป้ายจราจรเขาสามารถที่จะอ่านป้ายร้านเขาสามารถที่จะคิดเลขคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยได้ทันต่อเหตุการณ์อ่านหนังสือได้เป็นความสำคัญสำหรับเขา
2: เขาให้เธอเติมอยู่3ช่องแล้วก็ต่อด้วย41 42แล้วก็43

0: ่ะลองช่วยกันสิอันนี้ต้องเติมอะไร
1: 38
0: ช่องที่2
1: 39
0: ช่องสุดท้าย
1: 40
2: ในเรื่องของการสอนเด็กดอยเนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับของเขาเราจะต้องมาปรับนะครับมาปรับความเข้าใจกับเด็กนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยครับจะอยู่ในรูปแบบของการสอนที่ต้องปรับอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเด็กจะเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้นี่ยากพอสมควรนะครับเราจะต้องใช้วิธีการสอนที่มันง่ายขึ้นสำหรับเด็กๆครับนักเรียนดูลูกแก้วนะครับลูกแก้วมีทั้งหมดกี่ลูกครับ
1: 5ล
2: ู
1: ก
2: แบ่งเป็นกลองแบ่งเป็นกองมีทั้งหมดกี่กองครับ
1: 3
2: กองลูกแก้ว5ลูกนะครับแบ่งเป็น3กองเพราะฉะนั้นจะต้องเอา5ไปบวกกันกี่ครั้ง
1: 3
2: ครั้งเพราะฉะนั้นได้3คูณกับอะไร3คูณกับ5
3: เด็กเรียนจากโรงเรียนไปแล้วมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมเนี่ยเด็กก็สามารถไปทำบัญชีครัวเรือนที่บ้านได้เขาก็สามารถไปบอกพ่อแม่เขาได้เลยว่าเวลาพ่อแม่เขาทำอะไรไม่ถูกอย่างเช่นขายเผือกขายมันขายแรงเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขาเวลาช่างผักบางครั้งเนี่ยเขาก็จะถูกโกงโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขา
4: เจ้าโฮลิเดียเจ้า
5: บอกโฮ
4: เจ้าหูกึ
3: เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการค้าการขายหรือไปช่วยพ่อแม่เขาในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้การทำบัญชีครัวเรือนนี่เป็นประโยชน์สำหรับเขามากเลยปัจจุบันนี้เด็กก็ยังสืบทอดสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านของเขาอยู่ทำอยู่สืบเนื่องอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านการมีหมูของเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ขังหมูเขาจะปล่อยหมูไปเนี่ยหมูก็จะไปกินอะไรแต่อะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายจระไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้สกปรกในพื้นที่แล้วก็ทำให้มีเชื้อโรคตรงที่เขาปล่อยหมูไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาว่าการขังหมูไว้เนี่ยทำให้หมูเนี่ยไม่แพร่พันธุ์ครูก็มีโอกาสได้เข้าไปบอกว่าต้องทำลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะทอต่อมามีการทำคอกอะไรก็ดีขึ้นซึ่งก็พยายามไม่ให้ขัดกับความเชื่อของเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงหมูแล้วอะสตรอเบอรี่แล้วไม่ให้หมูตอนไหนให้ข้าวตอนไหนบ้าง
6: ตอนเย็นก
3: ับ
6: ตอนเช้
3: าเออทำคอกอย่างนี้ดีนะสวยดีด้วยรักทุกวันนี้ขี้ไว้ที่ไหนเอาไหลลงมาเนี่ยแล้วเอาขี้ไปทำประโยชน์อะไรบ้าง
6: มาถูกพี
3: ่หรอเอาผสมกันไหมกับปุ๋ยที่คงกระหลวงเอามาให้ใช่ไหมแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามูสดัมเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีนะครับเป็นชนเผ่าที่นับถือผีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเขามากการทำบางอย่างของเราเนี่ยจะไปผิดเขาเรียกว่าผิดผีถ้าไปผีของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเขาจะต้องทำพิธีในการทำพิธีของเขาเนี่ยก็จะมีปู่จองคนทำพิธีทางศาสนาคือจะหมอนะจะหมอทำพิธีของเขาก็จะมีการเต้นจะคึ

0: ในความเชื่อดั้งเดิมนะคะของชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยที่เขามีอยู่นี่นะคะมันเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นความเชื่อในความคิดของครูเองนะคะที่เริ่มมาเข้ามาทำเป็นครูสอนที่นี่เราก็ไม่ได้มีความที่คิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขามีอยู่หรือความเชื่อของเขาแต่เรามีความคิดว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาวัฒนธรรมที่ชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยเขามีอยู่เราได้ทำโครงการหลักสูตรท้องถิ่นเราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาจากตรงนี้ก็มีปู่จองเนี่ยจะหมอเนี่ยเป็นครูภูมิปัญญาให้กับเรา
1: ตอนนี้แต่งวันเนี้ย
2: ว่าคือกับว่าคือกับแต่วันนี้
3: ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้ครูเข้าใจชาวบ้านและชาวบ้านก็เข้าใจครู
1: อ๋อวันนี้ตัวน้อย
0: จากตรงนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้กับความเชื่อของเขาแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ห้องเรียน
4: หรือความอะไร
5: คำว่ามีกลิ่นมาคำกริยาคือ
6: มี
5: มีกลิ่น
7: รางวัลชีวิตของครูดอยก็คือการที่เด็กนะครับการที่เด็กได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้แล้วก็เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับ
4: คาดหวังว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8: ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เด็กมีความสุขในการเรียนรู้กับเรานะครับ
9: คือถ้าเราได้ถ่ายทอดให้เขาแค่ได้อ่านเป็นอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนเช่นคณิตอย่างเงี้ยเนาะไปขายของเนี่ยสามารถทอนเงินได้หรืออะไรได้เนี่ยพูดกับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยก็ภูมิใจอ่านหนังสือได้เนี่ยค่ะ
10: คนมักจะพูดว่าครูดอยครูดอยหลายคนพูดปุ๊บไม่รู้นะครับความรู้สึกเขาอาจจะวัดครูดอยมันยังไงแต่ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาสอนอยู่ข้างบนหน่อย
0: การเป็นครูดอยครูเรียมนั่นคือการทำหน้าที่จากความรู้สึกของจิตใจเพราะว่าอยู่บนดอยสภาพพื้นที่บนดอยนั้นไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นคนเป็นครูดอยต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ตลอดเวลาเป็นครูเป็นหมอเป็นทุกอย่างที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้เราอยากให้โอกาสของเด็กแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเด็กสามารถได้รับความรู้รับการศึกษาแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กบนดอยเขาก็สามารถมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันกับเด็กอื่นๆทุกที่ของประเทศไทย

ครูเป็นอาชีพที่เสียสละคนกลุ่มนี้คงเป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายได้เป็นอย่างดีสำหรับความหมายของคำว่าครู

คุณรู้ไหมครับก้าวแรกที่ผมเหยียบเข้ามาที่เนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมอยู่คนละโลกกับพวกเขา

คุณลองคิดดูสิว่าตั้งแต่คุณเกิดมาคุณไม่เคยได้ยินเสียงพ่อแม่ของคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงครูที่สอนคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงเพื่อนของคุณไม่เคยได้ยินเสียงตะโกน

หลังจากที่ได้รู้จักกับพวกเขาผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะครับว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนี่แหละจะต่างกันก็ตรงภาษาที่ใช้ใช่แล้วครับพวกเขามีภาษาเป็นของตัวเองนั่นก็คือ

0: ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเงี้ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยตอนแรกๆสอนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนหรือว่ามันเราไปต่างประเทศแต่ไม่ใช่ภาษาของเราอ่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่โชคดีตอนนั้นที่ยังมีครูพี่เลี้ยงคือครูคนที่ครูจะเข้ามาแทนเขากำลังจะเกษียณแต่เขาก็อีก2เดือนถึงจะเกษียณเราก็โชคดีก็มีครูพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าคุยไปเถอะถ้าเราไม่รู้คำภาษาอะไรให้เราเขียนในกระดาษแล้วก็ถามทีละคำพอเราเขียนภาษาไทยไปนักเรียนก็จะตอบเราเป็นภาษามือแต่ในขณะที่เราถามทีละคำอ่ะถามทีละคำมันไม่เป็นประโยคกลับบ้านแล้วนอนเครียดมากไม่รู้จะทำไงถามเด็กวันละได้วันละไม่เกิน20คำอ่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดกับเด็กมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้จะทำยังไงก็ลองคิดดูว่าความอึดอัดมันมีมากแค่ไหน
1: รู้ภาษามือจากครูกับครูรุ่นพี่แล้วก็มีนักเรียนก็บอกว่าไม่เป็นปัญหามาสอนได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาน่ารักอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างน้อยเราต้องมีภาษามือเนาะหรือภาษาท่าทางอะไรที่สื่อความหมายได้แล้วทำความเข้าใจสักพักนึงเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้เขาก็ปรับตัวได้เขาจะคุยกันรู้เรื่อง
1: ภาษามือถามไม่ยากไหมไม่ยากค่ะถ้าเราได้มาครุกคีอยู่กับเด็กไม่ยากเลยพื้นฐานของมันง่ายๆก่อนจะมีทิศทางมีการเคลื่อนไหวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าเกลือกับคำว่านั่งเนี่ยสมมติว่าเราทำท่ามือนั่งอันนี้คือนั่ง
3: ครับ
1: ถ้าเขย่านิดนึงคือเกลือใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ไหมความหมายเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนอันนี้คือท่ามือถ้าผิดไปก็ความหมายเปลี่ยน
0: อ่านหนังสือภาษามือหนังสือมันเป็นภาพ2มิติอ่ะแต่ภาษามือมันคือ3มิติ4มิติที่จะต้องมันจะต้องเคลื่อนไหวมีท่าทางเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราอ่านหนังสือปุ๊บเรามาทํามันทําไม่ได้อ่ะพอทําไม่ได้แล้วทําผิดอ่ะเด็กก็เลยหัวเราะแต่ว่าเด็กพอเค้าหัวเราะแล้วเค้าก็ครูทําคําที่ถูกทําอย่างงี้นะเค้าก็ทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็เธอเวลาครูทำอะไรไม่ถูกก็บอกครูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าหัวร้อนนะครูอายอะไรประมาณนี้แรกๆ
4: แต่ถ้าเราท่าทางผิดเมื่อไหร่นะมันก็ผิดไปหมดนะ
3: ครับ
4: ก็ทำตามผิดไปหมด
3: อ๋อเหรอผมเคยมีใช่ไหม
4: เคยมี
5: ภาษามือให้เข้าใจว่าภาษามือไทยกับภาษาพูดไวยากรณ์ไทยเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้น conversation หรือการสนทนาของภาษามือเนี่ยมันจะเป็นคำโดดๆเยอะมันจะไม่เขียนตาม word by word เหมือนไวยากรณ์ไทยนะคะ
6: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0: เขามีปัญหาแล้วเขามาปรึกษาเราเราสามารถแก้ปัญหาเขาได้หรือว่าสามารถชี้แนะแนวทางหรือว่าแนะนำอะไรเขาได้เขายิ่งเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วก็จะรักครูคนที่ทำภาษามือเก่งแล้วก็คุยกับเขาได้เขาจะไว้วางใจเลย
1: ครูเกศบอกว่าจะสอนแผนจะสอนอะไรเรื่องอะไรบอกเธอไปคิดเองว่าจะเรียนมาก่อนยังไงใช่ป่ะแต่เขาจะเก่งมากแล้วเขาก็จะแสดงทำทีมแสดงแล้วก็พูดนะ
2: เด็กนี่อะไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะอ๋อครับผมครับ
1: ถ้าผู้ชายคลาสอยู่ข้างบน

0: ครูดาสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ10กว่าปีค่ะตอนแรกเนี่ยมาทำงานด้านธุรการลาออกไปแล้วไปเรียนต่อพอจบออกมาปุ๊บเนี่ยทางนี้ติดต่อมาว่าสนใจไหมครูที่นี่ขาด
2: จบปุ๊บนี่ไปบรรจุที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากค่ะก็เป็นเด็กพิการทางการได้ยิน
3: พอโทรไปบอกแม่ว่าตอนนี้จะเป็นครูแล้วนะได้รับการบรรจุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกไปทั่วหมู่บ้านเลยว่าลูกฉันจะเป็นครูแล้วแม่ดีใจมากถึงแม้จะเงินเดือนจะน้อยแต่ความภาคภูมิใจตรงนั้นเราก็รู้สึกดีใจที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจ
2: ตอนแรกนี่ก็เป็นเด็กปกติพอเข้าไปถึงโรงเรียนเอาปรากฏว่าเป็นเด็กพิการก็ตอนแรกก็คิดหนักเหมือนกันนะกลัวว่าจะสอนไม่ได
3: ้ตอนแรกที่มาใหม่ๆนะคะที่มารายงานตัวใหม่ๆพอดูแล้วทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็เลยถามดูเมื่อก่อนหน้าโรงเรียนจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่ผู้ปกครองมานั่งรอลูกทุกวันแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกเราก็จะได้งานตัวดีไหมเนี่ย
0: ตอนแรกอาจารย์ตั้งใจจะมาสอนโรงเรียนสอนหรือเปล่า
4: ตอนแรกนะคะ
0: ที่จบเลย
4: ที่จบเพราะว่าที่จบไม่ได้ตั้งใจพูดความเป็นจริง
3: วันเดียวนั้นอยากจะลาออกวันละหลายรอบเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันมากกว่าสิ่งที่เราได้ทำไงเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทำไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย
5: คือ3เดือนแรกมาที่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดมันคือความกดดันนั่นแหละแล้วว่าเราจะทำได้ไหมพอผ่านจากช่วง3เดือนนั้นมาแล้วกับจากการอยู่กินกับเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยทำให้เรารู้ภาษามือของเขา

0: จบการศึกษาพิเศษนะคะสาขาบกพร่องทางการได้ยินเราตั้งใจที่จะเรียนทางด้านนี้เลยนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนทางด้านการศึกษาพิเศษทางด้านหูหนวกเนี่ยเพราะว่าชอบมีความสนุกกับการสอนเพราะว่าจะได้สอนภาษามือและเด็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ
1: สองเจ็ดก็ประมาณ
2: ตั้งแต่สองเจ็ด
1: ตอนนี้
2: สามเจ็ดสี่เจ็ด
1: ยี่สิบสี
2: ่ยี่สิบกว่าปียี่สิบสี่ปี
1: ทำไมทุกคนมุ่งไปเด็กปกติไอ้สอนคนปกติได้ครูเขาสอนเด็กไม่ปกติ
3: คือถ้าพูดผมถ้าในของผมนะ
4: ครับ
3: ผมไม่รู้เลยว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่การ
4: ตอนแรก
3: ตอนผมบรรจุมาเนี่ยผมไม่รู้
4: ครับ
3: ไม่รู้ถ้าทดลองงานแล้วก็จะกลับไปที่อื่นดีกว่า
4: ครับ
3: แต่อยู่ไปเราศึกษาอยู่กับเด็กไปมันเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งไง
5: พออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกเด็กๆน่ารักอ่ะ
4: คร
5: ับ เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
4: ครับ
5: ค่ะจะดีมากๆก็เลยเกิดความรักความผูกพัน
6: สื่อสารกันลำบากกว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารตัวเขาแล้วก็จะมีภาษามือท่าทางอะไรอย่างเงี้ย
7: ความคิดเขาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเขาจะบอกเราหมด
4: อาจารย์สอนมานานเท่าไหร่ครับเนี่ย
3: ผมนี่20ปีแล
4: ้
3: ว
4: โอ้
3: 20
4: จากตอนแรกที่คิดว่าเดี๋ยว3เดือนกูไปดีกว่า
3: ไปดิ
4: แล้วมาที่นี่เลยที่แรกเลยป่ะ
1: มาที่นี่ทีแรกเลยแล้วไม่ได้ไปที่ไหน
4: แล้วก็อยู่จนวันนี้เลยเหรออ
1: ยู่จนวันนี้เลย
4: โอ้โห
8: วันนี้วันอะไรวันพฤหัสวันที่เท่าไหร่23ใครเป็นหัวหน้า
9: เป่ายิงชุบสวัสดีครับสวัสดีครับมือข้างซ้ายเป็นขอนมือข้างขวาเป็นขอนเป็นอ่า

ผมคิดถึงตอนเด็กๆที่เราเคารพธงชาติตอนเช้ากันคุณลองนึกดูสิครับต่างคนก็ต่างร้องพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่คุณเคยเห็นฉบับภาษามือหรือเปล่ามันเป็นความน่ารักยังบอกไม่ถูกจริงๆ

0: ียนการสอนนี่เราสอนวิชาเรียนเราเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหม
1: เหมือนปกติค่ะเหมือนปกติใช้หลักสูตรปกติ8กลุ่มสาระค่ะ
0: ครับโทษนะครับอันนี้อยู่มีถึงชั้นอะไรบ้าง
1: มีถึงตั้งแต่อนุบาลถึงม
0: .6 อนุบาลถึงม.6เลยอย
1: ่
0: างนี้ก็ต้องมีชีวะอะไรมีไหมครับ
1: ก็จะมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1: ก็จะเรียนโดยรวมเลย
0: เขาไม่ได้แยกเป็นฟิสิกส์
1: ไม่แยก
0: กัน
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเราจะเรียนลึกลงไปอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องเอาหลักสูตรกลางๆมาย่อยเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กหูหนวกแต่เรายึดหลักของที่เราทำมาโดยรวมว่าตัวชี้วัดเหมือนกันนะตัวตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้อะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นวิชาที่เป็นแบบนำมาทำเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้เรียนเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน

0: คณิตศาสตร์ก็เรียนบวกลบคูณหารที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าถามว่าฟิสิกส์เขาไม่ได้เรียนเคมีก็ไม่ได้เรียนชีวะก็ไม่ได้เรียนแต่เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป
1: ถูกเปล่า6คูณ2คูณ6เท่าไหร่เท่าไหร่12 4คูณ2เท่าไหร่8 3คูณเท่าไหร่ถูกเปล่า
2: เขาจะดูริมฝีปากว่าเราพูดอะไรถ้าเขาเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ภาษามือภาษาท่าทางแล้วก็สาธิตถ้าไม่เข้าใจก็ให้เขาถามว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าเทคนิคที่เขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้นะต้องแก้ไขต้องใช้เทคนิคอะไรเราก็สอนทีละคนไปเลยก็ได้ตัวต่อตัวค่ะ
3: เราต้องสาธิตให้เขาดูสอนดอกบอลก็ดอกให้เขาดูสอนวิ่งก็สอนวิธีการวิ่งอะไรให้เขาดูจะเล่นตะกร้อก็เตะให้เขาดูเล่นกับเขาวอลเลย์บอลก็เตะก็เล่นกับเขา
4: ถ้าตามหลักเนี่ยเขาจะให้เด็กค่าถึง8คนถึงจะพอดีต่อ1ห้อง
5: เพราะอะไรถึงต้องค่าถึง8
4: ถ้าสมมุติว่าสอนเยอะไปการสอนจะไม่ได้ผลเพราะถ้าว่าเป็นเด็กปกติเนาะครูหันหลังเขียนกระดานไปอธิบายไปเนี่ยเด็กก็ยังฟังแต่ของเราเนี่ยเราต้องหันหน้ามาพอเราอธิบายปุ๊บถ้าเกิดเขาไม่ดูมือนะคะสมมุติมี15คนดูเราซะ5คนหรือว่า10คน5คนหมดแต่คุยกันเราก็ต้องเริ่มใหม่คือถ้าดูไม่ครบก็จับจุดไม่ได้นะคะว่าเราสอนเรื่องอะไรอะ
6: อะไรทีเฮ้ยนมนมเป็นอาหารถูกไหมถูกป่ะ
0: ถ้าพูดถึงลักษณะการเรียนการสอนในเด็กหูหนวกเนี่ยจะเรียนมากกว่าเด็กปกตินะคะเด็กหูหนวกเริ่มเรียนรู้ตอนที่เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะคะแต่เด็กปกติเนี่ยเขาได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่เขาเกิดเลยนะคะเขาเกิดออกมาปุ๊บเขาได้ยินคือการเรียนรู้แล้วพ่อแม่พูดวิทยุฟังจากวิทยุดูทีวีเขาก็ได้เรียนรู้แล้วแต่เด็กหูหนวกเนี่ยเขาได้เรียนรู้จริงๆคือตอนที่เขาเข้าเรียนอนุบาลเขาจะต้องเรียนภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนกฮูคือเขาต้องเขียนให้ได้นะคะภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกฮูเขาก็ต้องทำภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกฮูให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียน2อย่างแล้วนะคะแล้วพอเริ่มขึ้นป.1เพิ่มขึ้นมาอีกคือภาษาอังกฤษ A ถึง Zตัว A ถึง Z นะคะคือเขียนให้ได้แล้วก็ภาษามือ A ถึง Z นะคะแล้วภาษามือไม่ได้มีแค่นั้นมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวเลขเหมือนกันเอาพื้นฐานก่อนจบป.6ก่อนถามว่าความรู้เท่ากับเด็กปกติไหมไม่เท่าเพราะว่าเขาต้องเรียนมากกว่า2เท่าถึง3เท่านะคะในขณะที่จบป.6จบม.3หรือจบม.6ความรู้ไม่เท่ากัน

0: ติกูรักแม
1: ่เออ
2: คือวันที่ผมไปถ่ายทำเรื่องครูโลกเงียบเนี่ยบังเอิญวันนั้นตรงกับวันแม่พอดีผมเจอน้องคนหนึ่งกำลังพูดถึงแม่ของเขาอยู่คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราดูไปยิ้มไป
3: เราวางของไว้นะคะเด็กมาหยิบเด็กมาหยิบไปเนี่ยเหมือนเป็นขโมยทำไมเธอหยิบของฉันน่ะปากกาบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอยางลบอะไรอย่างไม้บรรทัดบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รู้แต่พอดูลึกๆลงไปเออก็เราไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เขาจะรู้ได้ไงว่าเขาขโมยคำว่าขโมยเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าขโมยคืออะไรต้องดูว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะของพ่อของแม่เขาสามารถหยิบได้โดยที่พ่อแม่ไม่ว่าเธอขโมยเขาก็คิดว่ามาโรงเรียนแล้วของครูเขาอยากได้เขาก็หยิบได้แต่ถ้าเด็กปกติเขารู้พ่อแม่ไม่สอนเขาได้ยินจากทีวีเขาก็ได้ยินจากคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าการที่หยิบของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตคือการเป็นขโมยแต่เด็กหูหนวกเขาไม่ได้ยินน่ะเราก็ต้องเขียนคำว่าขโมยความหมายคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ว่าความหมายของขโมยคืออะไรการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจการสอนเด็กหูหนวกเนี่ยจะสอนยากโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาผิดตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าครูทำงานหนักยังไงแต่พอมาเป็นครูจริงๆถึงรู้ว่าต้องทำงานหนักจริงๆเราจะต้องเป็นครูให้ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: มันมีอยู่ครั้งหนึ่งกีฬาประชาชนเดี๋ยวเราได้รับโล่ของของคนนายกรัฐมนตรีของเงินเป็นทินสุรนนท
5: ์
4: ตาผมฝึกมาด้วยมือเองกับมือเอง
5: ฟิตมาแล้ว
4: เต็มที
5: ่
4: เสียงปืนไม่ต้องฟังเสียงให้ดูคนที่2คนที่3คนที่4ถ้ามันขยับปั้งเราก็ออก
6: โหอย่างนี้มันจะเสียเปรียบนิดๆมั้ย
4: เสียเปรียบอยู่นิดนึง
6: แต่พออย่างน้อยอ่ะครึ่งวิเอ้า
4: ครึ่งวิใช่โรงเรียนนำมาแล้วเนาะออกตัวมาแล้วนำมาแล้วเนาะโรงเรียนอะไรไม่ยังไม่รู้เลยโรงเรียนอะไรเสื้อสีมันเย็นคือเค้าไม่รู้ว่าเป็นเด็กหูหนวกแต่ปรากฏว่าเด็กหูหนวกเนี่ยวิ่ง200นำมาเข้าที่1
7: เด็กถึงแม้จะเป็นเด็กพิการก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กปกติความสามารถเท่าเทียมกัน
8: เผลอมากกว่าอีก
7: เผลอมากกว่าอีก
9: เขาน่ารักมันคือเขาน่ารักเขาจะดื้อเขาก็เดินนี่คือก็ไม่เป็นอันธพาลไม่เกเรถึงณวันนี้เนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนนะไม่ว่าจะเป็นหูหนวกหูดีก็คงจะไม่ต่างกันก็อาจจะเฉยๆไปบ้างแต่ความแรงก็ยังไม่หนักเด็กๆน่ารักอ่ะ
8: คร
9: ับ เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
3: เวลาที่เราไปวัดเนี่ยเวลาที่เราถวายของถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาอะไรเงี้ยพระก็จะให้พรมีอยู่ครั้งนึงกำลังเป็นล่ามภาษามืออยู่มีเด็กคนนึงอยู่เรียนมัธยมเขาบอกว่าหนูอยากได้ยินเสียงพระเสียงที่พระพูดว่าพระพูดว่าอะไรได้ยินแล้วเราสะอึกอะเรารู้สึกอะเรากำลังเป็นล่ามอยู่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับ น้ำตาคลอน้ำตาจะไหลรู้สึกสงสารเขาบอกบอกไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูนั่งฟังนั่งพนมมือแล้วก็เวลาพระพูดออกมาครูจะเป็นหูให้แล้วหนูใช้ใจฟังคือทุกปีโรงเรียนเราจะมีจัดค่ายคุณธรรมพอพระให้พรจบพี่ก็บอกว่า1 2 3สาธุนะออก1 2 3ครบสาธุพร้อมกันพระอาจารย์เขาก็มองหน้าเพราะว่าวัดนี้เราเคยไป2ครั้งแล้วปีที่แล้ว1ครั้งปีนี้1ครั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กแต่ปีนี้เขาได้ยินเสียงพอพระให้พรเสร็จพระเข้ามาโอ้โหอาจารย์ทำยังไงเนี่ยพระอาจารย์ขนลุกหมดเลยได้ยินคำว่าสาธุพร้อมกันแล้วเด็กร้อยกว่าคนเด็ก150กว่าคนน่ะตอนนี้เวลาวัดหรือว่าทำอะไรเขาก็ยังพูดคำว่าสาธุอยู่แต่ก็ต้องบอกเขาก่อนว่าจะพูดตอนไหน
2: หลังจากที่ผมทำสารคดีเรื่องนี้เสร็จผมขอบคุณคุณครูทุกคนจริงๆเลยครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับโลกอีกใบหนึ่งผมถามพวกเขาว่าจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานไหม
9: ก็
1: อยู่ตรงนี้ท
9: ุกอย่างยังก็คือไม่คิดย้ายนะก็อยู่ไปจนกว่าเกษียณ
5: บอกไม่ขอย้ายได้ไหมขออยู่ที่นี่คงไม่ไปละค่ะเพราะว่าเรามันมีความรักผูกพันกับเด็กพวกนี้เนาะ
7: ยังไงเด็กหูหนวกถ้าเป็นเด็กลูกศิษย์เราถ้าจะเกษียณขอจะให้เกษียณที่น
2: ี่
7: ทำที่นี่ให้ดีที่สุด
3: ขอสอนเด็กเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาได้มากที่สุดตั้งใจไว้เลยตอนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่นี่จะอยู่จะเกษียณที่นี่ด้วยนะคะคงจะไม่ย้ายไปไหนตามพจนานุกรมนะคะคำว่าครูมาจากคำว่าคารุแปลว่าหนักทำงานหนักและทำได้ทุกอย่างแต่ต้องทำด้วยใจนะคะจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:05 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
5: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
6: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี่
7: อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
8: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
5: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
8: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
6: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
7: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
5: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามา

0: เหี้ยวสารเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
1: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่า

0: สะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
1: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพาน
0: เพื่อนพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
2: เด็กๆก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแม่กบกันบ้าง
0: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
3: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
4: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
1: สี่เมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
4: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
0: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสี่เมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
3: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
4: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
1: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
2: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
0: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอบพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
3: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
1: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
4: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับทุกครั้งที่เราเจอกันเช่นเคยนะครับเราจะรวบรวมเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณนักเรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นะครับชัดเจนไปในของระดับชั้นประถมศึกษาไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาดูระดับมัธยมศึกษาครับเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะครับนักเรียนช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับดร.ปัญญาแก้วกียูนนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณมาสิทธิ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ
0: และท่านที่2นะครับอาจารย์ประกาศสิทธิ์ยังคงครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับผอ.ประกาศสิทธิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3นะครับอาจารย์รัตนาวิบูลยเสกครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันที่ระดับมัธยมศึกษานะครับเรียนถามทางดร.ปัญญาก่อนเลยสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วประถมจุดเน้นของระดับมัธยมศึกษาเนี่ยวางนโยบายไว้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจะเป็นจุดเปลี่ยนของการปฏิรูปการศึกษาไทย
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ระดับประถมศึกษาซึ่งจะเน้นเนี่ยเรามองภาพใหญ่ว่าเด็กป.1 ถึงป.3 นะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
0: ใช่ครับ
1: พอมาถึงป.4 ป.5 6อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดพื้นฐานสามารถสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยนี่พอถึงถ้าเกิดจบตรงนั้นแล้วอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องแล้วพอถึงมัธยมตรงนี้สำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต
0: ครับ
1: กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพราะนั้นหลังจากที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างนั้นเนี่ยจุดเน้นในชั้นระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเราจะเน้นไปเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีทักษะชีวิตรวมถึงเรื่องของทักษะในการสื่อสารช่วยสร้างสรรค์ได้สามารถสร้างสรรค์ตามช่วงวัยได้ในระดับชั้นม.ปลายก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าม.ปลายกับม.ต้นจะสะดวกว่าม.ปลายเนี่ยจะต้องแสวงหาการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาต่างๆได
0: ้ครับ
1: ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัยรุ่นละเด็กต้องเข้าใจในการที่จะเจอแล้วก็เผชิญปัญหามากมายก็ต้องให้แก้ปัญหาได้ประเด็นที่สองต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็น
0: ต้องใช้คอมพิวเตอร์
1: แล้วที่สำคัญนะครับ
0: ครับ
1: ต้องใช้ภาษาต่างประเทศได้เห็นว่าภาษาอังกฤษดีใจครับวันนี้มีครูภาษาอังกฤษมาด้วยก็ภาคภูมิใจและที่สำคัญมากก็คือคนที่จะเข้าไปประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมในอนาคตจะต้องมีทักษะการคิดขั้นสูงมีทักษะชีวิตที่สำคัญก็คือสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยผมว่าตรงนี้เป็นจุดเน้นสำคัญทำไมต้องมีจุดเน้นตรงนี้ครับเด็กมัธยมวันนี้ใครๆก็บอกว่าต้องเรียนที่ต้องรู้มากมายเหลือเกินแล้วถามว่าจริงๆต้องเรียนรู้อะไร
0: ครับ
1: เพราะนั้นความสามารถในการเรียนรู้คือหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็คือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้เพื่อจะแก้ปัญหาได้นี่แหละครับเป็นจุดเด
0: ่
1: นแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องมาบอกจุดเด่นตรงนี้เพราะว่าหลักสูตรการศึกษาจะเห็นเยอะมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยผู้ปกครองเขาจะกังวลมากพอหลังจากตรงนี้แล้วก็จะต้องเข้าไปเรียนต่อมหาในมหาวิทยาลัยจะต้องไปประกอบอาชีพนะครับก็อยากจะถือว่าความสามารถทักษะในการที่จะทำให้นักเรียนนะครับมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนั้นต้องมีจุดเน้นอย่างที่ผมนำเรียนซึ่งไม่ใช่เป็นจุดเน้นของผมแต่เป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2553ว่าใช้ละ10ปีนี้เราจะใช้อย่างไ
0: รนี่คือจุดเน้นของคุณภาพของผู้เรียนทีนี้คุณลักษณะของผู้เรียนจะต้องเป็นยังไงดร.ครับ
1: ครับนอกจากจะพูดถึงความทักษะเราต้องพูดถึงคุณลักษณะ
0: ครับ
1: วันนี้เราบอกว่า4

0: ีเรื่องถ้าเป็นประถมบอกว่าเป็นคนฝ่ายดีนะฝ่ายเรียนรู้พอมาถึงมัธยมบอกก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานได้อันนี้จะไปสอดคล้องกับหลักสูต
1: ร
0: การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2511ที่จะบอกว่าจะต้องไปพัฒนาคนไทยให้เป็นคนมีจิตสาธารณะนะรักความเป็นไทยนะมุ่งมั่นในการทำงานนะอยู่อย่างพอเพียงใฝ่เรียนรู้มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงเครื่องสัมพันธ์เป็นพลเมืองดีรักชาติศาสตร์กษัตริย
1: ์อันนี้คือคุณลักษณะนะแต่ว่าโอ้โหช่วงของมัธยมปลายหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยที่จะต่อไปที่มหาวิทยาลัยหรือว่าจะจบอยู่แค่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันวางนโยบายในแนวยาวๆมีเป็นโรดแมปลักษณะเหมือนกับทางประถมศึกษาไว้ไหมครับ
0: ครับเป็นลักษณะเดียวกันที่วิธีการปฏิบัติวันนี้มันก็อาจจะต่างกันไปเพราะว่าระดับช่วงวัยของเด็กไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าก็ดูว่าปีนี้เราประกาศไปแล้วจัดวางระบบเรียบร้อยแล้วก็เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1: ครับ
0: ว่านี่นะเรามีจุดเน้นของการพัฒนาผู้เรียนตรงนี้โรงเรียนไปทำอะไรนะครับโรงเรียนมัธยมวันนี้เราก็ชื่นใจนะครับ 2,300 กว่าโรงเรียนนะครับทั้งประเทศ
1: ที่รับนโยบายไปปฏิบัติใช่ไหมครับ
0: ไปรับนโยบายไปปฏิบัติคือโดยปกติก็เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: มีโรดแมปที่ชัดเจนเช่นกันนะครับฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ประกาศสิทธิ์ครับในฐานะที่เหมือนเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเรียนการสอนด้วยจุดเน้นตรงนี้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่มากน้อยขนาดไหน
2: กับเรียนว่าปกติเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คราวนี้ท่านก็เป็นห่วงว่าขณะที่เรากำลังจะแยกกรมแยกกองกันทำกันใหม่เนี่ยนะฮะท่านก็ทบทวนเป็นคำรบที่สองอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่เราทำเป็นปกติยังมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพสูงสุดกับคุณภาพของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของท่านเนี่ยที่มองดูนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนต้องมีวิธีการหาความรู้สรุปความรู้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าของเรานี่มีปัญหาเรื่องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่านักเรียนไทยเนี่ยคิดไม่เป็นนักเรียนไทยเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เป็นนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยกราบเรียนว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี2552เนี่ยกระบวนการปฏิรูปของเราเนี่ยก็ปรับทุกอย่างนะฮะให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยก็ยังมีการหลงลืมเท่านั้นเองที่เราจะปรับกระบวนการใหม่นะฮะอย่างเช่นวิธีคิดที่เป็นบทบาทของโรงเรียนนะฮะที่ท่านเน้นมาล่าสุดเนี่ยก็คือเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1: ครับ
2: ทำไมถึงเน้นตรงนั้นน่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปหลงลืมตั้งแต่ท่านผู้ปกครองเนี่ยมักจะมองเห็นเฉพาะคะแนนของนักเรียนเป็นหลักถ้าคะแนนของท่านดีแล้วเรื่องอื่นเนี่ยไม่สำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนจบหลักสูตรเนี่ยมันมีอยู่4ตัวใหญ
1: ่ครับ
2: ซึ่งชัดเจนมานานแล้วแต่เราไปมุ่งเน้นตรงคะแนนส่วนอื่นๆที่สำคัญก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะเรื่องที่สองก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งขณะนี้จุดเน้นใหม่เนี่ยก็ง่ายนะฮะอย่างความพอเพียงในชั้นม.ต้นชั้นม.ปลายก็
0: ให้มุ่งมั่น
2: มุ่งมั่น
0: แล้วก็มีความรักในการทำงาน
2: ใช่ไหม
0: อยากให้เป็นคนที
1: ่มันเป็นความต่อเนื่องกัน
2: มันจะต่อเนื่อง
1: ต้นกับมัธยมปลาย
2: นิสัยเหล่านี้ก็จะติดไปถึงอุดมศึกษานะแล้วตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือพัฒนาผู้เรียนซึ่งพวกเรามักลืมแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยไม่เน้นย้ำกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนะแนวเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หรือเรื่องชุมนุมเป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กเนี่ยเลือกที่จะส่งเสริมตัวเองเลือกที่จะร่วมกิจกรรมเมื่อเลือกอย่างหลากหลายจัดอย่างมีคุณภาพนักเรียนก็จะค้นพบตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะเรามีหน้าที่จัดให้เขาค้นพบเมื่อค้นพบเสร็จคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองโรงเรียนต้องช่วยกันสนับสนุนในความชัดเจนตรงนั้นนะฮะซึ่งภาพเก่าเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนี้กันมากมายนะเป็นจุดเน้นของท่านที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทำให้พวกเราได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้น
1: ผมฟังพออย่างนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆจุดเน้นที่ทางกระทรวงให้มาเนี่ยทำอยู่แล้วหรือเปล่า เราก็ทำดำเนินการอยู่แล้วทีนี้มันกำหนดให้ชัดเจนมากขึ้นมันจะทำให้มีผลดียังไงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเอาในเมื่อทำอยู่แล้วนี
2: ่ผมว่าต้องแลกเปลี่ยนต้องแลกเปลี่ยนกันใครที่ทำแล้วได้ผลอย่างไรนะฮะทำอาจจะเป็น good practice ก่อนนะยังไม่ได้ทดลองทดแต่รู้สึกได้ผลกระบวนการดังกล่าวทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนทำให้รู้สึกว่าเออเขาคิดแบบมีเหตุมีผลกล้าพูดกล้าที่จะตอบโต้กันนี่คือเรื่องใหญ่ของเด็กไทยซึ่งหลายโรงเรียนดีขึ้นแล้วขณะนี้ทั่วประเทศไทยดีขึ้น
1: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียก
3: Larry.
1: คุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษ ใช่ไหมครับ ฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
3: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
1: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
3: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราเช่นก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิด
1: คือ
3: ต้องช่วยครู
1: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
3: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอ่ะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังนี่ค่ะแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
1: แ
3: ล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
1: ่
3: เงี้ยค่ะ
1: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
3: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลยอ๋อ
1: คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
3: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
1: ทางด็อกเตอร์ฟังทางคุณครูแอดเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆเวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง

0: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียก
1: Mary.
0: คุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
1: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
1: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเรา

0: ฉันก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมุติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเธอต้องช่วยครู
1: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
0: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอ่ะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังไหนค่ะแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกแล้วเขาอธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
1: ค
0: แล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
1: ่
0: เง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
0: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลยอ๋อ
1: คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
0: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
1: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆ เวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง
2: จริงๆอย่างตัวอย่างที่คุณแอลลี่บอกเนี่ยคือฟังดูแล้วน่ะดูลักษณะการคิดการทำมันไม่น่าเบื่ออยู่แล้ว ผมเห็นครูแอลลี่ก็เลยนึกถึงคำขวัญวันครูโลกนะครับว่า education qualityis teach quality เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของครูอยากเห็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนนำไปสู่จุดเปลี่ยนการปฏิรูปได้
1: จากเคยเป็นนักเรียนมาก่อนเนี่ยคุณครูแบบคุณครูแอลลี่ผมว่าน้อยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าสอนยืนสอนแล้วก็มันพูดตรงๆว่าอาจจะน่าเบื่อใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่า
2: คร
1: ู
2: พ
1: ันแท้
2: รุ่นคุณภาสิ
1: อาจจะนานแล้ว
2: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้ว
1: ไม่อย่างนี้ในกระทรวงเองมีหลักสูตรพัฒนาไหมผมว่ามันเป็นเทคนิคการสอนของครู
2: ตอนนี้เล่าให้ฟังเลยก็ท่านผอ.ประกาศเสร็จก็อยู่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเราประเมินผู้บริหารโรงเรียนทั้งประเทศเลยนะคร
1: ับ
2: 32,000 กว่าโรงแล้วคุณครูเนี่ยเราบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ประเมินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำไปเลย5วิชาหลักนะภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา5วิชาหลัก
1: ครับ
2: ต้องเน้นไปพิเศษเรามีการอบรมครูแกนนำทราบของเป็นครูแกนนำด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นนะครูแนวครูดนตรีอบรมหมดปีแล้วแล้วก็เน้นที่มัธยมศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนี่ก็คือจุดเปลี่ยนไง อย่างที่คุณภาสิทธิ์บอกว่าถ้าอย่างนี้มันได้จะต้องเปลี่ยนอย่างไรก็นี่คือกระบวนการอย่างหนึ่งที่สพฐเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วก็ให้ทางสพมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับสพปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามจุดเน้นที่กำหนด
3: กับเรียนท่านว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณหญิงกสมากำลังจะเกษียณราชการ
1: ครับ
3: ท่านเคยไปให้กำลังใจเราที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะ
1: ครับ
3: ผมหาเครือข่ายสตรีสมุทรปราการเนี่ยเป็นศูนย์แนะแนวนะของจังหวัดแล้วเราก็ไปหาเครือข่ายกรมสุขภาพจิตที่นั่นมีโรงพยาบาลยุวประสาทท่านกรุณาไปทำ MOU นะหัวข้อในการทำ MOU ข้อตกลงของเราระหว่างกระทรวงเรากับกระทรวงสาธารณสุขก็คือการจัดกิจกรรมเชิงบวกให้กับครูประจำชั้นที่จะนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรากฏว่าขณะที่เราไปทำที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะเราทำทั้งจังหวัดเลยเป็นสมุทรปราการโมเดลได้ผลดียิ่งเลยก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิ่งขึ้นสูงวิ่งขึ้นทันทีนะฮะแล้วก็ขณะนี้ขยายผลไปยังโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยขณะนี้สตรีวิทยาก็ติดต่อเข้ามานะฮะทางที่สุพรรณบุรีโรงเรียนกันสูตร
2: นะครับ
3: ก็ติดต่อเข้ามานะฮะสพม.6ที่ชัยทึงเซาเนี่ยคือพอเขาไม่เห็นกระบวนการแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าใช่เลย
1: เอาไปใช้ได้จริง
3: การที่เราจะให้เด็กมีความสุขในการเรียนเนี่ย
1: ครับ
3: ครูก็ต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงบวกครูก็จะมีความสุขด้วย
0: นะฮะสอนแล้วมีความสูงจริงอ่ะสนุกมากเลยอ่ะ
3: แต่นี่ครูอาจจะยังไม่ค้นพบเราก็ต้องไปแนะนำกัน
1: ต้องไปแนะนำให้ครูค้นพบเร็วๆหน่อยก็ดีการเรียนการสอนจะได้สนุกสนานแต่ฟังอย่างนี้เอาปิดท้ายสักนิดสำหรับครูแอลลี่มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับสอนก็สนุกสนานแต่ว่าในฐานะที่ดร.ปัญญาก็อยู่ตรงนี้แล้วจะฝากอะไรไว้ไหมที่อยากจะให้มีการพัฒนาต่อไปในเชิงนโยบายก็ได้นะครับกับทางสพท.
0: ก็เรื่องของหลักสูตรนะคะตอนนี้โรงเรียนใช้3หลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544นะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นของม.3กับม.6หลักสูตรแกนกลาง2551ก็เป็นของม.2กับม.5และตอนนี้ม.1กับม.4เนี่ยใช้หลักสูตรแกนกลางปี2551บวกกับมาตรฐานสากลค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่ารู้สึกหลักสูตรมันเยอะครูพยายามจะปรับตัวเองให้เข้ากับหลักสูตรก็ไม่ค่อยจะทันนะคะพยายามปรับอะค่ะทำไงจะแก้ได้อะค่ะ
2: ครับก็เห็นว่าตัวหลักสูตรอย่างที่ว่าวันนี้เราเป็นปีที่ประกาศใช้หลักสูตร2551ทั่วก็เลยมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่นะครับนี่คือความเร็วของเนื้อหาสาระผมจะบอกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยซึ่งผมก็เคยเรียนเน้นย้ำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ปรากฏนะซึ่งถ้าเรามีครูอย่างครูแอลลี่เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องทำหลายด้านเพราะครูแอลลี่คงจะสอนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6
0: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อครับแต่ส่วนนี้ก็เห็นว่าวิธีการเนี่ยมันตรงผมอยากให้เป็นแบบอย่างนะครับว่าจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น2ที่จัดการเรียนรู้ที่โยงเข้ากับวิถีชีวิตผู้เรียน
0: ใช้
2: สื่อใช้หลักสมาร์ทเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและที่สำคัญมากก็คืออย่างที่ท่านพ.ประกาศสิทธิ์ได้พูดเป็นผู้นำทางวิชาการมองหลักสูตรมองการสอนแล้วชัดผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดทางโรงเรียนมัธยมเนี่ยเล่นตรงนี้เต็มแล้วตรงๆอย่างนี้นะเรากำลังจะมีความภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตในการที่จะผลิตคนการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าจะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มันต้องอาศัยแรงกระตุ้นหรือว่าวิธีกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่ทางพ่อประกาศสิทธิควรีให้ทำไงจะได้เป็นทุกคนก็ฝากทางบ้านนะคร
1: ับ ครับแต่ฟังพูดถึงเรื่องหลักสูตรพอดีจุดเน้นข้อหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ไหมครับที่อยากจะให้เป็นภาษาที่สามารถสากลแล้วก็ใช้กันได้คุณครูแอลลี่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมครับแต่ละคนบางคนอ่านได้เขียนไม่ได้แล้วต้องมาเรียนด้วยกัน
0: คือในช่วงเช้านะคะก่อนโรงเรียนเข้าเวลาสัก7โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยก็จะเอานักเรียนพวกเนี้ยเรียนที่พวกที่เรียนอ่อนๆเนี่ยมาเรียนพิเศษในตอนเช้า
1: อ๋อหมายถึงจัดเวลาเพิ่มให
0: ้สำหรับเด็กที่เรียนอ่อนค่ะแล้วก็ในคาบเรียนเนี่ยจะให้เด็กเก่งนั่งคู่กับเด็กอ่อนเพื่อให้เด็กเก่งเขาได้สอนเด็กอ่อนนะคะ
1: จัดประกบกันไป
0: ประกบกันค่ะ
1: ก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได
0: ้กันระยะนมิตรค่ะ
1: พอประกาศเสร็จแล้วครับเจอปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าพื้นฐานนักเรียนไม่เท่ากัน
3: มีทุกโรงเรียนนะฮะที่ทางครูแอลลี่เนี่ยดูแลเด็กตอนเช้าที่สตรีสุขภาพเนี่ยมีรายการafter school program นะฮะเราให้นักเรียนชั้นม.1 นะที่ต้องการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องวิชาต่างๆเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วเราก็ใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยพี่เนี่ยได้ลงมาดูนักเรียนรุ่นน้องวันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ได้ผลทั้งด้านจิตวิทยาพี่ลงไปดูแลน้องน
1: ้
3: อง
1: จะ
3: ร
1: ู้
3: ส
1: ึ
3: กอบอุ่นผูกพันนะฮะขณะเดียวกันก็ได้ใช้เวลาว่างก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยได้ทบทวนนะฮะ
1: ถามพ่ออ้ออีกสักนิดนึงนะครับดูแลบริหารในโรงเรียนมีทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแต่มัธยมปลายเนี่ยเด็กก็มักจะเลือกที่จะเรียนสายวิทย์กันแต่สายวิทย์ทีนี้โอ้โหมีทั้งต้องเรื่องอุปกรณ์เรื่องคุณภาพครูต่างๆพบปัญหาอะไรบ้างไหมครับในส่วนของโรงเรียนของพ่ออ้อ
3: โรงเรียนใหญ่ๆอย่างพวกผมเนี่ยปัญหาจะน้อยนะฮะแต่ก็เริ่มประสบปัญหาน่าจะคล้ายๆกันทั่วประเทศก็คือข้อหนึ่งความเชื่อของนักเรียนเนี่ยว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วต้องดีกว่าอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะ
1: ใช่ครับ
3: ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนนักเรียนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเกิดคุณภาพที่แท้จริงเนี่ยมีไม่ถึงนะฮะยังมีน้อยอยู่ข้อ2ชัดเจนมากทั่วประเทศขณะนี้ครูขาดขาดครูนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะก็เช่นเดียวกันโรงเรียนใหญ่อย่างสตรีสุขภาพเนี่ยปัญหาก็ยังไม่ชัดเจน
1: ครับ
3: แต่ก็กล่าวเรียนว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะต้อง ทางเหนือเนี่ยต้องตอบปัญหาอันนี้

0: อย่างชัดเจนเลย
1: ดร.ปัญญาครับ
2: ประเด็นแรกเนี่ยก็คือก็ต้องอาศัยหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนอย่างที่ท่านพ่อประกาศเสร็จนะครับสตรีสมุทรปราการไม่ห่วงนะครับเพราะเป็นโรงเรียนยอดนิยมใครๆก็อยากเข้าครับ
1: ครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งเรื่องครูเนี่ยพอพูดถึงครูผมอยากจะบอกข้อมูลอย่างนี้นะในช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนี่ยเราพบว่าในช่วง10ปีเนี่ยจะมีครูใหม่เข้ามาแทนที่ครูเก่าเนี่ยมากกว่า 150,000 คนนะครับเพราะตรงนี้เองก็ต้องฝากไปทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านที่สำคัญมากคือคนต้องมีใจรักเป็นครู
1: ครับ
2: แล้วก็บอกไปทางบ้านนะครับมีลูกมีหลานนะเรียนดีเรียนเก่งเรียนเป็นครูนะครับท่านจะทำประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราทำไมมาเรียนครูแล้วคะแนนไม่ค่อยจะดีแม่ไอเราฟังแล้วก็ใจหายวาบเลย
1: แล้วมาเป็นครู
2: แล้วมาเป็นครูแล้วก็ถ้าครูไม่ดีแล้วเมื่อกี้ผมเคยพูดว่าถ้าคุณภาพครูมันก็คือคุณภาพเด็กเด็กไม่มีทางที่จะเลยไปถึงเลยคุณภาพครูหรอกเว้นเสียแต่บางคนที่ได้หลายครูนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาครูเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้จะมีครูเกษียณอีกมากนะครับจะมีครูต้องมาทดแทนเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พอประกาศสิทธิ์ก็เป็นห่วงก็ตรงกับที่สพท.
0: ครับ
2: ก็ได้เตรียมการซึ่งจะต้องประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแม้กระทั่งทางสำนักงานเลขาธิการครูสภาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการในการบริหารงานบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นแกนหลักในการที่จะผลิตและพัฒนาครูเข้ามาสู่ยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการทำงาน
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยทั้ง3ท่านผู้ว่าข้อมูลที่วันนี้ได้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและก็พัฒนาได้ในอีกหลายโรงเรียนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการครับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ชัดเจนทั้งระดับประถมและมัธยมนะครับรวมไปถึงได้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของในแต่ละโรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูหรือว่าผู้อำนวยการจากโรงเรียนหลายๆท่านที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาใช้ในหลักสูตรหรือว่าในโรงเรียนของท่านได้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการย้อนหลังครับสามารถติดตามได้ที่ www.thaiteacher.tv นะครับรวมไปถึงทางทีวีก็ติดตามได้ที่ไทยคม5ช่อง36 KU Band นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้พบผู้ชมช่วงท้ายปีสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วครับในปี2554นั้นเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของพวกเราชาวไทยครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาครับ2สัปดาห์ของ Teachers Talk จะเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนเชื่อว่าหลายๆท่านเพื่อนครูคงจะเคยนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาสอนกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งเอามาสอนในห้องเรียนสอนแล้วจะเอามาใช้ในบริหารจัดการโรงเรียนนั้นจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนถึงจะถูกต้องและมีที่ไหนใช้กันไปบ้างแล้วผลเป็นอย่างไรวันนี้จะพูดคุยกันครับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชินวรบุญยเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการดร.ปรียานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้อยากให้ครูใหญ่และผู้อำนวยการติดตามชมจนจบเลยนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ปรียานุชก่อนนะฮะอาจารย์ย้ำกับผมว่าต้องใช้คำว่าปรัชญาแล้วมีของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทำไมต้องมีคำว่าของฮะ
2: ค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเนี่ยนะคะอยากจะทบทวนค่ะว่าคำที่พระราชทานมาให้เมื่อพุทธศักราช2542เนี่ยนะคะคือคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ทำไมต้องมีคำว่าของพวกเราเนี่ยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกนะคะที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสเมื่อปี2540นะคะทีหลังจากนั้นเนี่ยปี2542เนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานหลักคิดซึ่งก็คือปรัชญาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี2540พระองค์ท่านเองก็ยังรับสั่งด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้พูดมาแล้วตั้ง20กว่าปีก็คือตั้งแต่ปี2516-17เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นจริงเป็นหลักคิดในการที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศในการบริหารจัดการแล้วก็ในการดำเนินชีวิตจึงเป็นปรัชญาหลักคิดของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี40จึงต้องมีคำว่าของค่ะ
0: เอาไปใช้ไปพูดก็ต้องมีให้ครบนะมีคำว่าของด้วย
2: ควรจะ
0: ปรัชญา
2: ความถูกต้องใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เราท่องกันได้3ห่วง2เงื่อนไขรู้หมดว่าเอ๊ะคืออะไรรายละเอียดต่างๆนะครับแต่พอจะเอามาใช้กับบริหารจัดการโรงเรียนนะ
2: ฮะ
0: เราต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือจะมาใช้ยังไงฮะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาบริการสู่การเรียนการสอนนะคะหลังจากที่เราทำงานไประยะหนึ่งเนี่ยเราพบว่าเรื่องการเรียนการสอนพอเพียงเนี่ยเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรเนี่ยนะคะจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่เรียนรู้ภายใต้บริบทแห่งความพอเพียงนั่นหมายความว่าท่านผู้บริหารศึกษาเนี่ยจะต้องเอาหลักพอเพียงเนี่ยมาใช้บริหารจัดการจนกระทั่งเป็นวิถีในการปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียนขอยกตัวอย่างง่ายๆสุดเลยซึ่งพวกเราพบกันประจำนอกจากผู้บริหารแล้วเนี่ยเรื่องงบประมาณนะคะเราจะจัดการงบประมาณอย่างไรเราได้รับงบประมาณมาเท่าไหร่เราจะสรรหางบประมาณอย่างไรเนี่ยหนึ่งต้องคำนึงก่อนว่าความพอประมาณนะคะเรามีงบประมาณตั้งมาเท่าไหร่จะต้องใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะคะเหตุผลทำไมต้องใช้อะไรมาก่อนมาหลังอันนี้เป็นเรื่องหลักเหตุหลักผลละนะคะแล้วเรามีเท่าไหร่แล้วถ้าไม่พอบางเรื่องจะเป็นจริงๆจะต้องสรรหางบประมาณอื่นๆเพิ่มขึ้นมาจะแสวงหาอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมนำความรู้ในเดียวกันบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรไม่เสี่ยงไม่ประมาท บางครั้งสมมติว่าตั้งงบประมาณนะคะจัดซื้อจัดจ้างต่างๆพอไปครึ่งปีหมดงบแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการจัดการบริหารงบประมาณเนี่ยอย่างไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วเดี๋ยวจะยิ่งเรื่องความสุจริตอันนี้สำคัญมากเลยต้องใช้คุณธรรมในการจัดการผ่านงบประมาณเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้บริหารเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการงบประมาณของโรงเรียนค่ะ
0: ปรัชญานี้นำไปใช้ได้ในทุกจุดในการบริหารโรงเรียนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ท่านรัฐมนตรีเห็นความสำคัญอย่างไรครับทำไมถึงอยากจะให้ทุกโรงเรียนในเมืองไทยบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: คือตามจริงการน้อมนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นผมคิดว่าทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะต้องมีส่วนในการที่จะน้อมรำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในเชิงของการบริหารจัดการในเชิงของการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตจริงของแต่ละคนวัฒกรรมเนี่ยทุกคนพูดได้หมดแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะต้องนำเอาแบบอย่างของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านทรงนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาพระราชทานกับคนไทย
0: ครับ
1: ในฐานะที่ผมมารับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขผมเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้คนไทยของเราได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
0: ครับ
1: กระบวนการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะให้การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริงนั้นมันต้องผ่านกระบวนการในการกล่อมเกลาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากการท่องจำ
0: ครับ
1: ปรัชญานี้เนี่ยเป็นปรัชญาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการพระราชทานในเรื่องนี้แล้วก็ได้นำมาปรับปรุงในหลายส่วนด้วยกันในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่โดยตรงก็คือว่าได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อต้องการที่จะให้การขยายผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำไปสู่เด็กและเยาวชน
0: ครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นต้นกล้าที่จะไปเป็นพลเมืองของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
0: ท่านรัฐมนตรีครับเรามีตัวอย่างของการที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการโรงเรียนไหนแล้วผลมันเปลี่ยนไปแตกต่างชัดเจนเนี่ยมีให้ดูบ้างไหมครับ
1: ในขณะนี้เราก็มีสถานศึกษา
0: ครับ
1: ที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมด 1,261 โรงเรียน
0: ครับ
1: เป็นโรงเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยทั้งหมด999โรงเรียน
0: ครับ
1: นอกนั้นก็เป็นสถานศึกษาที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาของการศึกษา
0: คร
1: ับ นอกโรงเรียนประกอบกับปีหน้านี้เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา
0: คร
1: บรอบ84พรรษาก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขยายผลโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจาก999ในโรงเรียนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0: ก็จะเพิ่ม
1: เป็น 9,999 โรงเรียนนะครับนอกจากในโรงเรียนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างแล้วกระทรวงการศึกษาก็มีเป้าหมายในการปฏิรูปซึ่งผมยึดโยงเรื่องนี้เข้ามาด้วยกัน
0: ครับ
1: คือเป้าหมายที่4ก็เรียกว่าสถานศึกษายุคใหม
0: ่เป็นยังไงฮะต้องเป็นยังไง
1: สถานศึกษายุคใหม่ก็คือเราจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
0: ครับ
1: โรงเรียนระดับตำบลเรียกว่าโรงเรียนดีประจำตำบล
0: ครับ
1: โรงเรียนระดับอำเภอที่โรงเรียนในขวัญเดิมนะครับก็จะเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอนอกจากนั้นโรงเรียนระดับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล
0: ครับโดยทุกขนาดเนี่ยก็จะนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
1: ใช่ครับ
0: เศรษฐกิจพอเพียงไปใช
1: ้รวมทั้งโรงเรียนที่เป็นรูปแบบพิเศษเช่นโรงเรียนจุฬาภรณ์เนี่ยก็หลายโรงเรียนนะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งปีนี้ผมก็เพิ่งขอมติคณะรัฐมนตรียกฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะอยู่กินนอนประจำจัดสรรประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวให้ 94,000 ต่อนักเรียน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ทั้งการบริหารจัดการ
0: ครับหลายโรงเรียนดูตอนนี้อาจจะอยากเป็นหนึ่งใน 9,000 ที่จะต้องเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจารย์แนะนำยังไงดีครับจะนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเริ่มตรงไหนจุดไหนในโรงเรียนการบริหารดี
2: ค่ะ1เริ่มจากการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที
0: ่
2: อันนี้คือหลักพอประมาณค่ะใช่ไหมคะทำอย่างไรจะพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่เรามีอยู
0: ่ความจริงพื้นที่นี่ดูด้านไหน
2: ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนมีพื้นที่10ไร
0: ่
2: นะคะนี่เรื่องการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก่อนว่าทำไมเราต้องการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องภาษาไทยเรื่องสังคมเรื่องต่างๆนานาแล้วเรามีพื้นที่10ไร่โรงเรียนเราจะจัดการอย่างไรให้เกิดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูวิทยาศาสตร์จะต้องสอนเรื่องคุณสมบัติของดินเราก็ให้เด็กไปทดลองสิคะว่าอาจจะแบ่งว่าดินส่วนนี้มีลักษณะอย่างไร
0: ในโรงเรียนของเราเลย
2: ทดสอบปรดทดสอบด่างทดสอบต่างๆนานาหรือในชุมชนเอง
0: อาจารย์หมายถึงเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ที่เห็นจับต้องได้จริงๆ
2: เริ่มต้นเลยคือสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองว่าเรามีศักยภาพมีทรัพยากรอะไรเริ่มจากผู้บริหารก่อนเนี่ยนะคะชุมชนมีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างไรวิชาความรู้ที่เราต้องสอนตามหลักสูตรเนี่ยนะคะไม่ใช่สอนลอยๆแต่เอามาผูกยึด กับความเป็นจริงกับสภาพความจริงของสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีพูดนั่นก็คือหลักการจัดการอย่างพอประมาณพอประมาณกับภูมิสังคมเพราะว่าภูมิสังคมเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้ของพระราชทานมาซึ่งดีมากเลยมาจากคำว่าภูมิประเทศสังคมการไปอยู่ร่วมกันจะทำอะไรก็ตามแต่คำนึงถึงภูมิสังค
0: ม
2: สองต้องเป็นเหตุเป็นผลทำอะไรก็ตามแต่ต้องคิดให้รอบคอบทำแล้วจะเกิดผลอะไรแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้มาวิทยาศาสตร์สังคมต่างๆนั้นเนี่ยเอามาช่วยในการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนได้อย่างไรสุดท้ายสำคัญมากภูมิคุ้มกันคือทำอะไรต้องไม่เสี่ยงไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทนะ
2: ไม่ประมาทอันนี้สำคัญก็คือเรื่องมีภูมิคุ้มกันที่พอทำแบบนี้เนี่ยคุณครูทุกคนโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้บริหารเนี่ยนะคะทำอะไรก็ตามแต่นึกก่อนว่าเราทำไปทำไมหลักเหตุหลักผลทำอย่างไรให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วจัดการอย่างไรไม่ประมาทสามห่วงเอามาใช้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเกิดการเรียนการรู้ที่สนุกสนานแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงนึกคิดว่าอย่างพอพีเนี่ยเป็นวิชาชีวิตเราจะคบเพื่อนอย่างไรจะใช้เงินอย่างไรจะใช้ทรัพยากรรอบตัวอย่างไรจะอยู่ในสังคมอย่างไรเราต้องมีวิชาชีวิต
0: หมายถึงต้องเอาหลักนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจนมันเป็นตัวเราไปเลย
2: เพราะพระองค์ท่านพระราชทานมาให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตถูกไหมคะ
0: อาจารย์หมายถึงคุณครูก็ต้องเอาไปใช้ด้วยในชีวิตของครู
2: ทุกคนเลยค่ะคุณแอดด้วย
0: ครับผมทุกคนคนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลยหรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงฮะไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
2: เนี่ยคิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อนเพราะว่าไม่ยังไม่จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนยังไง
2: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์ยังไงปรากฏว่าครูต้องมีเงินออมค่ะท่านมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
0: แต่ก่อนผ่อนตลอด
2: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะมากมาเลยหลังจากที่ใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกละเราก็ต้องอ้าวตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุรุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมที่สองไม่มีครูก็บอกอ้าวพอไม่พอเพียงอ้าวพอไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
0: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนะแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบนี้แบบนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนะแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตคนเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นไหมก็ใช้ในหลักแนะแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
6: huh?
5: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความเองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับ สำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่มั้ยครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเอง ซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนักMG ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย T ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction แผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: าใครรู้คณิตศาสตร์เนี่ยอย่างลึกซึ้งหรือว่าอย่างมีความเข้าใจเนี่ยคนคนนั้นจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาด
1: อาจารย์สุรัตน์อินทสังค์นักคณิตศาสตร์ศึกษาผู้ที่หลงไหลในตัวเลขและมีมุมมองใหม่ๆของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำรา
0: เป้าหมายของผมก็คือทำให้คนอื่นๆเนี่ยชอบคณิตศาสตร์เพราะนั้นจะต้องทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของมันความสนุกของมันความตื่นเต้นของมันวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะนำเสนอคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวของคนทั่วๆไปนี่แหละว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเชื่อมโยงให้เห็นว่าสมการที่เขาได้เรียนรูปเรขาคณิตต่างๆที่เขาได้เรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างไรนะคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่นะครับ
2: สวยมากเลยอาจารย์เรายังอยู่กันที่สวนหลวงร.9นะครับในตอนเลขหมุนรอบตัวเราแต่ครบกับอาจารย์มา1ตอนแล้ว
0: เป็นไงบ้างครับ
2: มองอะไรเป็นตัวเลขไปหมดเลยครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเลขนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าพวกเรขาคณิตต่างๆทั้ง2มิติ3มิติเนี่ย
2: รูปทรงอะไรต่างๆก็ยังเป็น
0: ก็เป็นคณิตศาสตร์ด้วยตัวอย่างเช่นนี่เลยครับอ
2: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นโดมครับที่ข้างในเนี่ยจะปลูกพืชที่ต้อง
2: ฤดูร้อนพืชทะเลทราย
0: ใช่เช่นกระบองเพชรนะฮะเป็นพืช
2: อันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์เป็นเลขครับ
0: ใช่ลองดูนะมันมีรูปอะไรบ้างครับที่เราสังเกตเห็น
2: สามเหลี่ยมนี่
0: ผมเห็นครับเห็นรูปสี่เหลี่ยมไหมครับ
2: สี่เหลี่ยมมีครับ
0: มีครับสี่เหลี่ยมด้านขนาน
2: ด้านขนาน
0: มีด้านขนานกัน2คู่จินตนาการครับ
2: สี่เหลี่ยมกลางหมู
0: ครับใช่ครับถูกต้องรูปสี่เหลี่ยมกลางหมูก็มีและรูปหกเหลี่ยม
2: หกเหลี่ยมมา
0: หกเหลี่ยมนะแล้วจริงๆก็อาจจะมีมุมมองต่างๆจากนี้ได้อีกนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากบวกลบคูณหารในเรื่องเลขาคณิตทุกอย่างต้องอาศัยการสังเกตครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
2: ถ้าเกิดเรามีหัวใจที่อยากสังเกตรับรองว่าทุกอย่างก็ดูเป็นเลขเป็นคณิตศาสตร์ได้หมด
0: จะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา
2: อาจารย์ครับงี้ก็แสดงว่าเรามีตัวอย่างดีๆมาแนะนำทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนอีกสิครับ
0: แน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างของแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถแปลงไปเป็นสื่อการสอนแล้วก็ตัวอย่างคำถามสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนได
2: ้ดีครับอาจารย์เราไปหากันเลยครับตรงไหนดีอาจารย์
0: เต็มเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน
2: อาจารย์นำไปเลยครับ

0: นี้ผมมีความมั่นใจพร้อมจะเรียนรู้มากๆครับอาจารย์ครับ
1: ดี
0: สอนต่อเลยครับอาจารย
1: ์ดีมากครับเพราะฉะนั้นไหนๆเรามาถึงสวนแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะให้คุณบุ้ยเป็นทำตัวเป็นคนสวนก็แล้วกัน
0: ให้ผมจินตนาการเป็นคนสวน
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ
1: โอ้โห
0: เพื่อความสมจริง
1: เตรียมอะไรมาด้วยครับเนี่ย
0: รู้เลย
1: พร้อมมากเลย
0: ต้องให้ผมเป็นคนสวนอันนี้ไม่ใช
1: ่ดีครับ
0: โยนทิ้งไปเลย
1: ดีครับ
0: เลย
1: ดีมากนะใส่หมวกนิดนึงเดี๋ยวร้อน
0: ได้เลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับงานวันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณบุ้ยเนี่ยขึ้นไปเอาใบไม้ที่แห้งข้างบนเนี่ยลงมาแล้วก็ตัดเล็มใบไม้ให้เรียบร้อย
0: สบายมากสบายมาก
1: แต่เดี๋ยวก่อนผมว่านะ
0: อาจารย์ท่านลืมไปแล้ว
1: ว่าม
0: ีตัวอย่างแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ควรใช้กำลังคุณจะใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
1: ถูกต้อง
0: โอ้ตายแล้วทำไงดีอาจารย
1: ์เดี๋ยวเราจะต้องหาบันไดมาแต่ผมอยากทราบว่าบันไดเนี่ยควรจะสูงสักเท่าไหร่ดีคุณบอยคิดว่าคุณจะทำยังไงดีฮะถึงจะรู้ว่าจากพื้นดินถึงบนสุดเนี่ยสูงประมาณกี่เมตรมีอุปกรณ์ช่วยถ้าทำหน้างงอย่างนี
0: ้ไม่รู้ว่าผมถูกใบรับประทานไปแล้วครับ
1: แล้วผมว่าเราอาจจะใช้อุปกรณ์วันนี้เมื่อกี้เห็นถือร่มมา
0: อยากได้ร่มเหรอครับ
1: เอามาใช้ประโยชน์ได้ไหม
0: ได้ครับอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์
1: คุณบ๊วยคิดว่าจะหาความสูงยังไงดีเรารู้ความสูงของตัวเราเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ความยาวของร่มไหม
0: รู้ต่ออย่างนี้ครับ
1: เราก็ต่อขึ้นไปนี่เลยแต่เป็นไงครับถึงไหม
0: ไม่ถึงครับ
1: ไม่ถึง
0: แสดงว่าวิธีร่มใช้ไม่ได้ในกรณีนี้
1: ใช้ไม่ได้เพราะว่าร่มสั้นเกินไป
0: ครับ
1: ครับเราลองดูไหมเดี๋ยวเรามาเล็งกันดูว่าเราจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างก่อนอื่นเราต้องสังเกตก่อนว่าเสาจากพื้นขึ้นไปถึงจุดนี้นะครับจากจุดนั้นขึ้นไปเห็นไหมฮะมันโค้ง

0: สังเกตไหมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรเอ่ย
1: ครึ่งวงกลมครับ
0: ถูกต้องนะแล้วครึ่งวงกลมเนี่ยเราสามารถที่เอาสมบัติของวงกลมเนี่ยมาอธิบายหาความยาวที
1: ่
0: เรา
1: ต้องการได้แน่นอน
0: นี่นะครับตอนนี้เรามีแบบนี้แล้วตรงนี้ที่เป็นจุดที่มีโครงเหล็กมาเชื่อมต่อนะครับแล้วจุดนี้คือ
1: ครึ่งวงกลม
0: สังเกตนี่ก่อนวงกลมนะฮะจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้คือ
2: รัศมี
0: ตรงนี้คืออะไรครับรัศมีเหมือนกัน
1: รัศมี
0: ทุกเส้นเป็นไงครับ
1: เท่ากันครับ
2: ยาวเท่ากัน
0: นะเพราะนั้นถ้าเราลากขึ้นไปนะตรงนี้ก็คือรัศมีจุดนี้ก็คือรัศมี
1: ใช่ก็คือตรงกลางเราวัดแค่นี้เอง
0: ใช่เพราะฉะนั้นคุณบัวสามารถวัดความยาวตรงนี้ได้ไหม
1: ได้สิครับ
0: เราก็วัดจากเสาตรงนี้มาเสาต้นนี้แล้วเป็นไงครับทำไงฮะ
1: ความยาวของด้านนี้หารครึ่งก็จะได้ความยาวของอันนี้
0: ถูกต้องเพราะมันเป็นรัศมี
1: ถูกต้อง
0: ของวงกลมเดียวกัน
1: ตอนนี้เริ่มมีรัศมีแล้วไม่รอเอาละ
0: นะดีมากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไป
1: ครับถ้างั้นผมไม่จำเป็นต้องตรงนี้ผมขออนุญาตถอดก่อนได้ไหมครับอาจารย์
0: ได้ครับ
1: เพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วครับอาจารย์เชิญครับต่อเลยครับแล้ววิธีการอย่างนี้นอกจากใช้อย่างนี้แล้วใช้อะไรได้อีกครับอาจารย์
0: คนที่เขาทำงานก่อสร้างนะครับเขาต้องวางแผนถ้าเขาไม่คำนวณก่อนเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าควรจะเอาโครงเหล็กเนี่ยมาความยาวเท่าไหร่ถ้าเอามาเกินไปไงครับเสียของนะถ้าเอามาขาด
1: ต้องซื้อเพิ่มอีกเสียไม่ได
0: ้เพราะนั้นถ้าเราคำนวณไว้ล่วงหน้าก็จะดีใช่ไหมครับ
1: จริงๆเราจะได้รู้ว่าช่างหลอกเราหรือเปล่าด้วย
0: โอ้ถูกต้อง
1: ในการทบทวนช่างด้วย
0: ถูกต้อง
1: เจ๋งมาก
0: ถูกต้อง
1: คณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆไปต่อครับอาจารย์มีอีกไหมครับ
0: มีอีกเยอะเลย
1: ของขึ้นแล้วครับ
0: งั้นไปกัน

0: ารย์ครับเราเดินหลายรอบมากครับอาจารย์รายการการศึกษานะครับไม่ใช่มิวสิกวิดีโอ
1: ผมที่ให้
0: อาจารย์หาอะไรอยู่ครับ
1: ผมอยากจะพาคุณบุ้ยมาที่นี่ครับนี่ครับ
0: วงเวียน
1: นี่ครับวงเวียนผมอยากจะมอบหมายภารกิจนะครับคือผมอยากจะปลูกหญ้าตรงนี
0: ้
1: นะครับพื้นที่ของวงกลมเนี่ย
0: เท่าไหร่
1: คุณบุ้ยจะมีวิธีการยังไงบ้าง
0: นี่มีนาฬิกาอยู่ตรงกลางแล้วจุดศูนย์กลางมีแล้วแล้วก็เข้าไปวัดเลย
1: เดี๋ยวครับห้ามเข้าครับเพราะว่าเราจะไปหยิบต้นไม้เขาตายซะก่อนเออถ้าเป็นอย่างนี้คุณบุ้ยคิดว่าจะหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยได้ยังไงครับ
0: สักครู่ครับอาจารย
1: ์คิดก่อนใช่ไหมจอกไปเนี่ย
0: นึกออกแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ทำยังไงครับบวย
0: เข้าไปหารัศมีไม่ได้แล้วยังเหลือเส้นรอบวงอยู่แล้ววัดความยาวเส้นรอบวงเราก็จะได้เท่ากับพื้นที่ได้เหมือนกันครับ2ไพอาร์ครับอาจารย
1: ์โอ้ใช่แล้วเรามีอุปกรณ์ไหมตัวช่วย
0: ผมมีเชือกครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: เชือกแต่ว่าผมตีมาสั้นครับเชือกความยาวแค่เมตรเดียว
1: อ่ะเม็ดเดียวจะหาความยาวของเส้นรอบวงได้ไหม
0: ก็ได้นี่ครับแต่ว่าหลายรอบหน่อย
1: โอเคได้งั้นเราลองทำกันเลย
0: อาจารย์ยืนไว้เป็นตัวจุดเริ่มต้นครับ
1: ดีมากดีมากผมสบายดีนึกว่าจะใช้ให้ผมเดิน
0: เดี๋ยวนับนะครับ
1: 1ครับ
0: สิบเก้า20
1: พอดีเลย20
0: ครึ่งนึงพอดีเลย
1: เพราะฉะนั้นสรุปว่าไงครับ
0: เส้นรอบวง40เมตรครับ
1: 40เมตรสบายมาก
0: ความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2ไพอาร์ครับ
1: ถูกต้องผมเขียนให้เลย2คูณไพแล้วก็คูณกับรัศมีเท่ากับ
0: 40
1: เมตรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะคำนวณหาร
0: ัศมี
1: ได้เพราะฉะนั้นรัศมีก็ต้องเท่ากับ40
0: หารด้วย
1: 2ไพ
0: ถ้าเกิดเราหารไพก็คือ 3.14 ครับ
1: ถูกต้อง
0: 22ส่วน
1: ครับ2คูณกับ
0: 3.14
1: นะต้องอาจจะต้องคำนวณนิดนึงนะครับตรงนี้42ก็เป็น20หารด้วย
0: 3.14 อันนี้ไงพอออกมาแล้วปุ๊บ
1: 6.36 เมตรเพราะนั้น 6.36 เมตรคือรัศมีของ
0: วงกลมอันนี้
1: วงกลมวงนี้เพราะฉะนั้น
0: พื้นที่ก็ง่ายเลย
1: พื้นที่โอ้สบายมากรัศมีเท่ากับ6.36 เมตร
0: ครับ
1: เพราะนั้นพื้นที่ของวงกลม
0: สูตรก็คือ πr กำลัง2
1: ถ้าเราแทนค่าลง

0: ไอ้3.14
1: คูณด้วย
0: คูณด้วย
1: 6.36 2ครั้งเป็น
0: 6.36
1: 127ครับอาจารย
0: ์127โดยประมาณต้องเขียนโดยประมาณไว้นะโดยประมาณตรงนี้ก็เป็น
1: ตารางเมตร
0: ตารางเมตร
1: อย่างนี้ผมก็คำนวณได้ว่าผมจะต้องใช้แรงทั้งหมด127ตารางเมตรในการปูก็คิดสตางค์ได้อีกเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่ๆ
1: เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะเนี่ย
0: นะฮะวันนั้นถ้าเราจะจ้างเขาเราคำนวณก่อนเราก็จะรู้ว่าเขาคิดแพงหรือว่าเขา
1: คิดถูก
0: นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้มีวิธีเดียว
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราหาความยาวของรัศมีแต่จริงๆแล้วเราก็มีวิธีการอื่นๆอีกที่สามารถ
1: เวลา
0: ว
1: ันนั้นอีกครับมีเหรอครับ
0: ใช่
1: ยังไงอาจารย์
0: คุณไว้ลองนึกดู
1: ครับ
0: ถ้าเราจะหาความยาวของรัศมีสามารถที่จะหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้
1: ห้ามเหยียบย่าอีก
0: ห้ามเหยียบอีกคุณบ๊วยลองคิดสิครับ
1: ผมมีเชือกแล้วสมมุติถ้าเกิดผมหาเชือกได้ยาวหน่อยใช้ก้อนหินนะครับผูกไว้ยาวๆแล้วปลาข้ามไปแล้วดึงตึงแล้วก็วัดความยาว
0: เพราะว่าเรารู้สมบัติ
1: คุณสมบัติของ
0: เส้นผ่านศูนย์กลางว่ามันเป็น2เท่าของรัศมีของวงกลมนะเราใช้ตรงนี้มาเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาม
1: ีความสุขมากอาจารย์
0: ง่ายมั้ยฮะ
1: ง่ายมากครับเพื่อนครูถ้าเกิดใครมีวิธีแบบนี้ก็สามารถส่งมาบอกต่อกันได้นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขแบบนี้กันทุกวันนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปหาเชือกวัดดีกว่า
0: โอเคเราไปทำกันเลยดีกว่า
1: ทำเลยดีกว่าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์

0: และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
2: ๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
0: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไร

0: ไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวาร์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: มขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ังธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก

0: หิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
1: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
0: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
1: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
1: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
0: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
0: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: โอ้โหโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
0: โอ้โห
1: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
0: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
0: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
0: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
0: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
0: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าจลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
4: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
4: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
6: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
4: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: ขอช่วยด้วยนะครับ
9: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
10: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
9: พี่ให
8: ้ขอบคุณครับ
9: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง n นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง n เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้
วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับต้องต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนั

ที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองถูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัว

0: เด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
1: แม่กดมีจอจานชอช้างซอโซ่

0: อทหารถอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
1: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
1: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
3: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
4: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
3: คุณพ่อ
4: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
5: ดีค่ะ
4: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
5: ดีค่ะ
4: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
3: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
0: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
1: เกษตรครับ
3: อาวุธ
0: สมบัติครับ
2: ทิศค่ะ
1: ปรากฏครับ
4: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
0: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
1: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
3: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
4: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
5: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

าอย่างเงี้ยแต่เขาออกเสียงเป็นตัวตอเต่าค่ะมันก็เลยกลายเป็นตออาวอตาวเขาก็เลยเขียนหนังสือผิดเขามีปัญหาเรื่องของการได้ยินเสียงด้วยนะคะแต่อยู่ในระดับน้อยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็พยายามพัฒนาเขาโดยการไปส่งไปฝึกพูดนะคะแล้วก็มีการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนมากขึ้นทางโรงเรียนก็ช่วยโดยการฝึกให้เขาออกเสียงให้ชัดเจนนะคะแก้ไขคำผิดของเขาแต่จะไม่มากเพราะว่าถ้าเกิดเราแก้ไขคำผิดเขามากๆจะทำให้เขาขาดความมั่นใจ

ภวิทย์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการพูดการออกเสียงนะคะเขาออกเสียงไม่ชัดทำให้เวลาเขาสะกดคำเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนะคะอย่างบางทีเขาสะกดคำว่าดา

0: ข้ามีใจ
1: เพราะอะไรนะ
0: เพราะ
1: ขอ
0: เอาเขา
1: เออ
0: มีใจ
2: ทีแรกก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ค่อยสนใจหนังสืออะไรเงี้ยพอรู้ว่าอ้อสายตาเขาสั้นมีปัญหามากกว่าคนปกติเยอะมากก็เลยพอแก้จุดนี้ก็เริ่มไปได้ดีค่ะแล้วตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็ถ้ารู้เราก็จะรีบแก้ทันที
1: เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีความยินยอมในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการการศึกษาพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสวิทเนี่ยเป็นนักเรียนในชั้นเรียนปกตินะคะแล้วเราเนี่ยก็มีการปรึกษากันกับทางแนะแนวทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนแล้วก็โครงการการศึกษาพิเศษนะคะนำสุภวิทเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีการ เริ่มจากครั้งละ1ชั่วโมงก็นำมาฝึกที่โครงการนะคะจนสุดท้ายแล้วเมื่อกระบวนการของทางด้านเอกสารหลักฐานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้เขาเข้าโครงการเนี่ยก็ดำเนินไปเราก็นำเขากลับเข้ามาฝึกนะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งเข้าไปเรียนร่วมใหม
3: ่เมื่อน้อยโตพอที่จะเข้าจุดจุดจุดน้อยจะไปเข้าอะไรดีนะไปเข้าศุกร์วันเสาร์ใช่ไหม
4: ไม่ใช
5: ่กระบวนการช่วยเหลือแบบร่วมมือทั้งระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆขึ้นเป็นลำดับตามศักยภาพ
1: จะต้องค่อยๆพูดคุยกับเขาเรียนรู้เขาในระยะเริ่มแรกนะคะเพราะเราไม่ได้รู้จักเขามาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็ฝึกให้เขาเนี่ยนั่งทำงานโดยการใช้สิ่งที่เขาชอบเป็นรางวัลนะคะเริ่มแรกก็อาจจะให้งานไม่มากนักนะคะนั่งทำงานได้ก็ให้ดาวเป็นสติกเกอร์ดาวนะคะติดแล้วก็สะสมเป็นแต้มได้ดาว5ดวงก็มาแลกรับของรางวัลหรืออาจจะเป็นขนมเป็นอาจจะเป็นบล็อกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการถ่ายโอนไปเป็นรางวัลอีกครั้งนึงก็คือต้องมีลำดับขั้นตอนในการฝึกเขาอะนะคะแล้วก็จาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงจนเขาสามารถนั่งเรียนได้เริ่มส่งในวิชาที่เขาสามารถเรียนได้ก่อนวิชาที่เขาสามารถเรียนได้เช่นวิชาศิลปะเขาชอบวิชาศิลปะเขาชอบวาดภาพเขาชอบระบายสีการประสานกับอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าในปีการศึกษาเนี้ยจะมีนักเรียนที่มีลักษณะแบบเนี้ยก็คือเราก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังคร่าวๆแล้วก็มีการให้อาจารย์อ่านศึกษาเอกสารนะคะที่เป็นรายงานผลของเขาความสามารถปัจจุบันของเขานะคะแล้วก็ข้อจำกัดของเขาแล้วก็วิธีการช่วยเหลือแล้วก็จะมีเอกสารทำเอกสารไปให้อาจารย์เนี่ยได้ศึกษารายละเอียดเรามีการพูดคุยกับอาจารย์ประจำวิชาทุกๆวันนะคะหรือหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามความเห็นหรือปัญหาถ้าอาจารย์บอกว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้เรียนได้เราก็ค่อยๆผ่อนให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปเรียนอยู่ในชั้นเรียนค่อยๆทยอยเข้าไปแต่ถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการดึงเขากลับมาแล้วก็มีการมาฝึกมาพูดคุยกัน
3: ลองหาสิคะหาคำที่มีออ่ามาให้อาจารย์เอาให้ได้มากที่สุดเลยนะเอาในหนังสือเล่มนี้นะตรงนี้เป็น7แล้วใช่ไหมนี่เป็น8ใช่ไหมคะเวลาเขียนหนังสือถ้าจะไม่ให้เรางงเราต้องเขียน1 2 3 4 5ไว้ข้างล่างแต่เขียนอย่างนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่อ่านง่ายมั้ยง่ายหรืออ่านยาก อ่านยากอ่ะ
1: ตอนเขาเข้ามาในโครงการเนี่ยเขายังอ่านหนังสือไม่เก่งนักนะคะเขียนหนังสือเนี่ยเรียกว่าเขียนผิด D กับ B เนี่ยเขาสลับเปลี่ยนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าให้เราเนี่ยเป็นโจทย์ให้เราเนี่ยมาศึกษาเขานะคะแล้วก็ค่อยๆเอาความสามารถของเขาออกมาว่าเขาทำอะไรได้ในระยะ

0: ้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินความสามารถของเขาที่ต่ำกว่าความสามารถของเขาจริงๆนะคะแล้วก็มาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันเริ่มจากการเรียนรู้สระนะคะสระพยัญชนะแล้วก็สะกดเป็นคำสะกดเป็นคำเนี่ยเราก็ต้องอ่านสะกดคำนำให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยฝึกออกเสียงแล้วก็มีการเขียนว่ากออากาเนี่ยก็คือต้องเขียนกอไก่เพราะว่าถ้าเกิดเขาออกเสียงผิดเขาก็จะเขียนตัวอักษรผิด
1: สะกดก
2: ช
1: โอโอมอสมบ
2: บ
1: อะ
2: รอ
1: บะสม
2: บมบะ
1: เก่งมากสมบัติ
0: ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่เนี่ยเราก็จะทวนบทเรียนเก่าก็ทวนคำเดิมก่อนทวนของเดิมก่อนเพื่อที่จะไปเริ่มบทใหม่เริ่มบทใหม่อาจจะได้นิดหน่อยแต่ของเดิมต้องไม่ลืม เด็กนักเรียนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะฝึกครั้งเดียวเขียนอ่านครั้งเดียวจำคำได้แต่สุภวิทย์เนี่ยอาจจะต้องทำหลายๆครั้งโดยการย้ำซ้ำทวนย้ำก็คือว่าย้ำของเดิมนะคะแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆที่บ้านและกับที่โรงเรียนทวนก็คือก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใหม่เนี่ยเราจะทวนบทเรียนเก่าเพื่อที่จะล้ำไปเข้าไปสู่บทเรียนใหม่นะคะแล้วก็คำทุกคำที่จะให้เขาเรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องมีภาพประกอบให้เขาเข้าใจว่าคำนี้มันความหมายมันว่าอะไรการจะเลือกสื่อหรือหนังสือมาใช้กับสุภวิทย์เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะสุภวิทย์คนเดียวสำหรับเด็กที่มีปัญหาทั้งเรื่องการอ่านการเขียนนะคะเราก็ต้องดูนะสถานการณ์นั้นถ้าตอนนี้เขาออกเสียงออ่างไม่ชัดเราก็เลยเอาเรื่องออ่างมาแล้วเราก็ต้องไปหาซื้อครูเองเนี่ยจะต้องเป็นคนไปเลือกหนังสือมาให้เหมาะกับเด็กที่เราจะสอนแล้วก็บทเรียนแต่ละบทเรียนเนี่ยก็ต้องดูความสามารถของเขาในแต่ละช่วงวัยป.สองป.สามป.สี่เนี่ยสุภวิทย์เขาก็เรียนในชั้นเรียนได้เต็มวิทุกวิชานะคะพอเขาขึ้นป.หกเนี่ยสุภวิทย์เนี่ยเขาไม่สามารถเรียนติดตามวิ่งตามบทเรียนตามเพื่อนได้ทันเราอาจจะต้องดึงบางวิชาของสุภวิทย์เนี่ยออกมาเมื่อเรามีการถอนบางวิชาเขาออกมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองอยากให้คุณแม่เนี่ยลองเคยสอนเขาที่บ้านแล้วเพราะคุณแม่จะเป็นคนสอนการบ้านเขาลองมาเรียนในสถานการณ์ที่เป็นวิชาการที่โรงเรียนแล้วดูซิว่าบทบาทของคุณแม่ที่บ้านกับบทบาทของคุณแม่ที่โรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หลายคนป่ะต้องหลายคนต้องอันไหนครับเดแปลว่าอะไรเขาทั้งหลาย
1: ทั้งหลาย
4: การมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยการเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษทำให้ผู้ปกครองเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของลูกและมองเห็นศักยภาพ
5: เราอาจจะช่วยเขาซ้ำบ้างเพื่อที่จะอธิบายให้มันชัดเพราะบางทีอยู่ในห้องเรียนเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วก็บางทีเขามีสิ่งที่อยากจะรู้เจาะลงไปบางอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาหยุดที่เขาจะเดินต่อไปอีกตามที่ในห้องควรจะเป็นใช่ไหมคะก็เลยเอามาออกมาอธิบายต่างหากบางทีก็ต้องพาไปสถานที่จริงอย่างในหนังสือเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรนะคะเจดีย์ดอกไม้อยู่ที่ไหนอยู่วัดโพใช่ไหมคะเราก็ต้องพาไปอันเนี้ยเป็นเจดีย์และเป็นดอกไม้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนภูมิศาสตร์ภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ต้องพาไปพอเราให้เขาเห็นภาพอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเหมือนกับสร้างแผนที่ในระบบความคิดเขาได้แล้วทีนี้เขาเดินไปได้แล้วค่ะทาง อาจารย์นะคะก็มีการคุยกันว่าคุณแม่มาช่วยกันสอนไหมบอกได้เลยมาช่วยกันสอนได้จะให้สอนวิชาอะไรคุณแม่สอนได้หมดจัดตารางมาให้ลงเป็นอังกฤษลงเป็นอังกฤษก็คุณแม่ก็เอาตามหนังสือที่โรงเรียนใช้กันอยู่ค่ะให้สวิตเขาท่องศัพท์เนี่ยยูนิต7ยูนิต8และเขาก็บอกว่าม่าเพื่อนเนี่ยเรียนถึงยูนิตนี้แล้วนะเขาก็จะสปีดเขาแข่งขอแข่งขอแซงเพื่อนไงคะเราก็เอาเลยลูกเร็วได้ยิ่งดีเลยก็เลยให้เขาท่องศัพท์ก็เลยแบบเหมือนบางทีก็แซงหน้าเพื่อนเขาก็มีกำลังใจคือจะไม่สอนละเอียดไปทีละบทไม่จะสอนไปให้เขาแบบทันเพื่อนหรือแซงหน้าแล้วค่อยกลับมาลงรายละเอียดอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับเป็นกฎระเบียบอาจารย์บอกสุภวิทย์เลยว่าให้ปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนนะไม่ใช่เป็นคุณแม่มาสอนเพราะฉะนั้นก็จะทำตามข้อตกลงและอาจารย์ก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆให้คุณแม่เซ็นให้อาจารย์ทุกท่านเซ็นว่า เนี่ยในชั่วโมงนี้ทำตัวเรียบร้อยค่ะคุณแม่ก็ไม่เครียดนะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยเครียดแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่เครียดเขารู้สึกมีความสุขค่ะ
4: ชั้นเรียนที่เป็นมิตรคือการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนปกติให้ยืดหยุ่นเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนร่วม
0: การที่เรามีการปรับช่วยให้นักเรียนนี่นะคะมีความสุขในการเข้าไปเรียนร่วมนะคะอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยก็มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นนะคะเด็กในห้องนั้นก็ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้เขาไปด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อนๆทั้ง7ห้องเนี่ยได้เวียนมาพบพี่วิทย์หมดทุกคนเพราะว่านักเรียนทั้ง7ห้องจะมีการกระจายและมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุภวิทย์ในปัจจุบันนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้ธรรมชาติของเขาแล้วก็จะช่วยเหลือเขาเวลาทำงานกลุ่มก็ชวนเพื่อนเข้ามาทำงานด้วยให้งานเพื่อนที่เพื่อนสามารถทำได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเรียนกับเขามาเนี่ยจนเข้าใจธรรมชาติของเขาอะค่ะแล้วเพื่อนๆก็เป็นตัวช่วยเขาด้วยช่วยส่งเสริมทำให้เขามีกำลังใจเขาจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากที่เพื่อนๆยอมรับเขาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาคงจะใช้ไม้บรรทัดเดียวกับเด็กปกติไม่ได้นะคะทางโครงการการศึกษาพิเศษเนี่ยก็ต้องศึกษาหลักสูตรแล้วเราก็ต้องปรึกษาผู้สอนอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยในเรื่องนึงเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเรียนในเรื่องนั้นอาจจะเรียนน้อยกว่าเพื่อนในชั้นเรียนแต่เนื้อหาเดียวกันแต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า
5: ที่พูดมาทั้งหมดเป็นองค์ประกอบหลักหมดเลยที่ทำให้เดินมาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์นะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆนะคะไม่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยต้องแข็งแกร่งแข็งแรง
0: โตขึ้นพี่วิทย์จะไปทำงานอะไร
2: ไม่รู
0: ้ยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะเอามือลงยังไม่ทราบไม่เป็นไรให้ค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆแต่เวลานี้ต้องทำไมคะรู้จักแบ่ง
2: เวลา
4: ไม่ว่าจะมีอุปสรรคเช่นไรหากผู้เรียนรู้สึกมั่นใจว่าบุคคลรอบข้างเปิดโอกาสและคอยสนับสนุนเขาแล้วความพยายามที่จะเรียนรู้ก้าวข้ามอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นในจิตใจและผลิบานได้ในไม่ช้า

0: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นส่งผลเป็นทวีคูณสำหรับเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารคุณครูอัญชนาสุนทรพิทักษ์ห้องเรียนต้นรักมูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษช่วยนำพลังภายในอันพรุ่งพล่านของวัยรุ่นในห้องเรียนแปลงไปสู่การทำงานสร้างสรรค์ผ่านชั้นเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.1
1: ต้นรักก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะที่อยู่ในโรงเรียนวันสว่างจิตเนี่ยรวมตัวกันเป็นชมรมต้นกล้าและลูกๆเนี่ยก็เรียนร่วมกับเด็กอื่นๆมาจนกระทั่งจบประถม6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนและในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตระเวนหาว่า

0: จะให้ลูกไปเรียนที่ไหนดีเราก็เริ่มต้นด้วยนักเรียน3คนนะคะตอนนี้เราก็มีนักเรียนประมาณ17คนแล้วก็มีนักเรียนที่มาบําบัดรายวันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมบางอย่างรวมแล้วทั้งหมด22คนค่ะตอนนี
1: ้ปุคคาโสวันใหม่สอบความรักความอบอุ่นสุดดวงใจสองโหท่าสวัสดิ์สวัสดิ์ให้ท่าเดิน
0: ในการออกแบบหลักสูตรเนี่ยพี่ได้รับความรู้นะแล้วก็ความเข้าใจเรื่องมนุษย์มาจากการศึกษาแนววอลดอร์ฟโรงเรียนเราก็ทำการศึกษาแนวนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องมาย่อยกันอีกทีนึงก็คือว่าจะเลือกตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะว่านักเรียนของเราไม่เหมือนนักเรียนทั่วไปนะคะประสบการณ์ที่จะรับอะไรและย่อยเนี่ยใช้เวลานานกว่ามาก3กลุ่มวิชาที่ตอบสนองทำความคิดตอบสนองความรู้สึกและตอบสนองให้เขาได้ลงมือทำในภาษาอังกฤษก็จะใช้ว่า thinking feeling และ willing นะคะ thinking มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของสมอง feeling มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของระบบจังหวะโดยเฉพาะหัวใจและปอด willing เชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบระยางแขนขาของเราให้ได้เคลื่อนไหวเมื่อ3ส่วนนี้มันได้รับการศึกษานะหรือการทำให้ตื่นตัวทุกวันเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาวะนะคะดังนั้นการศึกษาของเราจึงไม่ได้เน้นตัววิชาแต่เน้นกระบวนการนะคะที่จะทำให้วิชานั้นมีชีวิตขึ้นมามันจะมีวิชาทั้งที่ใช้ความคิดเป็นหลักนั่นก็คือวิชาเชิงคณิตศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์สำคัญมากเพราะว่าเขาจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกและพิสูจน์ได้ว่ามันมีความจริงถ้าเขาจุดไฟและต้องการดับเขาสามารถที่จะใช้น้ำดับไฟได้หรือว่าถ้าเขาให้ความร้อนกับไฟแล้วน้ำก็จะระเหยไปมันเป็นความจริงทุกกาลสมัยวิทยาศาสตร์จะให้ความรู้สึกมั่นคงบางอย่างกับวัยรุ่นว่ามันมีสัจจะอยู่ในโลกนี้คณิตศาสตร์ก็เป็นความจริงเหมือนกันนะว่า1บวก1หรือ5บวก5ก็จะเป็นจำนวนนี้เสมอแล้วศิลปะทำงานอะไรมันเป็นอาหารหัวใจมนุษย์เรามีจิตใจต้องการการแสดงออก
2: เวนิสบ้านเกิดของข้าเป็นเมืองท่าติดทะเลเมื่อข้ายังเด็กข้าชอบไปวิ่งเล่นที่ท่าเรือเพื่อดูเรือสินค้าที่แล่นผ่านไปมาเรือเหล่านี้มาจากไหนและจะไปข้าอยากรู้ยิ่งนัก
0: กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการลงมือทำก็คือวิชาเชิงเกษตรกรรมนะคะแล้วก็วิชาเชิงโภชนาการมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งกลุ่มวิชานี้โดยเฉพาะสังคมไทยเนื่องจากว่าเด็กๆของเราไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นผู้ลงมือทำจะถูกฝึกให้เป็นผู้รับหรือผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือปลุกว่ายูทำได้สามารถหุงข้าวกินเองได้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่โรงเรียนทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พบว่ายิ่งทำวิชาเชิงนี้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีกับพวกเขาเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานชีวิตของเขาเนี่ยถูกป้อนโดยคนอื่นตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการความดูแลพิเศษหรือว่าเด็กทั่วๆไปก็จะมีภาวะที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงนะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แทนที่จะให้เขาไปหมกมุ่นในห้องน้ำนะหรือว่าเลือดมาไม่รู้จะทำยังไงร้องโวยวายนะเราเอาพลังเหล่านั้นเนี่ยมาทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์นะคะแล้วพลังของเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร
3: นานเนิ่นนานนั้นยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองท่าติดทะเลเป็นเมืองที่ผู้คนแวะมาทักทายกันจากทุกมุมโลกเมืองนั้นชื่อว่าเมืองเวนิส
0: พี่รู้สึกว่าละครเนี่ยมันเป็นศิลปะที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าในศิลปะการละครมันได้รวมเอาศิลปะทุกแขนงไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมถ้าเราทำฉากกันมันก็จะเกิดประติมากรรมขึ้นมาถ้าเราทำเสื้อผ้านะมันก็จะเกิดหัตถกรรมขึ้นนะคะทำของที่จะเข้าไปประกอบฉากนะทำมีดทำไม้ทำดาบคีตกรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะในละครมีดนตรีนาฏกรรมมันเกิดขึ้น

0: มีการเคลื่อนไหวมีลีลาร่ายรำนะคะเหล่านี้ศิลปะทุกแขนงมันมีชีวิตอยู่ในละครอันนี้ศิลปะในความเป็นจริงมันคือเสื้อผ้าที่เราใส่ศิลปะในความเป็นจริงคือบ้านเรือนที่เรามองแล้วมันงามมันน่าอยู่มันปลอดภัยศิลปะคือการเอาโลกข้างในออกมาให้ปรากฏในโลกข้างนอกนะมันเป็นความงามที่จับต้องได้เมื่อเขาได้ลงมือสร้างฉากนะคะเมื่อเขาได้ลงมือเย็บเสื้อผ้าที่จะใช้ในการแสดงละครเมื่อเขาได้ร้องเพลงหรือเป่าขลุ่ยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาได้หายใจออกมาและที่สำคัญคือมีผู้ที่รับสิ่งนั้นไปนั่นคือมีคนดูนะคะทุกๆคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนของตัวเองเพื่อถ่ายทอดศิลปะนี้ออกมา
1: พ่อกับลุงก็ชักชวนให้มาคงออกเดินทางไปคาเทศด้วยมาคงดีใจมากความฝันของเขาเป็นความจริงคราวนี้ล่ะเขาจะได้เดินทางไปกับเรืออย่างน้อยเขาอยากรู้นักว่าสินค้าต่างๆที่นำมาขายในเวนิสนั้นมาจากไหนและใครเป็นคนทำขึ้นมาม
0: าโคโปโลเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในเมืองเวนิสนะคะในสมัยก่อนก็มีคำพูดที่ว่ากรุงเทพเหมือนเวนิสตะวันออกนะดังนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างและระหว่างนักเรียนของเรากับมาโคโปโลและมาโคโปโลก็ออกเดินทางไปนะคะเขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนได้ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ว่าฉันอยากจะออกไปสู่โลกข้างนอกออกไปจากบ้านของเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเคยชินนะคะและนั้นมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยละครจึงต้องทำหน้าที่พาเข้าไปในโลกของจินตนาการ
1: เวนิสพรุ่งนี้ข้าจะจากเจ้าไปพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางไปสู่ทะเลกว้างโอ้โลกล่ากว้างใหญ่เขตแคว้นแดงใดๆปัทภีนี้สิ้นสุดที่ไหนมาโคโปโลฝันฝันเปิดประตูเรียนรู้โลกกว้าง
0: นักเรียนเราก็ค่อยๆเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วบางคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันเป็นหนุ่มบางคนก็เริ่มเถียงแล้วบางคนก็เริ่มสนใจเพศตรงข้ามบางคนก็เริ่มถามแล้วว่าปิดเทอมนี้จะไปไหนใครไปไหนมาบ้างเขาเริ่มสนใจเรื่องแผนที่เรื่องว่าเขาอยู่ตรงไหนในโลกนี้นะคะนั่นคือสัญญาณที่แสดงบอกว่าฉันพร้อมแล้วนะที่จะออกเดินทางไปจากอ้อมอกของพ่อแม่แล้วก็ครูนะ
2: การทำงานของครูที่ห้องเรียนต้นรักเชื่อว่าทุกศาสตร์ที่ครูถ่ายทอดจะต้องปลุกร่างกายได้เคลื่อนไหวหัวใจรู้สึกเบิกบานเกิดความคิดจินตนาการในสมอง
0: ทำละครเนี่ยมันคืองานกลุ่มนะคะนี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของงานละครคือว่าเมื่อ8คนกลายมาเป็น1นะหรือว่า15คนกลายเป็น1เดียวกันเนี่ยมันเป็นงานทีมเวิร์คและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะเริ่มจากการเล่าลักษณะคล้ายๆเล่านิทานเล่าไปช่วงนึงเสร็จแล้วเราจะแปลจากการเล่าในจินตนาการให้กลายเป็นศิลปะแขนงต่างๆอย่างเช่นการวาดภาพและเขียนบันทึกนะคะและการเริ่มซ้อมละครโดยในตอนช่วงแรกนะทุกคนก็จะเป็นสายน้ำกันหมดนะและหลังจากนั้นทุกคนก็จะเป็นเรือและทุกคนก็จะได้เป็นมาโคโปโลทุกคนเป็นลองเป็นสันตะปาปาเป็นหมดเลยและพอมาถึงช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่เล่าต่อแล้วก็ค่อยๆครูก็ค่อยๆดูว่าใครควรจะแสดงเป็นตัวอะไร

0: ช้สิ่งที่เด็กยังไม่มีและต้องการที่จะเติมเต็มและต้องการที่จะเติบโตในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนักเรียนคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเรื่องความสมดุลลองหาบทที่ลองให้เดินมีอะไรอยู่บนศีรษะสินะแล้วก็ลองเดินไปเอารอบสองรอบนั่นก็คือว่าอ่ะเขาเป็นพ่อค้าที่มีของทุนอยู่บนหัวหรืออย่างตัวละครที่เป็นมาโคโปโลเขาเป็นคนที่อยู่กับโลกรอบตัวตลอดจนไม่ได้กลับมาหาตัวเองเขาอะเหมาะที่สุดที่จะเล่นบทนี้คือคุณอยู่ในฉากเกือบตลอดเวลาแทบไม่มีเวลาหยุดพักแต่คุณต้องมีสติเสมอว่าอะไรจะมาอะไรจะไปนะคะตอนที่ผ้าไหมลงมาเขาเนี่ยเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าเขาอัดเวลาเนาะนี่ก็คือทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือแง่มุมของงานบำบัดอยู่ในตัวนะคะ
1: พวกเขาร้อนแรงมาจนถึงเทือกเขาที่สูงชันและหนาวเย็นพวกเขาได้เข้าเฝ้าทุกไรค่ะมาโคโปโลหนุ่มน้อยวัย21ปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้รับราชการชื่อเสียงของเขาและหนังสือที่เขาเขียนนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนแม้เวลาจะผ่านไปกว่า700ปี
0: และหลังจากเสร็จการแสดงทุกครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่านักเรียนโตขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาอาสาที่จะทำโน่นทำนี่ด้วยตัวเองมากขึ้นมีความภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับนะคะ
2: การศึกษาบำบัดมีพื้นฐานความคิดว่าแม้ร่างกายและจิตใจของเด็กจะมีความบกพร่องในการรับรู้โลกเพียงใดแต่จิตวิญญาณของพวกเขายังคงบริสุทธิ์ไม่บกพร่อง

0: เวลาทำอาหารเนี่ยเนื้อสัตว์ถ้าลวกที่ร้อยองศาโปรตีนในหมูจะแข็งตัวอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเราก็จะแก้เราจะใช้อุณหภูมิให้เหลือสักประมาณ90องศาก็คือลดอุณหภูมิด้วยการเติมน้ำเย็นแล้วเอาเนื้อหมูใส่ถ้าเนื้อสัตว์ที่โดนความร้อนสูงมันกระด้างมันก็ไม่อร่อยอย่างอันเนี้ยเราใช้ที่อุณหภูมิประมาณ90องศามันก็ให้ถึงข้างในมันก็สุกแล้วแนวคิดในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสอนเรื่องการประกอบอาหารเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันมาจากพื้นฐานของวัยเด็กคือผมเป็นคนชอบเรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มากพอเราทดสอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆเมื่อมามีบทบาทของความเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเราก็มองว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูบาอาจารย์จำเป็นต้องบูรณาการคือเอาศาสตร์หรือเอาวิชาความรู้หลากหลายวิชาเข้ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพราะเป้าหมายที่สุดของการเป็นครูเนี่ยคือสอนอย่างไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อเราอยากจะสอนโดยเฉพาะสำคัญคือเขาต้องไม่เบื่อหลักการสอนอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์อธิบายเนี่ยมันสามารถใช้ทุกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เลยการดำเนินการสอนก็จะมีเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนนำประเด็นที่จะสอนเนี่ยมาจุดประกายผู้เรียนก่อนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหารสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะไปเข้าค่ายพักแรมกันของหวานคลาสสิกของลูกเสือคือถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะครับเพราะว่าหนึ่งง่ายคราวนี้พอเรามาพูดถึงถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยปัญหาที่ถั่วเขียวต้มน้ำตาลไม่สุกมาจากเด็กมักจะเอาถั่วเขียวเอาน้ำตาลเอาน้ำใส่ลงไปพร้อมกันเวลาไปต้มเนี่ยมันจะสุกยากถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวอธิบายในเรื่องการประกอบอาหารก็จะพบเรื่องของระบบออสโมซิสกระบวนการออสโมซิสคือกระบวนการที่ของเหลวจากส่วนที่เข้มข้นน้อยเนี่ยจะซึมผ่านเข้าไปในส่วนเข้มข้นมากสมมติอันนี้คือหม้อที่เราใส่ถ้าถั่วเขียวต้มน้ำตาลแล้วเราใส่น้ำตาลไปก่อนเนี่ยน้ำจะซึมเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวได้ยากหรือว่าไม่ได้เมื่อมันซึมเข้าไม่ได้มันก็ถั่วเขียวมันก็ยังคงแข็งอยู่คนโบราณเรียกว่าน้ำตาลมันไปรัดถั่วแต่ไม่อธิบายแต่ถ้าวิทยาศาสตร์จะอธิบายว่าเมล็ดถั่วเขียวถ้าไม่มีน้ำตาลน้ำจะซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวเมื่อน้ำซึมผ่านเข้าไปพอเมล็ดถั่วเขียวโดนความร้อนในน้ำมันน้ำโดนความร้อนมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้ถั่วเขียวนั้นสุก
1: อาจารย์ครับแล้วก็ไอ้ที่เอาช้อนครับใส่ไปในหม้อถั่วเขียวด้วยมันช่วยอะไรครับ
0: ช้อนเซรามิกหรือช้อนดินเผาที่ใส่ลงไปน่ะมันมีทรายแล้วมันก็เป็นดินเหนียวมันจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า100องศาเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ถั่วที่เป็นถั่วหินหรือถั่วแข็งได้รับความร้อนสูงมากถั่วจะเกิดการสุกไปเองหลังจากนั้นเราก็มาสอนเรื่องกระบวนการออสโมซิสโดยการทำขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาเนี่ยมันมีที่มาจากขนมพุดดิ้งของชาวตะวันตกหลักการทำพุดดิ้งนะครับก็คือผสมแป้งกับส่วนผสมที่เป็นน้ำยกเว้นที่มีรสหวานคนให้เข้ากันแป้งเนี่ยโดยความคงสภาพเนี่ยมันจะแห้งพอเราใส่น้ำลงไปเนี่ยแป้งมันจะดูดซับน้ำเข้าไปในตัวมันจะดูดเข้าไปได้ถึง 25-30% หลังจากเราปล่อยให้แป้งเนี่ยครับมันดูดซับน้ำเข้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็อย่างน้อย15หรือ20นาทีเราก็จะมากวนแป้งเนี่ยพอกวนโดนความร้อนมันจะขยายแล้วมันจะเกิดสภาวะความเป็นเจลมันหนืดพอแป้งสุกวิธีการทดสอบแป้งสุกก็คือเวลาชิมแป้งลักษณะแป้งจะสากหรือจะน่าจะเป็นยังไงมันจะลื่นคือแป้งเวลาที่มันสุกด้วยความร้อนเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นเจลมันจะลื่นก็คือนั่นคือสุกแล้วจึงจะใส่น้ำตาลหลังจากนั้นก็จะนำสู่การปฏิบัติต้องสอนให้เขากล้าที่จะลงมือแล้วก็กล้าที่จะปฏิบัติแต่โดยธรรมชาติของคนบางคนชอบไม่ค่อยมั่นใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักจะให้เขาทำเลยแล้วเราก็คอยดูอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็อาจจะปรับแก้วันนี้เราจะใช้ทฤษฎีออสโมซิสกับกระบวนการเป็นเจลของแป้งเนี่ยมาทำอาหารวันนี้เราก็เลยจะทำขนมพุดดิ้งนะครับที่ครูแจกให้ทุกคนก็มีตำรับแล้วนะครับตำรับการทำพุดดิ้งวิธีการทำนะครับเดี๋ยวทั้งสองกลุ่มทำเลย ผมชอบใช้เสมอว่าความผิดพลาดของชีวิตเนี่ยมันยังต้องเจออีกเยอะเป็นไม่รู้กี่ครั้งแต่ถ้าเรายอมรับความผิดพลาดเราก็จะไม่กลัวที่จะทำผิดเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเขากล้าแล้วเขาทำได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยต่อมาก็มาสอนเรื่อง balance of taste กับ combination of taste ฝรั่งชอบถามว่าเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้อร่อยเนี่ยทำอย่างไรครูใช้ทฤษฎีเรื่อง balance of เนี่ยหรือสมดุลของรสชาติอาหารทำให้อาหารอร่อยได้เดี๋ยวเราจะทดลองทำแลบวันนี้เราจะใช้เครื่องปรุงหลัก3ตัวก็คือน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน้ำมะนาวเป็นตัวแทนความเปรี้ยวน้ำปลาความเค็มแล้วก็น้ำตาลความหวานเดี๋ยวก็จะให้นิสิตเนี่ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มในนี้เลยเราลองตวงใช้เศษ1ส่วน4โดยใช้น้ำมะนาวเศษ1ส่วน4น้ำปลาเศษ1ส่วน4น้ำตาลเศษ1ส่วน4ผสมให้เข้ากันแล้วลองชิม2กลุ่มลองชิมสิครับว่าถ้าคุณตวงเนี่ยรสชาติจะเหมือนกันมั้ยละลายแล้วลองชิมความบาลานซ์ของมันรสชาติจะเป็นยังไงมันก็จะกลมกล่อมใกล้เคียงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมันอธิบายเรื่อง combination of taste ชัดเจนมากก็คือการใช้เครื่องปรุงที่หลากหลายของไทยเนี่ยมาประกอบอาหารในลิ้นมนุษย์มีต่อมรับรสขมอยู่ที่โคนลิ้นแล้วก็มีต่อมรับรสเปรี้ยวต่อมรับรสเค็มในตำแหน่งที่ว่านให้ดูแล้วก็ต่อมรับรสหวาน

อยู่ปลายลิ้นถ้าเราปรุงอาหารให้มีรสของความสมดุลต่อมรับรสมันก็จะผลิตน้ำเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยเนี่ยออกมาพร้อมกันจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอร่อยจะพบว่ามีตัวแทนของรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแล้วก็รสขมแล้วก็มีรสเผ็ดด้วยอย่างอาหารจานหนึ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมีความครบรสยกเว้นรสขมนะครับแต่ตัวที่แทนขึ้นมาจากรสขมคือรสมันจากถั่ว

0: สุดท้ายก็ต้องสรุปว่าที่สอนไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไรเราเรียนรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหาร
1: ใช้ในการนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ในการทำขนมปังเนี่ยคือปกติขนมปังเนี่ยจะไม่อ่อนนุ่มใช่ไหมคะก็จะใช้โดยการมีนึ่งอันนี้ก็ใช้
0: มันได้อะไรพอนึ่งแล้วมันได้อะไรมันจึงอ่อนนุ่ม
2: เพราะว่าไอ้น้ำมันเข้าไปใน
0: ความชื้นจากไอ้น้ำจะทำให้ขนมปังมันนุ่มพอมันนุ่มมันก็มันเหมาะกับลักษณะอาหารประเภทนี้ครับ
2: ก็คือเป็นการใช้การทำอาหารโดยไม่ใช้ไฟ
0: โดยตรงครับ
2: ใช้เป็นไอ้น้ำแทน
0: ใช้ไอ้น้ำร้อนแทนใช่มันอธิบายเรื่องการสื่อความร้อนได้เพราะเราใช้กะละมังสเตนเลสมันให้ความร้อนสูงแล้วก็เร็วไปสอนคนได้ยังไงในฐานะพวกเราเป็นนิสิตศึกษาศาสตร
1: ์นอกจากในการทำอาหารนะคะต้องมีการจัดเตรียมหรือว่าการจัดการในการทำอาหารเช่นเราต้องหั่นหมูไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าหั่นแล้วไม่ได้หมักก็จะทำให้หมูเนี่ยมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นการหมักหรือว่าการขั้นตอนในการทำหรือวิธีการทำต่างๆเนี่ยก็ช่วยจัดการให้การทำงานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3: เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ด้วยครับแล้วก็เอาความพอเพียงครับ
0: สอนเรื่องวัฒนธรรมไหม
4: สอน
0: เช่น
4: การใช้ผักของไทยอะค่ะหลายๆชนิดมาทานร่วมกับผัดไทยเพราะว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวซึ่งจะมีรสชาติจัดจ้านแต่ว่าจะเห็นได้ว่าผักแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่มีรสชาติที่ไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็ผักจืดจะไปทําให้รสอาหารมันอ่อนลงแต่เรื่องวัฒนธรรมที่เด่นชัดและครูพูดหลายครั้งคือเราเนี่ยต้องภูมิใจในบรรพบุรุษใช่ไหมครับอันนี้สร้างอาชีพได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ขายได้แล้วโดยเฉพาะถ้าอาหารให้อร่อยเรื่องวัฒนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วัฒนธรรมเท่านั้นคือความโดดเด่นของความเป็นชาติสำคัญที่สุดผลดีที่เด็กจะได้จากการเรียนกับผมเนี่ยคือการต่อยอดความคิดการเป็นคนช่างสังเกตตรงนี้มันเป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราสอนคนให้เข้าใจศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารเวลาเขามีปัญหาอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาที่เราหยิบมาสอนเขาจะคิดต่อยอดได้เราสร้างให้เด็กคิดเองได้สร้างให้เด็กคิดเองเป็น
1: หนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านคากรรมสังคมศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์ทางด้านอื่นนะคะคากรรมเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยอะค่ะเพราะว่าทุกศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเช่นในการทำอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการที่ดีอันนี้เราก็ใช้หลักการจัดการแล้วใช่ไหมคะส่วนอุณหภูมิความร้อนนะคะสิ่งต่างๆพวกนี้ก็ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งในการทำอาหารเนี่ยเราก็ใช้เป็นกลุ่มใช่ไหมคะสอนนักเรียนอันนี้ก็ใช้หลักของทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรนะคะศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดสามารถประยุกต์ใช้ได้อะค่ะ
3: ข้อดีของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารนะครับหนึ่งคือไม่ต้องท่องจำครับผมสองเราก็ได้รู้อะไรมากขึ้นครับจากที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนทึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเชื่อแค่คำสอนของพ่อแม่แต่เราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของมันว่ามันคืออะไรทำไมมันต้องรอขนาดนี้แต่พอเมื่อเราได้รู้ถึงวิทยาศาสตร์ก็ทำให้รู้ว่าอ๋อการรอคือการที่ส่วนผสมต่างๆของเคมีต่างๆมันได้เข้าไปเจอกันสารบางตัวได้ไปเจอกับอุณหภูมิเท่านี้มันก็เกิดเป็นสิ่งเป็นอาหารขึ้นมาได้เงี้ยครับ
5: การนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ก็มีผลดีนะครับเพราะว่าสามารถทำให้รู้ถึงกระบวนการนะครับมีเหตุและผลทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็นำไปใช้ได้จริงอย่างเช่นพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยครับที่เรานำมาปรุง

0: แต่งแล้วก็บอกว่าในวัตถุดิบของผักมีวิตามินอะไรบ้าง A B C D นะครับแล้วก็จะได้กระบวนการสอนในเชิงของโภชนาการของอาหารไปด้วยครับผม
1: วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้ฝึกกระบวนการทางความคิดของคนแล้วก็ทำให้รู้จักสังเกตนะคะแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็เกิดการวิเคราะห์และวิเคราะห์อีกแล้วก็มันคือการทำซ้ำอะค่ะผิดพลาดทำซ้ำแล้วก็มีการจดบันทึกมันจะเป็นการต่อยอดทำให้คนรู้จักการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้น
2: การนำวิทยาศาสตร์มาจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ผู้เรียนและหรือผู้สอนจะได้คือการคิดตามหลักเหตุหลักผลตัวนี้มันสร้างคุณค่าให้กับผู้สอนและก็ผู้เรียนผมก็จะบอกนิสิตครับเรามาเป็นเครือข่ายต่อกันของการสร้างความดีของการเป็นคนดีของการเป็นคนช่างคิดช่างทำครูก็จะปลูกเมล็ดพันธุ์ในตัวคุณโดยถ้าคุณเป็นคนดีคุณเป็นต้นไม้ที่มีลูกที่มีรสหอมหวานวันหนึ่งคุณไปอยู่ตรงไหนแล้วใครเขาได้สัมผัสความหอมหวานในชีวิตเราเนี่ยเขาเกิดความพึงพอใจแล้วเขาเรียนรู้จากเราตัวนี้มันก็เป็นการสร้างต้นไม้ทางความคิดนี่แหละคือหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากกลับมาเรียนศาสตร์ของคณะกรรมศาสตร์หรือศาสตร์การประกอบอาหารแบบเก่งจริงในอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางกันดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย s ครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็น ผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆ นะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับ จทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆ นะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: อนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่น

0: ข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
1: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
2: ก็หมายความว่าราชสีรู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่ม
1: อับ
2: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
2: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
2: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง

0: ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
1: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
2: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
1: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
2: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
1: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
3: โอ้ยนี่เป็นของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
3: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
3: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
3: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
3: เอาของลุงด้วย
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
3: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
3: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
3: กิน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
3: เดี๋ยวอย่าหนี
1: มาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
2: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ชื่อนิรมนอ้วนไตรนะฮะสอนอยู่โรงเรียนชลศักดิ์มนตรีปีนี้เข้าปีที่30แล้วค่ะแล้วก็สอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอยู่ระดับม.4
1: โอเค sit in the group if you are a VK you in a circle
0: มันจะเรียกว่าการค้นพบคงไม่ใช่วิชาของตัวเองเนี่ยต้องการให้เด็กทำงานร่วมกันจะไม่แยกเดี่ยวเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มก็เลยให้เด็กอ่ะตามใจชอบใครอยากอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเลยเมื่อภาคเรียนที่แล้วเขาชอบกันเขาก็จับกลุ่มทันทีอ้าวจับกลุ่มก็เลือกกลุ่มตัวเองตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มตัวเองชื่ออะไรพอสังเกตเมื่อภาคเรียนที่แล้วว่าพออยู่ในกลุ่มแล้วในกลุ่มเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเพื่อนบางคนเขาไม่ได้ชอบทำบางเรื่องแล้วในกลุ่มว่าเธอต้องทำเธอต้องทำคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันปรากฏว่าพอปลายภาคเรียนเอ๊ะพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มห่างเอ๊ะหรือการช่วยเหลือกันมันน้อยลง
1: Now are you agree we are you agree with yourself that you are we or not จากเวลาที่ผ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นใช่ we ไหมใครคิดว่าตัวเองยังเป็น we อยู่ยกมือครูลองตรวจสมุดของนักเรียนแล้วไปเช็คดูแล้วปรากฏว่า V เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำไมคะมักจะไฮไลท์ขีดเส้นใต้วงกลมถ้านักเรียนทำแบบนั้นแสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะของ V อยู่ A ปรากฏว่า A กับเป็นกลุ่มที่มากที่สุด Audio Visual Audio Learner ก็คือคนต้องทำไมคะฟังบ่อยๆพูดเก่งคุยเก่งใช่ไหมกลุ่มนี้คุยเก่งไหมลองสังเกตตัวเองยังอัครพงศ์คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างเช่นอะไรที่ชัดเจนมากตอนนี้สำหรับการเป็น A เล่านิทานในนี้เขามีการพูดการฟังด้วยใช่ไหมเล่านิทาน What about you K คือกลุ่มที่ทำไมคะลงมือปฏิบัติคุยกันปรึกษากันในกลุ่มบ่อยๆไหม Discuss กันบ่อยๆไหมเป็นอย่างนั้นไหมใครคิดว่าตัวเองเป็น K ยกมือเห็นด้วยว่าเราใช่ K แน่
2: เด็กจะรู้ถึงศักยภาพของตนเองนั้นอาจารย์นิรมนแจกแบบสอบถามเพื่อวัดผลว่านักเรียนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเป็นคนลักษณะใดเพื่อให้นักเรียนทราบถึงตัวตนของตนเองอย่างแท้จริงและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นักเรียนประเมินศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดี
0: ก่อนจะมาเป็น AVK เนี่ยเด็กเขาต้องกรอกแบบสำรวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนยังไงเขาก็จะพยายามไปตีข้อความให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วคนได้ข้อ2ข้อ3ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆคนอื่นในขณะที่ฟังเนี่ยเขาก็จะคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแบบไหนว่า3 2 1 3ก็คือจริงเกี่ยวกับตัวเราถ้า1ก็คือไม่จริงเลยและถ้า2ก็คือกลางๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกรอก2บอกว่าส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะเลือกปานกลางทุกทีอะไรเวลากรอกแบบสำรวจใช่ไหมคะก็เลยบอกเด็กว่าต้องดูจริงๆว่ามันใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเรียนจะอยู่กลุ่มผิด
1: เป็น V แล้วมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ไหนใครมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ A ยกมือ again one more time พยายามพัฒนาที่กากบาทให้ทำไมหายไปอะไรที่คิดว่ายังทำไม่ได้ลองทำ
0: มีครั้งหนึ่งเขามีการประกวดไปสาธิตเกี่ยวกับเล่านิทานภาษาอังกฤษแล้วก็บังเอิญว่าได้รับรางวัลเขาก็บอกว่าคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยให้ไปอบรมต่างประเทศได้ครึ่งเดือนก็เลยได้ไปเข้ารับการอบรมแล้วในช่วงของการอบรมเขาก็แจกเอกสารนั้นเนี่ยเพื่ออยากรู้ว่าเราเนี่ยชอบในเรื่องอะไรก็เลยพอกรอกไปแล้วก็เราก็เลยรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยเราชอบอันนี้มากกว่าอย่างอื่นก็คือเป็น V
1: Jungle มันต่างกับคำนี้ยังไงอะเอ๊ะต่างกับ2ตัวนี้ยังไงอ่ะเคยดูหนังเรื่อง George in the Jungle หรือเปล่าทาซาน Live in the Jungle มันไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นป่าแบบไหนอ่ะป่าดงดิบป่ารกชัดโอ้โหภาษาไทยนะ
0: ตอนนี้ก็เห็นศักยภาพของเด็กที่เด่นออกมาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ A เนี่ยเวลาเราให้ฟังอะไรหรือเวลาเราสอนอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มที่เห็นชัดเจนว่าเขาตั้งใจฟังมันก็เห็นศักยภาพของเด็กคล้ายๆกับที่เขาเป็นจริงๆด้วยส่วน K ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาเริ่มพอเราพูดบ่อยๆเพราะเราต้อง มันกลายเป็นเรื่องยากเลยค่ะจากเดิมที่เราสอนเด็กเหมือนกันหมดอ่ะมันง่ายกว่าเตรียมการสอนง่ายมากแต่พอ3กลุ่มเนี่ยตายแล้วกลุ่มหนึ่งชอบฟังชอบฟังเทปฟังเพลง
1: Everyone run run run run run run run run run run run run run run run run run
0: แต่กลุ่มหนึ่งต้องหากิจกรรมอีกแบบนึงแล้วกลุ่มเคซึ่งไม่สนใจเขียนไม่สนใจจดไม่สนใจฟังเขาชอบลงมือปฏิบัติโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยสำหรับตัวเองต้องกลับไปนั่งคิด
3: One person from play โอเคบักเด้อ Hi Art How are you
1: โอเคโอเคครับ Your hand for your friendเพราะถ้ามีสมาธิมากขึ้นคือว่าแยกกลุ่มกันแล้วเนี่ยขนาดอยู่ต่างกลุ่มนักเรียนก็ยังสามารถที่จะจับได้ว่าเพื่อนคือใคร
0: บางคนนี่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีเลยเขาก็มีโอกาสได้ออกมาแล้วก็พูดได้ดีด้วยเขาแกล้งทำเสียงทำอะไรในขณะที่พวกที่เราคิดว่าออกมาตอนแรกๆเนี่ยชัวร์แต่ปรากฏพอออกมาก็เฮลโหลธรรมดาแต่คนที่คิดว่าไม่น่าใช่อ่ะแล้วนั่งเฉยๆตลอดเงียบๆหงิมๆพอออกมาแล้วปิดจมูกแล้วทำเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงแล้วเพื่อนจำไม่ได้ว่าเขาคือใครอ่ะเขาเกิดเลยค่ะเขาเกิดออกมาเลยอ่ะว่าเออเฮ้ยเขามีความสามารถแต่เรามองไม่เห็นอ่ะ
4: Hi.
0: คิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าเราเด็กเขาได้แสดงศักยภาพเราเหนื่อยคนเดียวแต่เด็กเขาได้เรียนรู้อะไรกับกลุ่มที่เขาถนัดเหมือนกันมันน่าจะคุ้มมากกว่า
2: ที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใดจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอนและยังช่วยให้ครูเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียนและยังสามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กจะทำได้
5: คือเวลาอาจารย์สอนใช่ป่ะคะเราก็จะใช้หลักในการฟังมากกว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าลงมือทำคือเขาจะเน้นเรื่องการจดแบบเลคเชอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือฟังเนี่ยส่วนใหญ่คือจะฟังแล้วเก็บไปคิดคือจะทำคิดคือแบบเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยค่ะถ้าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของเพื่อนที่อยู่ต่างกลุ่มใช่ไหมคะก็คือจะแบบสมมติว่าเราแบบไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะฟังอย่างไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะไปถามพวกเลคเชอร์ไว้อะไรเงี้ยว่าตรงนี้คือจุดนี้ใช้ได้ไหมยังไงอะไรแล้วก็ถามแบบพวกที่เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เห็นตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ครูเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่ต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราจัดขึ้นว่าสื่อที่จะเลือกมันนั้นคืออะไรอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่างมากเลยถ้าจะทำเรื่องของกิจกรรมต่างๆได้ประสบความสำเร็จเนี่ยการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สอนแล้วก็เรื่องของการแบ่งกิจกรรมว่าใครควรจะทำอะไรโดยที่จะมาดูว่าทักษะหรือความต้องการของเด็กแต่ละคนหรือความถนัดของเด็กแต่ละคนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าจะเริ่มต้นจากความถนัดของใครก่อนอย่างไรมันมารวมเข้ามาด้วยกันอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
7: ถามสิ
8: Mrs. Peters what 80and very very own
9: one sip of this will take 20 years of your life to she help her up the steps into her house
10: เมื่อแบ่งกลุ่มตามศักยภาพแล้วอาจารย์นิรมนได้มอบหมายงานแสดงละครภาษาอังกฤษที่ต้องมีผู้เล่าผู้เขียนบทและผู้แสดงกระบวนการแบ่งกลุ่มตามศักยภาพในห้องเรียนนี้สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต่างรู้ว่าเพื่อนคนไหนทำอะไรได้ดีเป็นพิเศษและนำทักษะเหล่านี้มาช่วยเสริมทักษะซึ่งกันและกัน
7: ถามสิ
8: Mrs. Peters what 80 and very very own and lint honesty
7: ไม่อ่านว่าลิ้น
8: ขอโทษ okay. เอาใหม่ Excuse me, may I help you? Okay.
7: หนักต้องออกฟิลมากกว่านี้หนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่กลุ่ม V ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในกลุ่ม V หนูต้องช่วยสังเกตเพื่อนเพื่อติเตือนเพื่อนๆให้ทำได้ดีกว่านี้ค่ะก็ได้ฝึกทักษะในการอ่านช่วยเพื่อนการอ่านได้รู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างแบบฟิลลิ่งของภาษาอังกฤษอะค่ะอ อย่างเอ็มนะคะเขาจะพูดได้คล่องดีแล้วแต่ว่ายังแบบมองตัวหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้อยู่ทำให้มันดูเสียบุคลิกไปอะค่ะส่วนเพื่อนคนที่แสดงอย่างแน็กกับไอซ์อะค่ะแสดงฟิลลิ่งยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทักษะในการแสดงออกยังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่ค่ะ
0: นักเรียนบางคนเนี่ยมีศักยภาพที่โดดเด่นเขาสามารถไปช่วยเพื่อนกลุ่มได้ยังไงเนี่ยคนนี้เห็นชัดเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงเขาอยู่กลุ่ม V เขาเป็นกลุ่มที่มักจะเทคโน้ตจดโน้ตเวลาครูสอนอะไรเขาจะบันทึกไว้ตลอดไฮไลท์วงกลมแล้วก็สิ่งที่เห็นมีอยู่ครั้งนึงที่เขาไปช่วยเพื่อนซึ่งอยู่อีกกลุ่มนึงพอเขามองเห็นแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะทำเสียงอย่างนี้หรือถ้าแบ่งกันบทแทนจะพูดคนเดียวลองให้เราช่วยไหมอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนพากในส่วนที่เป็นเนื้อหาถ้าเพื่อนเห็นอะไรแตกต่างแล้วอยากเสนอแนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันทำให้เห็นการร่วมมือร่วมไม้ของเพื่อนเห็นมิตรภาพ
9: Peter was 80 and leaned on a stick. Jack used to carry her basket back from the shop. One day, she showed him the bottle she had brought.
11: I will help you to carry it. Okay, can you read the label for me? Okay.
0: สองคนนี้ที่ขี้อายก็ดูกล้าขึ้นรอบต่อไปรอบแสดงจริงเนี่ยมันต้องเป็นแบบผู้ชายเดินไม่ใช่เดินยังจับยังนึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยู่เลยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่สนใจหรือทำให้คนดูติดตามเราได้ก็คือเขาจะดูน้อยมากเขาจะมองปลาดเลยว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังจะอ่านนี่คือเรื่องอะไรหรือเขาเตรียมความพร้อมมาก่อนลองดูสิ one two three
11: we need to feel more to understand other we need to love more to be loved back we need
0: จากการใช้วิธีการที่แบ่งกลุ่มเด็กตามศักยภาพเนี่ยซึ่งเด็กแต่ละคนตอนนี้รู้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่ไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวตนเป็นยังไงตอนนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าเฮ้ยเราถนัดอะไรแล้วยังสามารถช่วยเพื่อนคนอื่นให้เพิ่มศักยภาพซึ่งเขาไม่มีได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจอะเฮ้ยฉันทำอันนี้ได้ฉันออกแบบได้ฉันคิดบทสนทนาได้ฉันแสดงท่าทางซึ่งเธอแสดงไม่ได้แต่ฉันแสดงได้แต่ฉันแสดงไม่ได้แต่ฉันแนะนำเธอได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันมองเห็นอะไรที่เราเกิดเด็กซึ่งเราคาดไม่ถึงมาก่อน
12: Basket bag for the shop. One day, she showed me a bottle she had bought. The label said, "One sip of this will take 20 years of your life."
0: ถ้าคุณครูรู้ศักยภาพของเด็กมันก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเองยินดีมากเลยถ้าเกิดคุณครูอาจจะลองไปทำแล้วดีกว่าตัวเองได้ซ้ำอาจจะมีวิธีการใหม่ๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเผยแพร่ต่อไปเราก็จะเห็นศักยภาพของเด็กไทยซึ่งเขาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งเป็นจุดมุ่งหวังของการศึกษาในปัจจุบันด้วยว่าอย่ากดเด็กเอาไว้ให้เขาได้มีโอกาสแสดงในสิ่งที่เขามีเขาเป็นเพิ่มเติมทุกวิชาน่าจะใช้ได้ครับ

0: sit down please
1: thank you teacher
0: โอ้โหเป็นไงสบายดีทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นักเรียนใครชอบสัตว์อะไรบ้างคะนะคะสอนได้1เทอมพบว่าปัญหาในการสอนคือด้วยความที่นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าให้ท่องศัพท์เขายิ่งแบบโอ๊ยไม่เอาเขารู้สึกว่ามันยากยากเกินไปอ่านไม่ออกเขาก็เริ่มหนีเอาใจออกภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนในการที่จะมาช่วยให้เขาคิดว่ามันไม่ยากได้ไปดูรายการโทรทัศน์ครูนะคะตอนมนุษย์หมาป่าสอนภาษาอังกฤษก็ฟังชื่อแล้วน่าสนใจพอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าครูได้มีการสอนคำศัพท์สอนประโยคแล้วให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์มนุษย์หมาป่านักเรียนได้เป็นผู้แสดงนักเรียนได้ทำเองโดยที่ครูเป็นแค่คนคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไรยังไงแต่ที่เหลือคือตัวเอกจริงๆก็คือพวกเขาหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ห้องเรียนเราว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมของมนุษย์หมาป่าเขาใช้การทอล์กโชว์แต่คิดว่าถ้าเป็นทอล์กโชว์เนี่ยสำหรับเด็กเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูวิชาการดูต้องพูดเยอะก็เลยใช้เพลงเข้ามาช่วยรู้ไหมเอ่ยตึงตึงตึงตึงตึงเพลงอะไรคะ
2: หนูมารีครับ
0: หนูมารีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษก็คือ Mary had a little lamb ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกัน Mary had a little lamb
1: Mary had a little lamb
0: little

0: เดี๋ยวครูจะให้หนูแข่งขันร้องเพลงนี้นี่แหละเดี๋ยวคุณครูก็มีเตรน
1: ไม
0: ่วิเศษเพื่อที่จะไปจิ้มตรงไหนปั๊บตรงนั้นต่อเนื้อร้องกับครูทันทีเตรียมตัวนะ one two three Mary had
2: a little lamb little lamb
0: little lamb ครูขออาสาสมัครพิธีกรหน่อยแล้วเดินขอนออกมาเลยค่ะ
3: Mary had a little lamb
0: อ้าวลุยค่ะ
4: Little lamb Little
0: lamb โอ้โหให้เขาลองได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับลูกสัตว์แม่สัตว์เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากแลมเป็นสัตว์ที่เราเรียนมาได้นะมันไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ในทำนองเราเนี่ยมีคำว่าแลมที่เป็นลูกสัตว์ทีนี้ถ้าคุณครูเดินไปปุ๊บไม้วิเศษจิ้มไปที่นี้หนูก็ต้องร้องเป็นคลาฟยากไหม
5: ไม่ยาก

0: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนในกลุ่มตกลงกันเองว่าจะเลือกสัตว์อะไรที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้มาเปลี่ยนจากแรมเพราะฉะนั้นเอานักเรียนออกมาตามกลุ่มเลยค่ะให้เวลาในการซ้อม10นาทีนะคะ
1: เอาอะไรนักเรียน
2: เอาแค่หรือเป็ดอะ
1: เอาอะไร
2: ดักดัก
3: เอาครับเอาลูกวัวเอาอะไร
4: ผมก็อยากเอาครับ
5: ใครอยากเอาครับ
6: อื่น
7: เออไหนใครว่าจะเอาชิ้นยกมือหน่อยเร็วโอ้งั้นอย่างนี้เรามาที่ท่าเต้นกันก่อนดีกว่า
8: แม่
0: เด็กเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีความหวงวิชาพอทำเป็นกลุ่มเขาก็เริ่มที่จะเปิดความรู้ของเขาว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอย่างนี้นะเราต้องร้องแบบนี้นะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9: ลิตเติ้ลแลมบ้างคะมีนะ Mary have a little lamb นะ
0: ได้ยินเสียงแว่วๆ Mary had นะคะไม่ใช่ have นะ
10: Mary had a little

ิธีกรไม่ใช่ครูเดียแล้วนะครับรายการของเราคือรายการ Academy Fantasia นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าการแสดงเราจะต้องมีคณะกรรมการขออาสาสมัครขึ้นมา1 2 3 4นี่นะคะหันหน้าไปทางคุณผู้ชมเลยค่ะวงแรกของวันนี้เป็นท

าบอกเลยนะครับท่าเต้นสวยมากครับแต่ว่าถ้าคำร้องขอให้ปรับปรุงอีกนิดนึงผมรับรองเพอร์เฟคแน่ครับ

0: หลังจากที่ได้สอนโดยการใช้กิจกรรมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากจากนักเรียนที่ไม่สนใจเลยเบื่อมากวิชาภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาเรา เริ่มฟังเริ่มร่วมกิจกรรมพอเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเขาสนุกเขาก็เกิดการเรียนรู้และซึมซับได้เองอย่างง่ายดายหนูรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกคะเขาต้องกินไหม
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ินกินในภาษาอังกฤษคือ
1: eat
0: มีการกินเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารอาหารของเขามีอะไรบ้างหนึ่ง rice ทีนี้เราลองมาดูซิว่าสัตว์อะไรกินอะไรบ้างข้าวหนูว่าอะไรกินข้าวบ้าง
1: ช
0: ิกอะไรอีก
1: เฮน
0: เฮนก็กินไรซ์หลังจากเขากินก็ต้องมีที่อยู่อะไรที่เป็นที่อยู่ของเขาภาษาอังกฤษ live แปลว่าอาศัยการออกเสียงเนี่ยเราได้ยินแล้วการพูดเราได้ทราบแล้วว่าเขาพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเมินเขาได้ดีอีกอย่างนึงคือการเขียนก็เลยใช้วิธีการทำ mind mapping ให้เขาวาดรูปให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆระหว่างนั้นเราก็คอยเช็คบางคนอาจจะแอบดูของเพื่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจงานเด็กจริงๆไม่ใช่หลังจากที่เขาเอามาส่งแต่เป็นระหว่างที่เขาได้ทำหลังจากเราได้คำศัพท์ทั้งลูกสัตว์แม่สัตว์มีอาหารมีที่อยู่ทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนผังให้ดูได้นะคะแผนผังของเราเริ่มจากเขียนไว้กลางหน้ากระดาษว่า my animal จากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนบรรยายมาช่วยคุณครูบรรยายหน่อยแล้วว่าเริ่มจากตัวนี้คือ this อะไรคะ this isอะไรหาลูกของเขาลูกภาษาอังกฤษคืออะไร is baby is อะไรครับจากนั้นคุณครูขีดเส้นไว้เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นของตัวเองเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วเขียนแผนผังแบบนี้จากนั้นเขียนบรรยายให้เปลี่ยนตัวที่หนึ่งแม่สัตว์ก็เลือกแม่สัตว์ที่ตัวเองชอบมาเขียนต่อมาลูกสัตว์ก็เลือกลูกของแม่สัตว์ที่หนูเลือกจากนั้นอาหารแล้วก็ที่อยู่ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ Are you okay?
1: Okay.
0: จริงๆแล้วเขียนรวบด้วยกันก็ได้ค่ะไลท์ไลท์รวมกันเป็นข้าวหลังจากที่เขาได้เริ่มวาดรูปเขาได้และวิชาศิลปะได้วาดได้การตกแต่งนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะพอได้บูรณาการตรงนี้มาช่วยเขาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆ
2: This is a sheep. Its baby is a lamb. There is grass.

ในการเรียนการสอน Present Continuous เนี่ยเอาเกมเข้ามาใช้นะคะหลักในการคิดเกมก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเกมสิ่งไหนเกมไหนที่สมควรเขาจะมาใช้ในประโยคในแพทเทิร์นนั้นนะคะในสถานการณ์ตรงนี้ในส่วนของคุณครูก็คือเราต้องการความหลากหลายที่เมื่อเด็กได้เกมมาแล้วเด็กก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วยฝึกสนทนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้ตาดูหูฟังสมองสั่งการทำไปในลักษณะเดียวกันคือเกมก็จะมีหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นนะคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนคือวอร์มอัพนะคะก็เราจะใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเขาจะรวมอายุได้ทั้งกระบวนการคิดได้ทั้ง

0: เส้นขออนุญาตโดยเขาไม่รู้ตัวเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดไอ้เอ่ยโอเคให้เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
1: man
0: โอเค support สมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเค think I am touching his mouth okay นะ listen and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลยเพียบเลย The one who has letter B first in his name, in her name.ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
2: 16
0: 16
1: Yes
0: 16เท่าไหร่
1: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันบ้าง
1: เอา4บวก5บวก
0: 7อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
2: กำลัง
0: ทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
1: continuous
0: เก่งมากเลยขั้น presentation นี่ก็คือเราจะเสนอนักเรียนด้วยคำศัพท์ซึ่งเป็น verbนะคะเราก็จะใช้การ์ดนะคะการ์ดซึ่งเป็นบัตรการ์ดอันนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงนะคะออกเสียงให้เขาฟังนะคะพอออกเสียงฟังเสร็จแล้วก็ให้จับคู่ภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคโอเคอะไรเอ่ย
1: sing
0: repeat sing ทำให้มันเป็น ing ได้ทำไง
1: singing
0: กิ้งองยิ่ง
1: ก
0: ิ้งองยิ่งเสียงเอ็นท้ายยิ่ง not king singing singing not singing not singer no singer โอเคนะคะ singing ลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ very good เก่งมากในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้โอเคปราง
3: I'm just a little bit caught in the middle of life It's a mess Love is a red dot I don't know where to go Can't do it alone I'm trying And I don't know why
0: โอเคตัวนี้อะไรเชฟ
1: No, Chef
0: what Okay very good look at you do for your friend okay ทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่แล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
1: คนหนวด
0: คนหนวดโอเคแต่งประโยคโอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ
4: ประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะคือเราใช้บัตรคำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กแยกประเภทของบัตรคำได้ในขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะทราบว่ากริยาบางคำตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะเอามาเติม ing ได้ตัวไหนที่เติมได้และตัวไหนอยู่ในประเภทใดเขาก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะ
0: สังเกตรูปประโยคที่เขาพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
5: ต้อง
0: ไหมต้องเติมอะไร
5: ไอ
0: ต้องตัดอะไรออกไหม
5: ไม่
0: ต้อง
5: ตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
6: ไม่ต้อง
4: ไม่ต้อง

0: ราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม
0: ่ต้องเติมอะไรไหมลูก
2: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเรากลับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
2: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
2: ต
0: ั
2: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
2: ing
0: มีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
3: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
4: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
4: เพราะมันเป็นคำ
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running
5: ในขั้นตอนต่อไปคุณครูอารีจะอธิบายรูปแบบของ present continuous tense ให้นักเรียนได้เข้าใจจากนั้นจึงนำเข้าสู่เกม matching
0: practice เราจะฝึกอย่างเดียวเลยเมื่อเขาได้บัตรคำบัตรภาพแล้วเราบอกเขาว่าเกมนี้คือเกม matching เราอธิบายลักษณะเกมก่อนเสร็จแล้วก็ให้เขาทำทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็matching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
0: นะวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่ตกลงกติกาเลยโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปที่พอเขาวิ่งเข้าหากันก็แหละเขาเกิดเจตนาคติที่ดีเขาเกิดความสนุกสนานเวลาที่เขาจับคู่เขาไปพรีเซนต์ข้างนอกเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ถูกนะนั่นคือเกมแมทชิ่งค่ะ
6: Show you to your friend
2: He is running
6: Okay
0: Yes okay
6: He is running
0: ผมเชื่อหน่อยใครเอกก็มือโอเคมีคำว่าเอส
2: He is eating sandwich at the moment
0: ไม่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยตอนเมื่อกี้นี้ในเกม matching เราใช้บอกเล่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นประโยคคำถามนะคะให้เด็กฝึกตอบนะคะเด็กจะได้พูดได้ตอบและในขณะเดียวกันเด็กก็ได้เขียนด้วยโดยเราเอาเกมชื่อว่า What is Sam doing มาใช้นะคะเกมนี้
6: เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกัน What is Sam doing นะ What is Sam doing
0: วิธีการเล่น What is Sam doing นะคะครั้งแรกเราจะมีแผ่นใบความรู้ตรงนี้ให้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีชื่อทุกคนมีชื่อเด็กยกเว้นชื่อแซมที่เราต้องการหาคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นการ์ด A การ์ด B การ์ด O นะคะเมื่อเด็กได้ครบแจกไปหมดทุกคนแล้วคุณครูจะถามว่าอย่างเช่นเราจะถามเวนดี้อย่างเงี้ยเราก็จะถามว่า Who got Wendy เด็กที่เขาได้การ์ดเวนดี้เขาก็จะชูการ์ดขึ้นเขาก็บอกว่า I got จนครบทุกคนเด็กก็จะพบว่าแซมอยู่ตรงไหนนะคะ
6: One card for you One card for you One card for you You want You wantCard for you, one card for you. ต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเคโอเค Who got Wendy? Wendy. โอเค What is Wendy doing?
7: Wendy is playing football.
6: Okay, Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
2: No.
6: No. Okay, you like number of Wendy?
0: ฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย
6: What is John?
0: Okay.
6: What is
2: John?
0: John อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
2: John?
0: โอเคใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John
6: Only one โอเคก่อน Only one
0: ก่อนตอบ
7: John is playing volleyball with his girlfriend
0: โอเค you come on please and write the name here
6: สุดท้ายครู อแซมยัง
2: เจอแล้ว
6: เจอแล้วลองดูซิแซมอยู่ตรงไหน What is Sam doing you can find Sam
2: ice cream
6: buy ice cream ไหนตรงไหนแซมพอยให้ดูหน่อยคะถูกต้องไหมคะใครได้แบบนี้ไหมทุกคนได้แบบคุณครูไหมคะได้อ้าวคุณครูถาม is Sam playing football
2: no
6: is Sam playing volleyball
2: no
6: what is he doing
0: ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนwrap up นะคะคือคุณครูก็เลือกเกมซึ่งง่ายๆสำหรับเด็กเพื่อเราจะดูว่าจากที่เขามีกระบวนการมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้รับรู้อะไรได้บ้างไหมจากคำศัพท์โครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลือกเกมบิงโกเข้ามา
6: เกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วเราจะได้ไหมว่าเป็นเซนเทนเซนที่เราทำถูกต้องไหมเก็บจริงๆเลยคนระวังเซนเทนเท่านั้นโอเคไหมโอเคอะไรดีเดี๋ยวนึกออก
2: บิงโก
6: เอาบ
2: ิ
6: งโกก็บิงโกลองมาใช้กันบิงโกใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยค
0: ตรวจสอบโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็เช็คทางถูกต้องทุกคนเลยคุณครูจะเดินดูทุกคนแล้วเด็กก็ได้พูดได้เขียนทุกคนได้รู้ว่าไอ้โครงสร้างไวยากรณ์ตรงนั้นที่เขาเขียนนั้นถูกต้องไหมแล้วเขานำไปใช้ได้ไหมโอเ
2: ค
6: she
2: is thinking now
6: and then you
2: they are studying at this moment
6: โอเคมีถามด้วยเบงโกเกมหน้าโ
2: อ
0: Drinking a glass of water. Okay.
2: Studying
0: at the moment. Studying. Kicking. Dancing.
2: I am bingo.
0: เกมก็มีหลากหลายทีนี้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว

0: เริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
1: ไปกันเลย
2: เราเจอแล้ว1ใบ
3: เราก็เจอ2ใบ
4: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
0: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
5: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
2: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
6: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
2: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
4: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
4: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
0: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
3: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
3: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
1: จุลภาค
2: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
3: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
3: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
3: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
6: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้

ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายัตติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟัง

0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าไปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายไปยานใหญ่ค่ะ
2: โหหนูนึกว่าอ่านว่าก้าวรอเก้าซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
3: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
3: ครับ

0: ได้ใครตอบครูได้ยกมือตอบเลยว่าทำไมทุกกลุ่มเขียนเหมือนกันหมดเลยขายไปไก่ไข่ต้มส้มโอโรสมีเหตุผลอะไรกลุ่มนี้บอกครูสิคะอะไรนะคะยกมือ
1: เร
0: ียงกันเป็นคำคล้องจองแล้วกลุ่มนี้ล่ะเป็นคำคล้องจอง
2: เ
0: ป็นคำคล้องจองกัน
3: เป
0: ็
3: นสล
0: ัก
3: คล
0: ้
3: องจองก
0: ัน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นสล
4: ัก
0: คล
4: ้
0: องจองก
4: ัน
0: ค่ะ
4: เป็นตัวคล้องจองมาคล้องจองกันเป็นสลัก
0: มันก็จะทำให้เป็นไงจำได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้แค่นั้นยังไม่พอตลาดนึงเนี่ยจะมีขายอยู่แค่4ร้านได้ไหมมีคนเข้าไหมตลาดต้องมีร้านเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาให้ครูเป็นผู้จัดการนะคัดเลือกนะคะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาขายในตลาดนะคะครูก็นะคะเปิดรับสมัครแต่ครูต้องเลือกนะครูต้องเลือกก่อนนะครูก็เจอนะถูกใจอยู่3ร้านร้านที่1อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูจัดการกับอาหารเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนดูร้านที่1

2ได้2ล้านแล้วครูรับสมัครคนมาขายกับครูเนี่ยนะครูคัดเลือกไว้2ล้านแล้วนะแล้วก็ร้านที่3ครูได้3ล้านแต่นะแต่ครูจะมีอีก3ร้านครูยังไม่รู้เลยว่าครูจะคัดเลือกใครดีนะคะร้านที่1

3ร้านมีข้อแม้ว่าต้องถูกใจครูนะคนขายต้องถูกใจครูครูจะคัดเลือกครูคัดเลือกมาสมพงษ์ขายไข่ทองใบขายข้าวดวงดาวขายค่ะเพราะฉะนั้นครูเหลืออีก3ล้านนะคะนะใครเอ่ยจะขายขิงใครเอ่ยจะขายอะไรดีนะแล้วก็ร้านสุดท้ายครูคัดเลือกครูชอบคนนี้เขาชื่อสนั่นแล้วสนั่นของครูจะขายอะไรอยากรู้ไหมอยากช่วยครูไหมต้องช่วยครูแล้วล่ะเพราะครูคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนนะคะครูจะให้นักเรียนคิดแล้วเดี๋ยวมาบอกครูว่าแต่ละร้านจะขายอะไรใครจะขายขิงสนั่นจะขายอะไรแล้วตรงกลางใครจะขายอะไรนะคะเอาช่วยคิดเลยเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษไปให้นะคะกี่แผงลูกช่วยกันเลยช่วยกันคิดเลยนะคะคิดเลยคิดแล้วเขียนเลยลูกได้กระดาษแล้วเขียนเลยนะคะได้กระดาษแล้วเขียนเลยใครเขียนได้ออกมาติดเลยเขียนได้ออกมาติดเลยอ่ะเดี๋ยวครูหาให้นะคะเดี๋ยวครูหาให้นะร้านนี้เอาลองอ่านของตัวเองสิคะ

0: อนุมัติร้านนี้จัดการให้ครูได้เรียบร้อยอ้าวร้านนี้เป็นของใครร้านที่สองเป็นของใครอ้าวลองอ่านสิคะ
1: สอง

ีไหมอ้าวผ่านให้ใช้ได้ต่อไปกลุ่มนี้เป็นของใครลูกของใครอ้าวลองดูสิคะ

0: ากดีไม่น่าไม่เหมือนใครเลยเออผ่านดีไหมอ้าวผ่านตอนนี้ครูถามว่าทำไมล่ะทำไมตรงนี้ต้องเป็นปัญญาต้องเป็นสุดาต้องเป็นบุพผาต้องเป็นสุชาอ้าวกลุ่มนี้ของใครกลุ่มนี้ของใครคะบอกครูสิว่าทำไมต้องใช้คนที่ชื่อปัญญามาขายผี
1: คือเพราะว่าคล้องจองกับคำว่าขา
0: คล้องจองกับคำว่า
1: ข
0: าคำว่าขาขาอยู่ตรงไหนโอ้ตรงร้านสุดท้ายของอันนี้มาเต็มปัญญาแล้วก็เออทำไมถึงต้องเป็นสมหญิงกลุ่มนี้ของใครทำไมเลือกสมหญิงคะ
1: เพราะของเจ้าของคำว่าผี
0: เพราะ
1: ของเจ้าของคำว่าผี
0: แล้วอันนี้ล่ะว่าไงคะไม่ใช่สมหญิงแต่เป็นป้ากิ่งนะทำไมหนูเลือกป้ากิ่งลูก
2: เพราะว่าคำว่ากิ่งคล้องจองกับคำว่าขิงค่ะ
0: มันคล้องจองกับคำว่าขิงนะคะแล้วก็ทำไมต้องขายขัน
3: เพราะว่าขันมันคล้องจองกับคำว่าสนั่นครับ
0: ขันคล้องจองกับคำว่า
3: สน
0: ั่นนะคะแล้วก็ทำไมต้องขายขวดใครตอบได้ยกมือทำไมต้องขายขวดทำไมต้องขายขวดเนี่ยร้านสุดท้ายขายขวดขายขนุนกันเนี่ยขายอย่างอื่นไม่ได้เหรอ
4: ไม่มีขอไข่น้ำหนัก
0: ทำไมต้องเป็นขอไข
4: ่เพราะไม่มีขอไข่น้ำหนักตัว
0: ฮะขอไข่อยู่ตรงไหนตัวเลย
4: ขันขอไข่ไข่
0: และอะไรอีกคะ
4: ข้าว
0: ข้าวและอะไรคะ
4: ข
0: าและอะไรคะ
4: ขิง
0: ขิงนะอ้าวเก่งมากแสดงว่าหนูเป็นคนช่างสังเกตนะคะเพราะว่าตรงนี้ขอหมดเลยหนูก็เลยตัดสินใจเลือกขอขนุนได้ไหมได้เพราะขนุนก็
5: ขอ
0: เอาปรบมือให้ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรคะคำที่หนูบอกคำคล้องจองมันคล้องจองยังไงคะคล้องจองยังไงทำไมบอกว่าขิงกับหญิงได้เพราะอะไรคล้องยังไงล่ะ
6: ม
0: ี
6: ต
0: ั
6: วสะกดเดียวกัน
0: มีตัวสะกดเดียวกันอันนี้สะกดด้วยอะไรคะ
7: ง
0: อันนี้ก็สะกดด้วย
7: งอ
0: สะกดตัวเดียวกันอย่างเดียวได้ไหม
8: ไม
0: ่
8: ได
0: ้ไม่ได้แล้วต้องมีอะไรอีกใครตอบยกมือตอบครูหน่อยสระนะคะถ้าตรงนี้ใช้สระอะไรถ้าตรงนี้ใช้สระอะไร
9: สระ
0: สระอ่ะขออ่ะเนาะขันนะคะนี่คือลักษณะของคำคล้องจองนะคะลักษณะของคำคล้องจองจะต้องมีสระเป็นสระเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดที่อยู่มาตรา
10: เด
0: ีย
10: วก
0: ันนะคะเอาล่ะครูจะมีเมนูอร่อยเพราะว่าวันนี้นักเรียนเก่งครูจะมีเมนูอร่อยให้นักเรียนดูอีกหนึ่งเมนูนะคะใครจะช่วยครูมั่งเนี่ยใครจะช่วยครูมั่งมาช่วยครูหน่อยเอาออกมาหน่อยเดี๋ยวจะแจกเมนูวันนี้ใครวันนี้นะกลุ่มไหนเก่งสุดนะ4กล่องนะคะให้เลือกนะเอาล่ะครูมีเมนูอาหารรสเด็ดมาของชอบของครูหมดเลยแต่ไม่รู้ว่านักเรียนจะชอบไหมไหนลองช่วยกันอ่านสิว่าของครูมีอะไรที่ครูชอบมาก

0: นักเรียนดูนะคะกุ้งเผาต้มยำ
1: เผ็ด
0: ข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูเป็นอาหารที่ครูชอบทั้งหมดเลยนะคะเป็นอาหารที่ครูชอบทั้งหมดเลยอันนี้เนี่ยอ่านแล้วมีความรู้สึกเป็นไงคะคล้องจองไหมคล้องจองกันไหมคะเออคล้องจองกันกุ้งเผาต้มยำเห็ดนะคะข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูนะคะเออไก่ย่างเมี่ยงปลาทูเกี๊ยวปากหมี่

0: ธิน
1: ักเรียนอ่านแล้วนักเรียนมีความรู้สึกคล้องจองไหมราบรื่นนะไพเราะนักเรียนรู้ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร
2: กาญจนิสิทธิ์
1: เขาเรียกว่าก
2: าญจนิสิท
1: ธิ์นะคะกาญจนิสิทธิ์เนี่ยนะคะทำไมถึงเรียกกาญจนิสิทธิ์นักเรียนสังเกตข้างหน้าข้างหน้ามีกี่คำ
2: ห้าคำ
1: ไหนลองนับสิยานี11อันนี้1วรรคนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวรรคแรกนะคะวรรคแรกจะมี5คำวรรคจะมี
2: 6คำ
1: เวลาอ่านเราก็จะอ่าน2คำแล้วก็3คำกุ้งเผาต้มยำเห็ดพอข้างหลังเราก็จะแบ่งเป็น3 3ข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูนะคะนะรวมกันเป็น11วรรคแรกกับวรรคที่2รวมกันเป็น2วรรคเราเรียกว่า1บาทนะคะเราเรียกว่า1บาทนะคะเราเรียกว่า1บาทนะคะพอนะคะบรรทัดที่2ก็มีอีก2วรรควรรคแรกก็5ไก่ย่างเมี่ยง
2: ปลาทู
1: เกี๊ยว
2: บะหมี่ซาลาเปาน
1: ะคะข้างหน้าก็อีก5ข้างหลังก็อีก6 2วรรคเหมือนกัน2วรรคนี้ก็เป็นอีก1

0: บาทนะคะอันนี้1บาทอันนี้อีก1บาทเป็นกี่บาทคะ2บาท2บาทนี้เราเรียกว่า1บทเวลาแต่งบทร้อยกลองไม่ว่าจะเป็นกาเป็นกรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นบทนะคะเป็นบทและนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามีคำคล้องจองตรงไหนบ้างในนี นะคะสระเดียวกันนะคะในเนี้ยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูเป็นแผนผังว่าอยากแต่งได้ไหม
1: อ
0: ยากไหมคะอยากแต่งกับยานีได้ไหมเป็นกวีน้อยอยากไหมคะ
1: อยาก
0: คนแต่งกาบกรเก่งๆเขาเรียกว่าเป็นกวีน้อยเลยนะคะอ่ะครูจะให้หนูดูแผนผังกาบยานีนะอันนี้คือแผนผังกาบยานี17นะดูซิว่าทดสอบซิสำรวจซิตรงกันไหมนับสิ
1: 1 2 3

0: ปี
1: ที่นักเรียนเห็นเส้นที่โยงเนี่ยคือสัมผัสสัมผัสก็คือคำคล้องจองนะคะถ้าเส้นโยงนี้หมายความว่าบังคับนะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการบังคับคำนะคะถ้าตรงนี้เป็นเห็ดตรงนี้ต้องเป็นต้องเป็นเป็ดแล้วเป็นอะไรได้อีกเป็นเป็ดเป็นอะไรเป็นเด็ดเป็นอะไรได้อีกเป็นเห็นได้ไหมเพื่อนบอกเห็นได้ไหมคะเห็นได้ไหมเอาเห็นได้ไหมคะเห็นเป็นแบบนี้ได้ไหมเห็นเป็นแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้เปล่าเอาไม่ได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดอเด็กนะคะเป็นเห็นไม่ได้อ้าวแล้วอะไรได้อีก
2: เบ็ด
1: เบ็ดแล้วพอสุดท้ายของวรรคนี้คือ
0: หมู
1: สระอะไรลูก
0: สระหู
1: มีตัวสะกดไหม
0: ไม่มี
1: ก็มาสัมผัสกับตัวสุดท้ายของวรรคที่3ตรงนี้อะไรลูก
0: หม
1: ูอ้าวแล้วอะไรได้อีก
0: หมู
1: หมูรู
0: ปู
1: นะคะนะเพราะเสร็จเรียบร้อยก็มาตัวสุดท้ายเอ๊ะนี้จบแล้ว1บทจบแล้วนะ1บทพอขึ้นบทใหม่นะคะลักษณะเหมือนเดิมแต่ตรงนี้กับตรงนี้ต้องมาเหมือนกันต้องสัมผัสกันเพราะอะไรทำไมต้องสัมผัสกันด้วยเพราะว่านะคะเพราะว่าจะได้เป็นเรื่องราวแล้วก็จะได้สองคล้องกันไปเลยนะคะการแต่งลักษณะของการแต่งกับยานีถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะเราจะต้องมีเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทตัวสุดท้ายของนะคะของบทที่1จะต้องสัมผัสกับนะคะตัวสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปนะคะอ้าวอันนี้สระอะไร
0: สระ
1: ตรงนี้ก็สระ
0: สระ
1: อันนี้ซาลาเปาอันนี้เกาเหลานะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
0: เกาเหลา

0: ไหมคะนะได้ยังได้ยัง
1: ได
0: ้
1: แล
0: ้
1: ว
0: ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวครูจะพิสูจน์ว่าได้จริงไหมนะคะครูจะพิสูจน์ว่าได้จริงไหมนะคุณครูจะให้คุณครูจะให้เมนูเนี่ยตรงเนี้ยครูเบื่อแล้วอ่ะครูเบื่อแล้วเนี่ยถ้ากินทุกวันทุกวันไหวมั้ยไหวมั้ยไม่ไหวต้องเปลี่ยนอาหารบ้างครูก็อยากจะเปลี่ยนอาหารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกินคนเดียวก็ไม่อร่อยต้องมาช่วยกันหาอาหารอะไรแล้วก็มากินด้วยกันถึงจะอร่อยนะครูอยากจะเปลี่ยนเมนูอาหารนะคะแต่เมนูของครูเนี่ยครูก็ยังเป็นคนที่ต้องเลือกอาหารหน่อยบางอย่างครูจะไม่ชอบรับประทานเพราะฉะนั้นครูก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่14เมนูให้นักเรียนช่วยกันเลือกดูซิว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะสร้างเมนูอาหารของกาบยานีแสนอร่อยเนี่ยเอาขึ้นมาให้คุณครูใหม่โดยที่ต้องคำนึงถึงอะไรเอ่ยถ้าเป็นกาบยานีต้องคำนึงถึงอะไรคะต้องคำนึงถึงแผนผังคำสัมผัสพร้อมไหมพร้อมไหมอ้าวพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะเอาให้แปลกๆหน่อยนะดูให้ดีๆนะคะเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเลือกหน่อยนะเลือกหน่อยเลือกหน่อยเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเลือกหน่อยนะเลือกหน่อยเลือกหน่อยเดี๋ยวคอยเพื่อนหน่อยใจเย็นๆกลุ่มนั้นเขาจะคิดอาหาร

0: เมนูแบบให้อร่อยสุดๆเลยนะคะเสร็จไหมคะ
1: เสร็จแล้ว
0: ค่ะเสร็จแล้วเอาไหนกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนกลุ่มไหนดอกมาก่อนกลุ่มนี้เหรอกลุ่มนี้เสร็จกลุ่มแรกเลยอ่ะนั่นกลุ่มแรกออกมากลุ่มอื่นดูนะคะกลุ่มอื่นดูนะคะ
2: กดทำการเลย

0: เสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: อ้าวเสร็จแล้วอ้าวมายืนยืนประจำของไหนไหนสมาชิกกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มอะไรนะ
1: รวมมิตรอาหารไทย
0: อ้าวรวมมิตรอาหารไทยรวมมิตรอาหารไทยอ้าวรวมมิตรอาหารไทยอ้าวกลุ่มรวมมิตรอาหารไทยช่วยเพื่อนลอยอ้าวนะไปเพื่อนอัดพร้อมๆกันดูซิว่าจะไพเราะไหม
1: 1 2 3

0: รบมือให้กลุ่มนี้หน่อยไปได้ไหมคะไปได้ไหมไปได้ไหมดูที่สัมผัสถูกต้องไหมตัวสุดท้ายของวรรคแรกคำว่าอะไรลูกค่ะสัมผัสกับคำว่าอะไรนะสัมผัสกับคำว่าปลานะคะปลาร้าแล้วก็ข้าวขาหมูสัมผัสกับอะไร
1: ฟู
0: สัมผัสกับอะไร
1: ฟู
0: กับฟูแล้วก็ซาลาเปาสุดท้ายสัมผัสกับอะไรคะสัมผัสกับกระเก๋าแล้วก็ทอดมันข้าวมันไก่ข้าวมันไก่สัมผัสกับอะไรคะซุปหน่อไม้ได้ไหมได้แล้วก็ปลาเก๋าสัมผัสกับอะไรอีก
1: กระเ
0: พราอ้าวโปรบมืออีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองลูกเอากลุ่มที่สองออกมากลุ่มที่สองออกมาก
2: ล
0: ุ่มที่สองออกมานะคะ

0: อ่านกลุ่มนี้ว่าไงคะเอาบอกเพื่อนชวนเพื่อนอ่าน
1: 1 2 3

0: งไหนที่ที่ผิดเพี้ยนไหมไม่มีไม่มีปรบมือให้เพื่อนหน่อยคุณไหนกลุ่มนี้เขาต้องมาก่อนนะคะเขาต้องมาก่อนนะเพราะเขารอคอยหนูไงหนูกลุ่มสุดท้ายดูซิ
1: พอใจแล้วนะคะ1 2 3
2: กุ้งค่ะ

0: ยได้ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะโปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะโอ้เมนูเมนูยานี้นี่อร่อยจริงๆแต่ครูสังเกตบนเนี้ยนะของที่ครูชอบเนี่ยครูยังชอบอยู่อีกตั้งหลายอย่างแน่แต่ไม่มีใครหยิบของครูเลยอ่ะแต่วันนี้ครูจะหยิบแล้วลองดูนะครูไม่มีใครหยิบของครูเลย3อย่างครูอยากจะหยิบแล้วครูก็อยากจะเปลี่ยนวรรคเนี้ยนะเพราะว่ายำหัวปลีเนี่ยครูจะไม่ค่อยชอบทานคนแก่ๆครูยังไม่แก่ครูไม่ชอบทานยำหัวปลีแล้วแล้วก็เบื่อปลาทูทอดครูจะเปลี่ยนวรรคนี้ทั้งหมดเลยนะได้มั้ย

0: ขอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ไปคล้องแวะกับตัวสัมผัสเลยนะไม่ไปเกี่ยวโยงกับสัมผัสครูก็จะไม่มาเปลี่ยนตรงที่หนูสร้างสัมผัสไว้นะคะเอาล่ะครูเปลี่ยนตรงนี้นะครูชอบอันนี้ครูชอบอันนี้ครูนับแล้วว่าของครูได้6ครบได้6ครบเลยครูก็จะเอาอันนี้แหละนะครูจะเอาอันนี้แหละอย่ามาหัวล้อสิ6เหมือนกันแกงส้มหอยทอดหมูปิ้ง6เหมือนกันเลยอ้าวช่วยอ่านของครูหน่อยนะคืออย่างอื่นเนี่ยอันนี้ครูก็ชอบปลาร้าชอบไก่ต้มข่าชอบปลาดุกฟูชอบยำหอยแครงชอบข้าวมันไก่นะซุปหน่อไม้กระเพราชอบหมดเลยแต่ขอใส่3อย่างนี้ช่วยครูอ่านหน่อยนะเพราะครูไม่มีกลุ่มอ่ะครูคนเดียวครูต้องให้นักเรียนช่วยครูอ่านอ้าวไหนลองมาอ่านให้ครูฟังหน่อยสิ
1: โอ้

0: ตอบกูหน่อยทำไมไม่ได้
1: ไม่คล้องจอง
0: ก็เขาบอกว่าไม่ต้องคล้องจองวรรคนี้ไม่ต้องคล้องจองอ่ะ
2: ไม่ไพเรา
0: ะไม่ไพเราะตรงไหนล่ะมันขัดตรงไหนไหนช่วยบอกครูหน่อยมันขัดตรงไหนอ้าวตรงไหนอ่ะใครได้ออกมาช่วยอธิบายครูฟังหน่อยซิทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะทำไมไม่ได้ล่ะใครช่วยแนะนำครูหน่อยไม่ได้เพราะอะไรพานุพงศ์ครูไม่ได้เพราะอะไร
1: ไม่ไพเราะ
0: ไม่ไพเราะตรงไหนอ่ะไหนมาซิมาซิตรงไหนล่ะตรงไหนที่มันไม่ไพเราะตรงไหนล่ะ
1: แกงส้มหัวทอดหนูปิ้ง
0: แล้วมันจะต้องทำยังไงมันต้องอ่านว่าไงมันต้องอ่านว่าอย่างเอามาอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยซิต้องอ่านว่ายังไงคะต้องอ่านว่าไงเพราะว่าอันอื่นเนี่ยลูกอันอื่นเนี่ยกุ้งเผาหล่นปลาร้าไก่ต้มข่าข้าวขาหมูอ้าวแล้วตรงนี้เราอ่านให้ครูฟังหน่อยสิอ่ะ
1: พริกขิงผัดปลาเก๋าแกงส้มหอยหมูปิ้ง
0: ถึงครูอยากกินยังไงในกติกากินได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นะคะนะแล้วพอนักเรียนอ่านแกงส้มหอยทอดหมูปิ้งความหมายเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไหมกลายเป็นไม่ใช่แกงส้มแล้วกลายเป็นแกงส้มอะไร
2: หอย
0: แกงส้มหอยแล้วแถมทอดหมูปิ้งหมูปิ้งแล้วยังต้องทำไมอีกมีไหมเมนูในตลาดมีไหม
2: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นใช้ได้ไห
2: ม
0: ความหมายก็ผิดนะคะอ่านก็ไม่ได้ความหมายก็ผิดแสดงว่าอาหารที่ครูอยากได้นี้จะมาอยู่ในเมนูกาบยานี11แสนอร่อยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เมื่อกี้อะไรนะยอมแพ้เอากลับคืนไปอะไรนะของกลุ่มสุดท้ายหนูใส่อะไรไว้ลูกอะไรคะอ้าวต้องยอมครูก็ต้องยอมนะยอมกินปลาถูทอดนะยอมกินปลาถูทอดเหมือนเดิมตอนนี้เก่งนะเก่งหรือเปล่าทุกกลุ่มแต่งได้เลยนะคะแต่งได้เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากที่จบกิจกรรมเรื่องอร่อยกับกาบยานี11แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเราได้รับความสนใจจากเด็กมากเพราะว่าเริ่มรู้จากที่ว่าเวลาสอนเนี่ยจะมีแววตาเด็กเขาสนใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมทุกคนจะสนุกมากในความสนุกของเขาเนี่ยเขาจะซึมซับไปเรื่อยๆจะเรียนรู้คำคล้องจองจะเรียนรู้ลักษณะคำประพันธ์ไปจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าอุปนิยายแล้วก็เขาสามารถทำได้เพราะทุกกิจกรรมเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็ออกมาแสดงทำได้มันง่ายก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปแต่งได้พอกลับไปฝึกไปลองทำดูเนี่ยเขาก็จะแอบเอามาให้ดูผมได้ไหมครับหนูได้ไหมคะเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมี

ประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ N เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว E นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทําต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะ
ซึ่งปรากฏการณ์ที่

ายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n0 ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n0 คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะ

สุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อน

0: I ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ B เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งสำหรับในชุดนี้นะคะมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันเป็นชื่อชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับบริษัท TOT จำกัดมหาชนสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพแล้วก็สถานกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่สำหรับในวันนี้นะคะเป็นพิธีเปิดนะ Welcome you all to the video conferencing English language teacher training program under the title Unlocking Learners Voices which is part 2 we have had part 1 called Unlocking Learners Potentials there are 6 sessions in this series and before we start our first session today I would like to inviteMr. Yongyut Watanasin, Acting Vice President of TOT Public Company Limited, to give a remarks to our participants.
1: Thank you. Mr. Kwan Kao Wacholothai, Gan Chamberlain and Chairman of the Distance Learning Foundation, Mr. Pan-Lewin, Mr. Consulant Generation,Mr. Ficho, Mr. Pachi, the Academy of America, Dr. Martin Anderson, Sean Sanchez, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to join with you on today in the opening ceremony.Of the distance video conference, as part of the corporate social responsibility, TOT is pleased to provide expertise in the telecommunication network. In order to help promote the Distance Learning Foundation education program, which will benefit not only the teacher.But also the student and the Thai education at the world's

็เช่นกันนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์อ่านเรื่องบทความนะคะที่คนผู้อ่านเขียนมาแสดงความคิดเห็นนะคะลงหนังสือนะคะอันนี้ลงที่เว็บไซต์นะคะHurricane Irene นะคะอาจารย์ก็อ่านแล้วก็ลองดูซิว่าเรื่องนี้นะคะผู้เขียนเนี่ย Joyce Marcel เนี่ยนะคะเขาแสดงความคิดเห็นแล้วก็น่าเห็นคล้อยตามไหมและอะไรในนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นภาษาที่เขาใช้ว่าทำให้เรารู้สึกคล้อยตามนะคะ

ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV

0: ที่บ้านมันพังบ้างทรุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่องลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ค่ะก็มีแฮนด์เอาท์นะคะที่เป็นบล็อกอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็ Thailand's worst flooding in 50 years นะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็ How did we deal with the floods in the old days นะคะก็ทั้ง2เรื่องนี้จะลองอ่านสัก2 paragraph แรกนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าก็เหมือนเดิมค่ะว่าผู้เขียนเนี่ยใช้การใช้ภาษาของเขาเนี่ยอย่างไรนะถึงทำให้ดูความคิดเห็นเนี่ยน่าติดตามนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะคะค่ะใช้วิธีไหนเทคนิคไหนในการเขียนค่ะ

0: families, and we might not be doing that all the time. So, okay. Okay, these are just some sample topics. There are many others that you could, that you might use. So here's what I'd like you to do. You're working with a partner. Everybody's got just one person. I think that gives everybody more chance to talk. Please, if you're more comfortable still brainstorming using Thai language, that's fine. But when we share, we'll switch to English so that I can understand. And we'll start with, where are we at? We'll start with Hua Hin and go to Chiang Mai for some ideas. So just chat with your partner. What is a topic that you can think you might write a letter to the Bangkok Post, and what's the opinion you want to express? That's all you have to do at this point. You're not going to write the letter. Just think about the topic and your opinion. Okay, go ahead and start chatting.
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะที่อาจารย์มาจี้ให้พวกเราช่วยกัน brainstorm topic นะคะที่เราคิดว่าน่าอยากจะเขียนนะคะที่เกี่ยวกับน้ำท่วมที่เพิ่งผ่านมานะคะก็ได้มา4 topic ด้วยกันนะคะ topic แรกก็คือ lessons from the flooding นะคะเราได้บทเรียนอะไรจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะแล้วก็ topic ที่2ที่ได้รับการเสนอขึ้นมานะคะจากอาจารย์แอนดี้ที่หัวหินนะคะแล้วก็จากอาจารย์ที่กรุงเทพด้วยก็คือ food and water shortages นะคะซึ่งก็นำไปสู่การที่เราทำไมฮะกักตุนนะคะกักตุนของนะคะค่ะ hoarding นะคะแล้วก็หัวข้อที่3นะคะที่ได้มาก็คือ surviving terrible flooding นะคะค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงจากน้ำท่วมที่เป็นมหันตภัยในคราวนี้นะคะแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือ living with your family นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมาที่ก็บอกว่าใช่เพราะว่าในเหตุวิกฤตเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วเราก็เลยอยู่กับครอบครัวของเรานะคะซึ่งในวันปกติอาจจะไม่ได้อยู่ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะน่าจะเลือกเลยค่ะจาก4หัวข้อนี่เลือกมา1หัวข้อนะคะdiscuss กันในกลุ่มนะคะว่าจะใช้หัวข้อไหนแล้วก็จากหัวข้อนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะนำเสนอ opinion ความคิดเห็นอะไรนะคะสมมุติว่าเราจะเขียนนะคะความคิดเห็นไปลงที่ Bangkok Post นะคะที่ Post Back นะคะคอลัมน์ Post Back ใน Bangkok Post นะคะค่ะ topic อะไรที่อาจารย์เลือก1ใน4แล้วเมื่อเลือกแล้วเนี่ยมี opinion อะไรมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ topic นั้นที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ได้อ่านด้วยค่ะ

0: writing. You'll see across the top there are scores of 1 to 4, and along the side there are different areas of interest. Did they respond to the assignment? If you told them to write a letter to the editor of the Bangkok Post, did they do that? Or did they do something else? If you told them to write about a specific example from their own experience, did they do that or did they do something else? So then there's different criteria by which you can judge the extent to which they did that. And on we go, clarity, persuasiveness. Who's the audience? That's an interesting question for persuasive writing. If I'm writing a letter to the editor of a newspaper, my audience is everybody who reads that paper. If I'm writing something about this I believe, my audience might be my friend who sits next to me in the class, or might be the teacher, or might be my grandmother, because maybe she inspired me so much during the flooding. So really thinking about who are you writing to and for. So I encourage you, as you're developing your writing task, to think about this rubric to help you grade students. You can see, because we've got 1, 2, 3, 4, 5 general areas times 4, a student who did a really good job could end up with 20 points for this. A student who did a very poor job might only have 5 points, and everywhere in between. So that's the whole point of a rubric. Maybe you can just run through that quickly and then I'll close up.
1: Okay. ขอกลับไปที่ This I Believe ก่อนนะคะเมื่อกี้อาจารย์มาที่ให้เราอ่านนะคะตัวอย่างซึ่งอันนี้เนี่ยจะต่างจากที่เวลาเราเขียนแสดงความคิดเห็นไปที่หนังสือพิมพ์นะคะ This I Believe นี่คือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นเชิง persuasive คือให้เราให้ผู้อ่านได้คล้อยตามก็ตามนะคะซึ่งต่างจากเวลาเราเขียนแสดงความคิดเห็นไปถึงหนังสือพิมพ์หรือว่าไปที่อื่นนะคะซึ่งนั้นเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์นะคะชี้ให้เห็นถึงปัญหาถึงสาเหตุถึงอะไรก็ได้นะคะทีนี้มาถึงรูบริกนะคะการประเมินเนี่ยค่ะก็อาจารย์ให้ตัวอย่างมานะคะว่าจะมีหัวข้อที่จะให้การประเมินอะไรบ้างนะคะขอภาพด้วยนะคะขึ้น documentation ด้วยนะคะการประเมินนี่นะคะก็มีหลายหัวข้อนะคะที่เราจะประเมินความเรียนที่ผู้เรียนเนี่ยเขียนได้นะคะแล้วก็มีเลข1 2 3 4คือคะแนนนะคะซึ่งถ้ามี5หัวข้อนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้คะแนนนี่ก็จะอยู่ภายใน20คะแนนซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าท่านอาจารย์นี่ก็คงจะคุ้นเคยกับรูบริกแล้วนะคะอาจารย์คงจะเคยใช้ซึ่งก็เป็นกับวิธีการประเมินงานเขียนนะคะได้อย่างดีวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะประเมินนะคะในส่วนต่างๆที่นักเรียนเขียนว่าครบถ้วนไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นอาจารย์ก็นำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะค่ะ Over to you Marty
0: Okay thank youNow, we're asking you to try these out, but I realize it's not the 8th of February because I got the dates all messed up. Ready? What's the date for the first session with Shay?
2: First session
0: with Shay. 17th of February. Okay. So this is the 17th of February. That will be, so I'm going to see you for 2 more sessions.And then Ajahn Shay will come. And it's at that session, we'll remind you each time, it's at that session that some samples of persuasive writing are due. And we hope to have some examples from each of the sites. So you have quite a bit of time to look at this. We've looked at persuasive writing. I promise to begin next time by looking at the rubric.Next time is Friday, the 20th of January. I'm sure about that date. It's 2 weeks from today. And we'll be looking at spoken opinion. So probably written opinion is something that our students are asked to do not so often. Perhaps even less often are they asked to express their opinion in English. But that's what we're going to be looking at, is getting our students to be able to speak about things that are important to them.

พูดนะคะค่ะเพื่อที่ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทักษะการเขียนและผ่านทักษะการพูดสำหรับวันนี้เป็นทักษะการเขียนนะคะคราวหน้าก็เป็นทักษะการพูดนะคะค่ะจนกว่าจะพบกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้เราจะเดินทางไกลออกไปจากตัวเมืองเพื่อไปดูชีวิตของครูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการสอนและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากครูทั่วๆไปครูดอยคือคำเรียกสั้นๆที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกพวกเขา
1: คนที่จะขึ้นมาเป็นครูสอนหนังสือถ้าขึ้นมาสอนหนังสือสถานที่ใดก็ตามแต่ต้องมาด้วยใจคนเป็นครูต้องมีหัวใจของความเป็นครูเมื่อมีหัวใจของความเป็นครูแล้วเนี่ยก็จะมองปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยอย่างมากที่สุดก็เหลือน้อยที่สุด
0: เพื่อให้เด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาในฐานะของประชาชนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดที่ต้องการให้บนดอยแห่งนี้มีโรงเรียน
1: ย้อนไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาโรงเรียนตรงนี้ไม่เป็นโรงเรียนคือไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนมีอาคารอยู่หลังหนึ่งเก่าๆ
2: ชาวบ้านที่นี่เขาถือว่าการเรียนหนังสือไม่สำคัญทำอย่างไรเขาจึงจะให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆในหมู่บ้านน่ะมาเรียนหนังสือกับเราจุดเริ่มต้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปทำความรู้จักไปคุ้นเคยกับเขาไปบอกกับเขาว่าเราจะมาเป็นครูสอนหนังสือที่หมู่บ้านของเขานี่ชาวบ้านก็เริ่มให้ลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเรียนเด็กเขาก็ไม่รู้จักโรงเรียนไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญให้ความรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างครูเรียมก็เลยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการเรียนแบบเรียนปนเล่น
0: การเรียนปนเล่นจึงเป็นวิธีแรกๆที่ใช้ในการจูงใจให้เด็กๆ เข้ามาโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นโรงเรียนขึ้นมา
3: คุณครูไปยืนตรงโน้นแล้วเธอวิ่งไปให้ถึงคุณครูพร้อมๆกันครูยกมือลงนี่นะเร็วมากเลยเนี่ย
1: ก็ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยเป็นลักษณะแบบว่าเรียนปนเล่นเป็นลักษณะแบบว่าเอาธรรมชาติที่เขามีอยู่รอบตัวเนี่ยจัดมาเป็นการขบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กจากนอกห้องเรียนเนี่ยก็นำเข้าสู่ห้องเรียนก็เป็นการต่อเนื่องมาจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าอยู่ในชั้นเรียนได้เวลาเรียนก็แบ่งให้เด็กเด็กเล็กก็เล่นไปบ้างเด็กโตขึ้นมาก็สอนอ่านเด็กโตอีกนิดก็สอนเขียน
3: เมื่อวานนี้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนสนิทมีตัวอย่างคนที่เขียนได้ดีนะคะวันนี้จะให้เพื่อนคนที่เขียนดีเนี่ยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเขียนได้ดีแบบนี้เขียนยังไงบ้างนะคะคนแรกเอาผู้ชายก่อนดีกว่าเนาะ3คำแสนมาเลยลูก3คำแสนเขาเขียนยังไงบ้าง

0: ึกว่าดีใจที่มีเพื่อน2คนนี้ผมมี2คนนี้เป็นกำลังใจผมไปไหนมีแต่2คนนี้2คนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมีคุณธรรม
1: ความรู้นี่มีความสำคัญมากอย่างเด็กข้างบนเนี่ยถ้าสมมติเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาจะลำบากตรงที่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาทำงานเกี่ยวกับโครงการหลวงเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยคืออย่างขายของไงค่ะทอนหนังสือทอนเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยทอนจะลำบากเขาไงค่ะถ้าอ่านหนังสือไม่ได้เลยนี่นะ
2: อ้าวคนต่อไปอันนี้เด็กหญิงวีระยาอ่านเสียงดัง
3: ๆเพื่อนสนิทของฉันคือฮงคำยงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กและเรารักกันมากเราเกิดพ.ศ. 2544ค่ะและรักเพื่อนเท่าชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนที่ปลอบใจเวลาเราเสียใจฮงก็ปลอบใจเราค่ะ
2: อ่ะจบแล้วเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากนะคะ
4: การเรียนรู้การรู้หนังสือการศึกษาเนี่ยทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตอย่างคนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่มีความรู้เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็ลำบากแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านป้ายจราจรเขาสามารถที่จะอ่านป้ายร้านเขาสามารถที่จะคิดเลขคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยได้ทันต่อเหตุการณ์อ่านหนังสือได้เป็นความสำคัญสำหรับเขา
2: เขาให้เธอเติมอยู่3ช่องแล้วก็ต่อด้วย41 42แล้วก็43อ่ะลองช่วยกันสิอันนี้ต้องเติมอะไร
5: 38
2: ช่องที่2
5: 39
2: ช่องสุดท้าย
5: 40
6: ในเรื่องของการสอนเด็กดอยเนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับของเขาเราจะต้องมาปรับนะครับมาปรับความเข้าใจกับเด็กนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยครับจะ อยู่ในรูปแบบของการสอนที่ต้องปรับอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเด็กจะเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้นี่ยากพอสมควรนะครับเราจะต้องใช้วิธีการสอนที่มันง่ายขึ้นสำหรับเด็กๆอะครับนักเรียนดูลูกแก้วนะครับลูกแก้วมีทั้งหมดกี่ลูกครับ
7: 5ล
6: ู
7: ก
6: แบ่งเป็นกลองแบ่งเป็นกลองมีทั้งหมดกี่กลองครับ
7: 3กลอง
6: 3กลองลูกแก้ว5ลูกนะครับแบ่งเป็น3กลองเพราะฉะนั้นจะต้องเอา5ไปบวกกันกี่ครั้ง
7: 3
6: ครั้งเพราะฉะนั้นได้3คูณกับอะไร3คูณกับ5
4: เด็กเรียนจากโรงเรียนไปแล้วมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมเนี่ยเด็กก็สามารถไปทำบัญชีครัวเรือนที่บ้านได้เขาก็สามารถไปบอกพ่อแม่เขาได้เลยว่าเวลาพ่อแม่เขาทำอะไรไม่ถูกอย่างเช่นขายเผือกขายมันขายอะไรเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขาเวลาช่างผักบางครั้งเนี่ยเขาก็จะถูกโกงโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขา
8: หูจ้าโฮลีเดียวจ้า
9: โฮลี
8: จ้าจะหูเกิน
9: หัวหัวนี่คือ ป่ะ
8: คุณบอก
4: เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการค้าการขายหรือไปช่วยพ่อแม่เขาในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้การทำอาชีพโคเรืองนี่เป็นประโยชน์สำหรับเขามากเลยปัจจุบันนี้เด็กก็ยังสืบทอดสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านของเขาอยู่เขายังทำอยู่สืบเนื่องอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านทางด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านการมีหมูของเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ขังหมูเขาจะปล่อยหมูไปเนี่ยหมูก็จะไปกินอะไรแต่อะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายจระไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้สกปรกในพื้นที่แล้วก็ทำให้มีเชื้อโรคตรงที่เขาปล่อยหมูไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาว่าการขังหมูไว้เนี่ยทำให้หมูเนี่ยไม่แพร่พันธุ์ครูก็มีโอกาสได้เข้าไปบอกว่าต้องทำลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะทอต่อมามีการทำคอกอะไรก็ดีขึ้นซึ่งก็พยายามไม่ให้ขัดกับความเชื่อของเขาเนี่ยค่ะ
10: เดี๋ยวนี้ทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงหมูแล้วอะสตรอเบอรี่แล้วมาให้หมูตอนไหนให้ข้าวตอนไหนบ้าง
11: ตอนเย็นกับตอน
10: เช้าทำข้ออย่างนี้ดีนะสวยดีด้วยรักทุกวันนี้ขี้ไว้ที่ไหนเอาไหลลงมาเนี่ยแล้วเอาขี้ไปทำประโยชน์อะไรบ้าง
11: มาถูก
10: หรอเอาผสมกันได้ไหมกับปุ๋ย ที่กรมหลวงเอามาให้ใช่ไหม
4: แล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามูสดัมเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีนะครับเป็นชนเผ่าที่นับถือผีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเขามากการทำบางอย่างของเราจะไปผิดเขาเรียกว่าผิดผีถ้าไปผีของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเขาจะต้องทำพิธีในการทำพิธีของเขาเนี่ยก็จะมีปู่จองคนทำพิธีทางศาสนาคือจะหมอนะจะหมอทำพิธีพิธีของเขาก็จะมีการเต้นจะคือ

0: ในความเชื่อดั้งเดิมนะคะของชนชาวเขาเผ่ามูสดําเนี่ยที่เขามีอยู่นี่นะคะมันเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นความเชื่อในความคิดของครูเองนะคะที่เริ่มมาเข้ามาทำเป็นครูสอนที่นี่เราก็ไม่ได้มีความที่คิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขามีอยู่หรือความเชื่อของเขาแต่เรามีความคิดว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาวัฒนธรรมที่ชนชาวเขาเผ่ามูสดําเนี่ยเขามีอยู่เราได้ทำโครงการหลักสูตรท้องถิ่นมีโอกาสเข้าไปศึกษาจากตรงนี้ก็มีปู่จองเนี่ยจะหมอเนี่ยเป็นครูภูมิปัญญาให้กับเรา
1: ตอนนี้แต่งวันเนี้ย
2: ว่าเฮือกว่าเฮือกแต่
3: วันนี้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้ครูเข้าใจชาวบ้านและชาวบ้านก็เข้าใจครู
1: วันนี้ตัวน้อย
0: จากตรงนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้กับความเชื่อของเขาแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ห้องเรียน
4: หรือความอะไร
5: เราบอกว่านี่ค
6: ือ
5: มา
6: คำกริยาคือ
5: มีกลิ่น
6: มีกลิ่น
7: รางวัลชีวิตของครูดอยก็คือการที่เด็กนะครับการที่เด็กได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้แล้วก็เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับ
4: คาดหวังว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8: ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เด็กมีความสุขในการเรียนรู้กับเรานะครับ
9: คือถ้าเราได้ถ่ายทอดให้เขาแค่ได้อ่านเป็นอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนเช่นคณิตอย่างเงี้ยเนาะไปขายของเนี่ยสามารถทอนเงินได้หรืออะไรได้พูดกับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยก็ภูมิใจอ่านหนังสือได้เนี่ยค่ะ
10: คนมักจะพูดว่าครูดอยครูดอยหลายคนพูดปุ๊บไม่รู้นะครับความรู้สึกเขาอาจจะวัดครูดอยมันยังไงแต่ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาสอนอยู่ข้างบนหน่อย
0: การเป็นครูดอยครูเรียมนั่นคือการทำหน้าที่จากความรู้สึกของจิตใจเพราะว่าอยู่บนดอยสภาพพื้นที่บนดอยนั้นไม่มีความพร้อมเพราะคนเป็นครูดอยต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ตลอดเวลาเป็นครูเป็นหมอเป็นทุกอย่างที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้เราอยากให้โอกาสของเด็กแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเด็กสามารถได้รับความรู้รับการศึกษาแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กบนดอยเขาก็สามารถมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันกับเด็กอื่นๆทุกที่ของประเทศไทย

ครูเป็นอาชีพที่เสียสละคนกลุ่มนี้คงเป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายได้เป็นอย่างดีสำหรับความหมายของคำว่าครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นทางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษา

0: หาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
1: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
2: ่ฉันได้ยินเสียงไก
5: ่ใช่ๆฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
4: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
3: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
2: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
2: อยู
4: ่ดีระวัง
6: หยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
4: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
6: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
4: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
5: คุ้นแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
6: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
5: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
4: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
6: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
1: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
6: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
6: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
5: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
6: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: พ่อพอพานพอสำเภาค้า

0: คอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอทหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
2: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
3: ฮอก็คือฮอนกฮูก
4: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
4: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
4: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
4: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
4: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
4: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
0: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
0: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
0: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติ

0: ตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
2: โอ
1: ้
2: โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2500ปีเห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
1: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
4: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
4: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน

0: ล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องอมยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: พี่ค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้น
1: คะ
0: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
3: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะ
6: ตลกมากเลยอ่ะ
5: ดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
6: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
6: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
3: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือ

0: คุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
1: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กส

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของ

ของตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 จำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A
เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2A cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับทุกครั้งที่เราเจอกันเช่นเคยนะครับเราจะรวบรวมเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นะครับชัดเจนไปในของระดับชั้นประถมศึกษาไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาดูระดับมัธยมศึกษาครับเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะครับนักเรียนช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับดร.ปัญญาแก้วกียูนนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณมาสิครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ
0: และท่านที่2นะครับอาจารย์ประกาศสิทธิ์ยังคงครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับผอ.ประกาศสิทธิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3นะครับอาจารย์รัตนาวิบูลยเสกครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันที่ระดับมัธยมศึกษานะครับเรียนถามทางดร.ปัญญาก่อนเลยสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วประถมจุดเน้นของระดับมัธยมศึกษาเนี่ยวางนโยบายไว้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจะเป็นจุดเปลี่ยนของการปฏิรูปการศึกษาไทย
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ระดับประถมศึกษาซึ่งจะเน้นเนี่ยเรามองภาพใหญ่ว่าเด็กป.1ถึงป.3นะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
0: ใช่ครับ
1: พอมาถึงป.4ป.5 6อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดพื้นฐานสามารถสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยนี่พอถึงถ้าเกิดจบตรงนั้นแล้วอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องแล้วพอถึงมัธยมตรงนี้สำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต
0: ครับ
1: กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพราะนั้นหลังจากที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างนั้นเนี่ยจุดเน้นในชั้นระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเราจะเน้นไปเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีทักษะชีวิตรวมถึงเรื่องของทักษะในการสื่อสารช่วยสร้างสรรค์ได้สามารถสร้างสรรค์ตามช่วงวัยได้ในระดับชั้นม.ปลายก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าม.ปลายกับม.ต้นจะสะดวกว่าม.ปลายเนี่ยจะต้องแสวงหาการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาต่างๆได
0: ้ครับ
1: ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัยรุ่นละเด็กต้องเข้าใจในการที่จะเจอแล้วก็เผชิญปัญหามากมายก็ต้องให้แก้ปัญหาได้ประเด็นที่สองต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็น
0: ครับ
1: ที่สำคัญนะครับ
0: ครับ
1: ต้องใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยภาษาอังกฤษดีใจครับวันนี้มีครูภาษาอังกฤษมาด้วยก็ภาคภูมิใจ
0: ครับ
1: และที่สำคัญมากก็คือคนที่จะเข้าไปประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมในอนาคตจะต้องมีทักษะการคิดขั้นสูงมีทักษะชีวิตที่สำคัญก็คือสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยผมว่าตรงนี้เป็นจุดเน้นสำคัญทำไมต้องมีจุดเน้นตรงนี้ครับเด็กมัธยมวันนี้ใครๆก็บอกว่าต้องเรียนที่ต้องรู้มากมายเหลือเกินแล้วถามว่าจริงๆต้องเรียนรู้อะไร
0: ครับ
1: เพราะนั้นความสามารถในการเรียนรู้คือหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็คือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้เพื่อจะแก้ปัญหาได้นี่แหละครับเป็นจุดเด
0: ่
1: นแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องมาบอกจุดเด่นตรงนี้เพราะว่าหลักสูตรการศึกษาจะเห็นเยอะมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยผู้ปกครองเขาจะกังวลมากพอหลังจากตรงนี้แล้วก็จะต้องเข้าไปเรียนต่อมหาในมหาวิทยาลัยจะต้องไปประกอบอาชีพนะครับก็อยากจะถือว่าความสามารถและทักษะในการที่จะทำให้นักเรียนนะครับมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนั้นต้องมีจุดเน้นอย่างที่ผมนำเรียนซึ่งไม่ใช่เป็นจุดเน้นของผมแต่เป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2553ว่าใช้ละ10ปีนี้เราจะใช้อย่างไร

0: นี่คือจุดเน้นของคุณภาพของผู้เรียนทีนี้คุณลักษณะของผู้เรียนจะต้องเป็นยังไงดร.ครับ
1: ครับนอกจากจะพูดถึงความสามารถและทักษะเราต้องพูดถึงคุณลักษณะ
0: ครับ
1: วันนี้เราบอกว่า4เรื่องถ้าเป็นประถมบอกว่าเป็นคนใฝ่ดีนะใฝ่เรียนรู้พอมาถึงมัธยมบอกก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานได้อันนี้จะไปสอดคล้องกับหลักสูต
0: ร
1: การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2511ที่เราบอกว่าจะต้องไปพัฒนาคนไทยให้เป็นคนมีจิตสาธารณะนะรักความเป็นไทยนะมุ่งมั่นในการทำงานนะอยู่อย่างพอเพียงใฝ่เรียนรู้มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงเครื่องสัมพันธ์เป็นพลเมืองดีรักชาติศาสตร์กษัตริย
0: ์อันนี้คือคุณลักษณะ
1: แ
0: ต่ว่าโอ้โหช่วงของมัธยมปลายหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยที่จะต่อไปที่มหาวิทยาลัยหรือว่าจะจบอยู่แค่ตรงนี
1: ้
0: ด้วยเหมือนกันวางนโยบายในแนวยาวๆมีเป็นโรดแมปลักษณะเหมือนกับทางประถมศึกษาไว้ไหมครับ
1: ครับเป็นลักษณะเดียวกันที่วิธีการปฏิบัติวันนี้มันก็อาจจะต่างกันไปเพราะว่าระดับช่วงวัยของเด็กไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าก็ดูว่าปีนี้เราประกาศไปแล้วจัดวางระบบเรียบร้อยแล้วก็เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
0: ครับ
1: ว่านี่นะเรามีจุดเน้นของการพัฒนาผู้เรียนอย่างนี้โรงเรียนไปทำอย่างไรนะครับโรงเรียนมัธยมวันนี้เราก็ชื่นใจนะครับ 2,300 กว่าโรงเรียนนะครับทั้งประเทศ
0: ที่รับนโยบายไปปฏิบัติใช่ไหมครับ
1: ไปรับนโยบายไปปฏิบัติคือโดยปกติก็เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
0: มีรถแมพที่ชัดเจนเช่นกันนะครับฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ประกาศสิทธิ์ครับในฐานะที่เหมือนเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเรียนการสอนด้วยจุดเน้นตรงนี้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่มากน้อยขนาดไหน
2: กับเรียนว่าปกติเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้ว
0: ครับ
2: คราวนี้ท่านก็เป็นห่วงว่าขณะที่เรากำลังจะแยกกรมแยกกองกันทำกันใหม่เนี่ยนะฮะท่านก็ทบทวนเป็นคำรบที่สองอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่เราทำเป็นปกติอย่างมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพสูงสุดกับคุณภาพของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของท่านเนี่ยที่มองดูนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนต้องมีวิธีการหาความรู้สรุปความรู้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าของเรานี่มีปัญหาเรื่องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่านักเรียนไทยเนี่ยคิดไม่เป็นนักเรียนไทยเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เป็นซึ่งทั้งหมดเนี่ยกราบเรียนว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี2552เนี่ยกระบวนการปฏิรูปของเราเนี่ยก็ปรับทุกอย่างนะฮะให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยก็ยังมีการหลงลืมเท่านั้นเองที่เราจะปรับกระบวนการใหม่นะฮะอย่างเช่นวิธีคิดที่เป็นบทบาทของโรงเรียนนะฮะที่ท่านเน้นมาล่าสุดเนี่ยก็คือเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0: ครับ
2: ทำไมถึงเน้นตรงนั้นน่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปหลงลืมตั้งแต่ท่านผู้ปกครองเนี่ยมักจะมองเห็นเฉพาะคะแนนของนักเรียนเป็นหลักถ้าคะแนนของท่านดีแล้วเรื่องอื่นเนี่ยไม่สำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนจบหลักสูตรเนี่ยมันมีอยู่4ตัวใหญ
0: ่ครับ
2: ซึ่งชัดเจนมานานแล้วแต่เราไปมุ่งเน้นตรงคะแนนส่วนอื่นๆที่สำคัญก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะเรื่องที่สองก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งขณะนี้จุดเน้นใหม่เนี่ยก็ง่ายนะฮะอย่างความพอเพียงในชั้นม.ต้นชั้นม.ปลายก
1: ็ให้มุ่งมั่น
2: แ
1: ล้วก็มีความรักในการทำงาน
2: ใช่ไหม
1: อยากให้เป็นคนที
0: ่มันเป็นความต่อเนื่องกัน
2: มันจะต่อเนื่อง
0: ต้นกับมัธยมปลาย
2: นิสัยเหล่านี้ก็จะติดไปถึงอุดมศึกษานะแล้วตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งพวกเรามักลืมแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยไม่เน้นย้ำกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนวเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หรือเรื่องชุมนุมเป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กเนี่ยเลือกที่จะส่งเสริมตัวเองเลือกที่จะร่วมกิจกรรมเมื่อเลือกอย่างหลากหลายจัดอย่างมีคุณภาพนักเรียนก็จะค้นพบตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะเรามีหน้าที่จัดให้เขาค้นพบเมื่อค้นพบเสร็จคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองโรงเรียนต้องช่วยกันสนับสนุนในความชัดเจนตรงนั้นนะฮะซึ่งภาพเก่าเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนี้กันมากมายนะเป็นจุดเน้นของท่านที่ สร้างขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทำให้พวกเราได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้น
0: ผมฟังพออย่างนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆจุดเน้นที่ทางกระทรวงให้มาเนี่ยทำอยู่แล้วหรือเปล่าเราก็ทำดำเนินการอยู่แล้วทีนี้มันกำหนดให้ชัดเจนมากขึ้นมันจะทำให้มีผลดียังไงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเอาในเมื่อทำอยู่แล้วนี
2: ่ผมว่าต้องแลกเปลี่ยนต้องแลกเปลี่ยนกันใครที่ทำแล้วได้ผลอย่างไรนะฮะทำอาจจะเป็น good practice ก่อนนะยังไม่ได้ทดลองแต่รู้สึกได้ผลกระบวนการดังกล่าวทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนทำให้รู้สึกว่าเออเขาคิดแบบมีเหตุมีผลกล้าพูดกล้าที่จะตอบโต้กันนี่คือเรื่องใหญ่ของเด็กไทยซึ่งหลายโรงเรียนดีขึ้นแล้วขณะนี้ทั่วประเทศไทยดีขึ้น
0: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียกคุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
3: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
3: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราฉันก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเธอต้องช่วยครู
0: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
3: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอ่ะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังไหนค่ะแล้วเขาก็บอกเอออยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
0: แ
3: ล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
0: ่
3: เงี้ยค่ะ
0: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
3: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลยอ๋อ
0: คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
3: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
0: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆเวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง

0: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียก
1: Larry.
0: คุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
1: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
1: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราเช่นก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมุติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเธอต้องช่วยครู
0: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
1: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาแล้วยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาอธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
0: ่
1: เงี้ยค่ะ
0: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
1: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลยอ๋อ
0: คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
1: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
0: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆ เวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง
2: จริงๆอย่างตัวอย่างที่คุณแอลลี่บอกเนี่ยคือฟังดูแล้วนะดูลักษณะการคิดการทำมันไม่น่าเบื่ออยู่แล้ว ผมเห็นครูแอลลี่ก็เลยนึกถึงคำขวัญวันครูโลกนะครับว่า education quality is teacherquality เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของครูอยากเห็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนนำไปสู่จุดเปลี่ยนการปฏิรูปได้
0: จากเคยเป็นนักเรียนมาก่อนเนี่ยคุณครูแบบคุณครูแอลลี่ผมว่าน้อยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าสอนยืนสอนแล้วก็มันพูดตรงๆว่าอาจจะน่าเบื่อใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าร
2: ุ่น
0: พันแ
2: ท้รุ่นคุณภาสิ
0: อาจจะนานแล้วอาจจะ
2: นานแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้ว
0: ไม่อย่างนี้ในกระทรวงเองมีหลักสูตรพัฒนาไหมผมว่ามันเป็นเทคนิคการสอนของครู
2: ตัวนี้เล่าให้ฟังเลยก็ท่านผอ.ประกาศเสร็จก็อยู่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเราประเมินผู้บริหารโรงเรียนทั้งประเทศเลยนะครับ
0: ครับ
2: 32,000กว่าโรงแล้วคุณครูเนี่ยเราบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ประเมินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำไปเลย5วิชาหลักนะภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา5วิชาหลัก
0: ครับ
2: ต้องเน้นไปพิเศษเรามีการอบรมครูแกนนำทราบของเราเป็นครูแกนนำด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นนะครูแนวครูดนตรีอบรมหมดปีแล้วก็เน้นที่มัธยมศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนี่ก็คือจุดเปลี่ยนไง อย่างที่คุณภาสิทธิ์บอกว่าถ้าอย่างนี้มันได้จะต้องเปลี่ยนอย่างไรก็นี่คือกระบวนการอย่างหนึ่งที่สพฐเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วก็ให้ทางสพมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับสพปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามจุดเน้นที่กำหนด
3: กับเรียนท่านว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณหญิงกสมากำลังจะเกษียณราชการ
0: ครับ
3: ท่านเคยไปให้กำลังใจเราที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะ
0: ครับ
3: ผมหาเครือข่ายสตรีสุนทรการเนี่ยเป็นศูนย์แนะแนวนะของจังหวัดแล้วเราก็ไปหาเครือข่ายกรมสุขภาพจิตที่นั่นมีโรงพยาบาลยุวประสาทท่านกรุณาไปทำ MOU นะหัวข้อในการทำ MOU ข้อตกลงของเราระหว่าง กระทรวงเรากับกระทรวงสาธารณสุขก็คือการจัดกิจกรรมเชิงบวกให้กับครูประจำชั้นที่จะนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรากฏว่าขณะที่เราไปทำที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะเราทำทั้งจังหวัดเลยเป็นสมุทรปราการโมเดลได้ผลดียิ่งเลยก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิ่งขึ้นสูงวิ่งขึ้นทันทีนะฮะแล้วก็ขณะนี้ขยายผลไปยังโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยขณะนี้สตรีวิทยาก็ติดต่อเข้ามานะฮะทางที่สุพรรณบุรีโรงเรียนกันสูตร
2: นะครับ
3: ก็ติดต่อเข้ามานะฮะสพม.6ที่เขาเนี่ยคือพอเขาไม่เห็นกระบวนการแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าใช่เลย
0: เอาไปใช้ได้จริง
3: การที่เราจะให้เด็กมีความสุขในการเรียนเนี่ย
0: ครับ
3: ครูก็ต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงบวกครูก็จะมีความสุขด้วย
1: ใช่นะฮะตอนแล้วมีความสุขจริงอ่ะสนุกมากเลยอ่ะ
3: ตอนนี้ครูอาจจะยังไม่ค้นพบเราก็ต้องไปแนะนำกัน
0: ต้องไปแนะนำให้ครูค้นพบเร็วๆหน่อยก็ดีการเรียนการสอนจะได้สนุกสนานแต่ฟังอย่างนี้เอาปิดท้ายสักนิดสำหรับครูแอลลี่มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับสอนก็สนุกสนานแต่ว่าในฐานะที่ดร.ปัญญาก็อยู่ตรงนี้แล้วจะฝากอะไรไว้ไหมที่อยากจะให้มีการพัฒนาต่อไปในเชิงนโยบายก็ได้นะครับกับทางสพท.
1: ก็เรื่องของหลักสูตรนะคะตอนนี้โรงเรียนใช้3หลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544นะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นของม.3กับม.6หลักสูตรแกนกลาง2551ก็เป็นของม.2กับม.5และตอนนี้ม.1กับม.4เนี่ยใช้หลักสูตรแกนกลางปี2551บวกกับมาตรฐานสากลค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่ารู้สึกหลักสูตรมันเยอะครูพยายามจะปรับตัวเองให้เข้ากับหลักสูตรก็ไม่ค่อยจะทันนะคะพยายามปรับอะค่ะทำไงจะแก้ได้อะค่ะ
2: ครับก็เห็นว่าตัวหลักสูตรอย่างที่ว่าวันนี้เราเป็นปีที่ประกาศใช้หลักสูตร2551ทั่วทั้งหมดก็เลยมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่นะครับนี่คือความเร็วของเนื้อหาสาระผมจะบอกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยซึ่งผมก็เคยเรียนเน้นย้ำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ปรากฏนะซึ่งถ้าเอาเป็นครูอย่างครูแอลลี่เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องทำหลายด้านเพราะครูแอลลี่คงจะสอนตั้งแต่ม.1ถึงม.6
1: ม.1 ม.2 ม.3 ม
2: .4 ค่ะอ๋อครับแต่ส่วนนี้ก็เห็นว่าวิธีการเนี่ยมันตรงผมอยากให้เป็นแบบอย่างนะครับว่าจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น2ที่จัดการเรียนรู้ที่โยงเข้ากับวิถีชีวิตผู้เรียน
1: ใช้
2: สื่อใช้หลักสมาร์ทเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและที่สำคัญมากก็คืออย่างที่ท่านพ.ประกาศได้พูดเป็นผู้นำทางวิชาการมองหลักสูตรมองการสอนแล้วชัดผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดทางโรงเรียนมัธยมเนี่ยเล่นตรงนี้เต็มเต็มแล้วตรงๆอย่างนี้นะเรากำลังจะมีความภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตในการที่จะผลิตคนการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าจะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มันต้องอาศัยแรงกระตุ้นหรือว่าวิธีกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่ทางพ่อประกาศสิทธิ์ที่ควรเรียกให้ทำไงจะได้เป็นทุกคนก็ฝากทางบ้านนะคร
0: ับ ครับแต่ฟังพูดถึงเรื่องหลักสูตรพอดีจุดเน้นข้อนึงก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ไหมครับที่อยากจะให้เป็นภาษาที่สามารถสากลแล้วก็ใช้กันได้คุณครูแอลลี่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมครับแต่ละคนบางคนอ่านได้เขียนไม่ได้แล้วต้องมาเรียนด้วยกัน
1: คือในช่วงเช้านะคะก่อนโรงเรียนเข้าเวลาสัก7โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยก็จะเอานักเรียนพวกเนี้ยเรียกที่พวกที่เรียนอ่อนๆเนี่ยมาเรียนพิเศษในตอนเช้า
0: อ๋อหมายถึงจัดเวลาเพิ่มให
1: ้สำหรับเด็กที่เรียนอ่อนค่ะแล้วก็ในคาบเรียนเนี่ยจะให้เด็กเก่งนั่งคู่กับเด็กอ่อนเพื่อให้เด็กเก่งเขาได้สอนเด็กอ่อนนะคะ
0: จัดประกบกันไป
1: ประกบกันค่ะ
0: อ๋อก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
1: กันระยะนมิตรค่ะ
0: พอประกาศเสร็จแล้วครับเจอปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าพื้นฐานนักเรียนไม่เท่ากัน
3: มีทุกโรงเรียนนะฮะที่ทางครูแอลลี่เนี่ยดูแลเด็กตอนเช้าที่สตรีสุขภาพเนี่ยมีรายการ after school program นะฮะเราให้นักเรียนชั้นม.1 นะที่ต้องการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องวิชาต่างๆเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วเราก็ใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยพี่เนี่ยได้ลงมาดูนักเรียนรุ่นน้องวันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ผลทั้งด้านจิตวิทยาพี่ลงไปดูแลน้องน
0: ้
3: อง
0: จะ
3: ร
0: ู้
3: สึกอบอุ่นผูกพันนะฮะขณะเดียวกันก็ได้ใช้เวลาว่างก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ย ได้ทบทวนนะฮะ
0: ถามพออีกสักนิดนึงนะครับดูแลบริหารในโรงเรียนมีทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแต่มัธยมปลายเนี่ยเด็กก็มักจะเลือกที่จะเรียนสายวิทย์กันแต่สายวิทย์ทีนี้โอ้โหมีทั้งต้องเรื่องอุปกรณ์เรื่องคุณภาพครูต่างๆพบปัญหาอะไรบ้างไหมครับในส่วนของโรงเรียนของพออ
3: โรงเรียนใหญ่ๆอย่างพวกผมเนี่ยปัญหาจะน้
0: อ
3: ยนะฮะแต่ก็เริ่มประสบปัญหาน่าจะคล้ายๆกันทั่วประเทศก็คือข้อหนึ่งความเชื่อของนักเรียนเนี่ยว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วต้องดีกว่าอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับ
3: ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนนักเรียนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเกิดคุณภาพที่แท้จริงเนี่ยมีไม่ถึงนะฮะยังมีน้อยอยู่ข้อสองชัดเจนมากทั่วประเทศขณะนี้ครูขาดขาดครูนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะก็เช่นเดียวกันโรงเรียนใหญ่อย่างสตรีสุดประการเนี่ยปัญ

0: ก็ยังไม่ชัดเจน
1: ครับ
0: แต่ก็กล่าวเรียนว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะต้องทางเวเดอร์เนี่ยต้องตอบปัญหาอันนี้ยังชัดเจนเลย
1: ดร.ปัญญาครับ
2: ประเด็นแรกเนี่ยก็คือก็ต้องอาศัยหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนอย่างที่ท่านพ่อประกาศเสร็จนะครับสตรีสมุทรปราการไม่ห่วงนะครับเพราะเป็นโรงเรียนยอดนิยมใครๆก็อยากเข้าครับ
1: ครับ
2: ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องครูเนี่ยพอพูดถึงครูผมอยากจะบอกข้อมูลอย่างนี้นะในช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนี่ยเราพบว่าในช่วง10ปีเนี่ยจะมีครูใหม่เข้ามาแทนที่ครูเก่าเนี่ยมากกว่า 150,000 คนนะครับ
1: ครับ
2: เพราะตรงนี้เองก็ต้องฝากไปทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านที่สำคัญมากคือคนต้องมีใจรักเป็นครู
1: ครับ
2: แล้วก็บอกไปทางบ้านนะครับมีลูกมีหลานนะเรียนดีเรียนเก่งเรียนเป็นครูนะครับท่านจะทำประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราทำไมมาเรียนครูแล้วคะแนนไม่ค่อยจะดีแหมไอเราฟังแล้วก็ใจหายวาบเลย
1: แล้วมาเป็นครู
2: แล้วมาเป็นครูแล้วก็ถ้าครูไม่ดีแล้วเมื่อกี้ผมเคยพูดว่าถ้าคุณภาพครูมันก็คือคุณภาพเด็กเด็กไม่มีทางที่จะเลยไปถึงเลยคุณภาพครูหรอกเว้นเสียแต่บางคนที่ได้หลายครูนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาครูเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้จะมีครูเกษียณอีกมากนะครับจะมีครูต้องมาทดแทนเยอะเพราะนั้นตรงนี้ก็พอประกาศสิทธิ์ก็เป็นห่วงก็ตรงกับที่สพท.
1: ครับ
2: ได้เตรียมการซึ่งจะต้องประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแม้กระทั่งทางสำนักงานเลขาธิการครูสภาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการในการบริหารงานบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆและที่สำคัญยิ่งก็คือสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นแกนหลักในการที่จะผลิตและพัฒนาครูเข้ามาสู่ยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการทำงาน
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยทั้ง3ท่านผู้ว่าข้อมูลที่วันนี้ได้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและก็พัฒนาได้ในอีกหลายโรงเรียนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการครับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ชัดเจนทั้งระดับประถมและมัธยมนะครับรวมไปถึงได้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของในแต่ละโรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูหรือว่าผู้อำนวยการจากโรงเรียนหลายๆท่านที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาใช้ในหลักสูตรหรือว่าในโรงเรียนของท่านได้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการย้อนหลังครับสามารถติดตามได้ที่ www.thaiteacher.tv นะครับรวมไปถึงทางทีวีก็ติดตามได้ที่ไทยคม5ช่อง36 KU band นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้พบผู้ชมช่วงท้ายปีสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วครับในปี2554นั้นเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของพวกเราชาวไทยครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาครับ2สัปดาห์ของ Teachers Talk จะเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนเชื่อว่าหลายๆท่านเพื่อนครูคงจะเคยนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาสอนกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งเอามาสอนในห้องเรียนสอนแล้วจะเอามาใช้ในบริหารจัดการโรงเรียนนั้นจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนถึงจะถูกต้องและมีที่ไหนใช้กันไปบ้างแล้วผลเป็นอย่างไรวันนี้จะพูดคุยกันครับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการดร.ปรียานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้อยากให้ครูใหญ่และผู้อำนวยการติดตามชมจนจบเลยนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ปรียานุชก่อนนะฮะอาจารย์ย้ำกับผมว่าต้องใช้คำว่าปรัชญาแล้วมีของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทำไมต้องมีคำว่าของ
2: ค่ะ

0: ก็เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเนี่ยนะคะอยากจะทบทวนค่ะว่าคำที่พระราชทานมาให้เมื่อพุทธศักราช2542เนี่ยนะคะคือคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ทำไมต้องมีคำว่าของพวกเราเนี่ยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกนะคะที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสเมื่อปี2540นะคะที่หลังจากนั้นเนี่ยปี2542เนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานหลักคิดซึ่งก็คือปรัชญาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี2540พระองค์ท่านเองก็ยังรับสั่งด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้พูดมาแล้วตั้ง20กว่าปีก็คือตั้งแต่ปี2516-17เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นจริงเป็นหลักคิดในการที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศในการบริหารจัดการแล้วก็ในการดำเนินชีวิตจึงเป็นปรัชญาหลักคิดของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี40จึงต้องมีคำว่าของค่ะ
1: เอาไปใช้ไปพูดก็ต้องมีให้ครบนะมีคำว่าของด้วย
0: ควรจะ
1: ปรัชญา
0: ความถูกต้องใช่ค่ะ
1: ครับเราท่องกันได้3ห่วง2เงื่อนไขรู้หมดว่าเอ๊ะคืออะไรรายละเอียดต่างๆนะครับแต่พอจะเอามาใช้กับบริหารจัดการโรงเรียนนะฮ
0: ะ
1: เราต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือจะมาใช้ยังไงฮะอาจารย
0: ์ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนนะคะหลังจากที่เราทำงานไประยะหนึ่งเนี่ยเราพบว่าเรื่องการเรียนการสอนพอเพียงเนี่ยเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรเนี่ยนะคะจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่เรียนรู้ภายใต้บริบทแห่งความพอเพียงนั่นหมายความว่าท่านผู้บริหารศึกษาเนี่ยจะต้องเอาหลักพอเพียงเนี่ยมาใช้บริหารจัดการจนกระทั่งเป็นวิถีในการปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียนเขายกตัวอย่างง่ายๆสุดเลยซึ่งพวกเราพบกันประจำนอกจากผู้บริหารแล้วเนี่ยเรื่องงบประมาณนะคะเราจะจัดการงบประมาณอย่างไรเราได้รับงบประมาณมาเท่าไหร่เราจะสรรหางบประมาณอย่างไรเนี่ยหนึ่งต้องคำนึงก่อนว่าความพอประมาณนะคะเรามีงบประมาณตั้งมาเท่าไหร่จะต้องใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะคะเหตุผลทำไมต้องใช้อะไรมาก่อนมานี่เป็นเรื่องหลักเหตุหลักผลละนะคะแล้วเรามีเท่าไหร่แล้วถ้าไม่พอบางเรื่องจะเป็นจริงจะต้องสรรหางบประมาณอื่นๆเพิ่มขึ้นมาจะแสวงหาอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมนำความรู้นะเดียวกันบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรไม่เสี่ยงไม่ประมาท บางครั้งสมมติว่าตั้งงบประมาณนะคะจัดซื้อจัดจ้างต่างๆพอไปครึ่งปีหมดงบแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการจัดการบริหารงบประมาณเนี่ยอย่างไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วเดี๋ยวจะยิ่งเรื่องความสุจริตอันนี้สำคัญมากเลยต้องใช้คุณธรรมในการจัดการผ่านงบประมาณเห็นไหมคะเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้บริหารเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการงบประมาณของโรงเรียนค่ะ
1: ปรัชญานี้นำไปใช้ได้ในทุกจุดในการบริหารโรงเรียนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านรัฐมนตรีเห็นความสำคัญอย่างไรครับทำไมถึงอยากจะให้ทุกโรงเรียนในเมืองไทยบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
2: คือตามจริงการน้อมนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นผมคิดว่าทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะต้องมีส่วนในการที่จะน้อมรำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในเชิงของการบริหารจัดการในเชิงของการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตจริงของแต่ละคนวัฒกรรมเนี่ยทุกคนพูดได้หมดแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะต้องนำเอาแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านทรงนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาพระราชทานกับคนไทยในฐานะที่ผมมารับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขผมเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้คนไทยของเราได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกระบวนการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะให้การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริงนั้นมันต้องผ่านกระบวนการในการกล่อมเกลาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากการท่องจำปรัชญานี้เนี่ยเป็นปรัชญาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการพระราชทานในเรื่องนี้แล้วก็ได้นำมาปรับปรุงในหลายส่วนด้วยกันในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่โดยตรงก็คือว่าได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อต้องการที่จะให้การขยายผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำไปสู่เด็กและเยาวชน
1: ครับ
2: ซึ่งถือว่าเป็นต้นกล้าที่จะไปเป็นพลเมืองของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
1: ท่านรัฐมนตรีครับเรามีตัวอย่างของการที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการโรงเรียนไหนแล้วผลมันเปลี่ยนไปแตกต่างชัดเจนเนี่ยมีให้ดูบ้างไหมครับ
2: ในขณะนี้เราก็มี

0: ถานศึกษา
1: ครับ
0: ที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมด 1,261 โรงเรียน
1: ครับ
0: เป็นโรงเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยทั้งหมด999โรงเรียน
1: ครับ
0: นอกนั้นก็เป็นสถานศึกษาที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาของการศึกษา
1: ครับ
0: นอกโรงเรียนประกอบกับปีหน้านี้เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา
1: คร
0: บรอบ84พรรษาก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขยายผลโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจาก999ในโรงเรียนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1: ก็
0: จ
1: ะเพิ่ม
0: เป็น 9,999 โรงเรียนนะครับนอกจากในโรงเรียนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างแล้วกระทรวงการก็มีเป้าหมายในการปฏิรูปซึ่งผมยึดโยงเรื่องนี้เข้ามาด้วยกัน
1: ครับ
0: คือเป้าหมายที่4ก็เรียกว่าสถานศึกษายุคใหม
1: ่เป็นยังไงฮะต้องเป็นยังไง
0: สถานศึกษายุคคือเราจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
1: ครับ
0: โรงเรียนระดับตำบลเรียกว่าโรงเรียนดีประจำตำบล
1: ครับ
0: โรงเรียนระดับอำเภอที่โรงเรียนในขวัญเดิมนะครับก็จะเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอนอกจากนั้นโรงเรียนระดับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล
1: ครับโดยทุกขนาดเนี่ยก็จะนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับ
1: เศรษฐกิจพอเพียง
0: รวมทั้งโรงเรียนที่เป็นรูปแบบพิเศษเช่นโรงเรียนจุฬาภรณ์เนี่ยก็หลายโรงเรียนนะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งปีนี้ผมก็เพิ่งขอมติคณะรัฐมนตรียกฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะอยู่กินนอนประจำจัดสรรประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวให้ 94,000 ต่อนักเรียน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ทั้งการบริหารจัดการ
1: ครับหลายโรงเรียนดูตอนนี้อาจจะอยากเป็นหนึ่งใน 9,000 ที่จะต้องเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจารย์แนะนำยังไงดีครับจะนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเริ่มตรงไหนจุดไหนในโรงเรียนการบริหารดี
2: ค่ะ1เริ่มจากการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที
1: ่อ
2: ันนี้คือหลักพอประมาณค่ะใช่ไหมคะทำอย่างไรจะพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่เรามีอยู
1: ่ความจริงของพื้นที่นี่ดูด้านไหนฮะ
2: ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนมีพื้นที่10ไร
1: ่ครับ
2: นะคะนี่เรื่องการจัดการเรียนการสอนอ่ะเหตุผลก่อนว่าทำไมเราต้องการจัดการการสอนนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องภาษาไทยเรื่องสังคมเรื่องต่างๆนานา
1: ครับ
2: แล้วเรามีพื้นที่10ไร่โรงเรียนเราจะจัดการอย่างไรให้เกิดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูวิทยาศาสตร์จะต้องสอนเรื่องคุณสมบัติของดินเราก็ให้เด็กไปทดลองสิคะว่าอาจจะแบ่งว่าดินส่วนนี้มีลักษณะอย่างไร
1: ในโรงเรียนของเราเลย
2: ทดสอบปลดทดสอบด่างทดสอบต่างๆนานาหรือในชุมชนเอง
1: อาจารย์หมายถึงเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ที่เห็นจับต้องได้จริง
2: ๆเริ่มต้นเลยคือสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองว่าเรามีศักยภาพมีทรัพยากรอะไรเริ่มจากผู้บริหารก่อนเนี่ยนะคะชุมชนมีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างไรวิชาความรู้ที่เราต้องสอนตามหลักสูตรเนี่ยนะคะไม่ใช่สอนลอยๆแต่เอามาผูกยึดกับความเป็นจริงกับสภาพความจริงของสังคมอ
1: ัน
2: นี้เป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดนั่นก็คือหลักการจัดการอย่างพอประมาณพอประมาณกับภูมิสังคมคำว่าภูมิสังคมเนี่ยเป็นศัพท์ที่พระเจ้าหัวราชทานมาซึ่งดีมากเลยมาจากคำว่าภูมิประเทศสังคมการไปอยู่ร่วมกันจะทำอะไรก็ตามแต่คำนึงถึงภูมิสังค
1: ม
2: สองต้องไปเห็นเป็นผลทำอะไรก็ตามแต่ต้องคิดให้รอบคอบทำแล้วจะเกิดผลอะไรแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้มาวิทยาศาสตร์สังคมต่างๆนั้นเนี่ยเอามาช่วยในการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนได้อย่างไรสุดท้ายสำคัญมากภูมิคุ้มกันคือทำอะไรต้องไม่เสี่ยงไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทนะ
2: ไม่ประมาทอันนี้สำคัญก็คือเรื่องมีภูมิคุ้มกันทีนี้พอทำแบบนี้เนี่ยคุณครูทุกคนโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้บริหารเนี่ยนะคะทำอะไรก็ตามแต่นึกก่อนว่าเราทำไปทำไมหลักเหตุหลักผลทำอย่างไรให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วจัดการอย่างไรไม่ประมาทสามห่วงเอามาใช้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเกิดการเรียนการรู้ที่สนุกสนานแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงนึกคิดว่าอย่างพอเพียงเนี่ยเป็นวิชาชีวิตเราจะคบเพื่อนอย่างไรจะใช้เงินอย่างไรจะใช้ทรัพยากรรอบตัวอย่างไรจะอยู่ในสังคมอย่างไรเราต้องมีวิชาชีวิต
1: หมายถึงต้องเอาหลักนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจนเป็นตัวเราไปเลย
2: เพราะพระองค์ท่านพระราชทานมาให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตถูกไหมคะ
1: อาจารย์หมายถึงคุณครูก็ต้องเอาไปใช้ด้วยในชีวิตของครู
2: ทุกคนเลยค่ะคุณแอดด้วย
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ทุกคนคนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลย
2: ค่ะ
1: หรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้ หรือยังไงฮะไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
2: คืออย่างนี้ค่ะเนี่ยคิดว่าโชคดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องพอเพียงก่อนเพราะว่าไม่ยังไม่รู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนยังไง
2: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าครูเริ่มมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
1: แต่ก่อนผ่อนตลอด
2: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะแยะมากมาเลยหลังจากใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกละเราก็ต้องอ้าวตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุรุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมสองไม่มีครูก็บอกพอไม่พอเพียงพอไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
1: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมเราต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบที่เป็นอย่างนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตของเราทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นไหมก็ใช้ในหลักแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่

ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v 1ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v 2นั่นเองซึ่ง v 2เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v 1เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v 2ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v 1และ v 2ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v 1และ v 2ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อน
ันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กําลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ใน

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้ามาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล่งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ

0: จ้าไปผู้เดียวเถอะ
1: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
0: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยกะอยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
3: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
4: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: าใครรู้คณิตศาสตร์เนี่ยอย่างลึกซึ้งหรือว่าอย่างมีความเข้าใจเนี่ยคนคนนั้นอาจจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาด
1: อาจารย์สุรัตน์อินทสังนักคณิตศาสตร์ศึกษาผู้ที่หลงไหลในตัวเลขและมีมุมมองใหม่ๆของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำรา
0: เป้าหมายของผมก็คือทำให้คนอื่นๆเนี่ยชอบคณิตศาสตร์เพราะนั้นจะต้องทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของมันความสนุกของมันความตื่นเต้นของมันวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะนำเสนอคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวของคนทั่วๆไปนี่แหละว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเชื่อมโยงให้เห็นว่าสมการที่เขาได้เรียนรูปเรขาคณิตต่างๆที่เขาได้เรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างไรนะคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่นะครับ
2: สวยมากเลยอาจารย์เรายังอยู่กันที่สวนหลวงร.9นะครับในตอนเลขหมุนรอบตัวเราตั้งแต่คบกับอาจารย์มา1ตอนแล้ว
0: เป็นไงบ้างครับ
2: มองอะไรเป็นตัวเลขไปหมดเลยครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเลขนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าพวกเรขาคณิตต่างๆทั้ง2มิติ3มิติเนี่ย
2: รูปทรงอะไรต่างๆก็ยังเป็น
0: ก็เป็นคณิตศาสตร์ด้วยตัวอย่างเช่นนี่เลยครับอ
2: ันนี้เค้าเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นโดมครับที่ข้างในเนี่ยจะปลูกพืชที่ต้อง
2: ฤดูร้อนพืชทะเลทราย
0: ใช่เช่นกระบองเพชรนะฮะเป็นพืช
2: อันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์เป็นเลขครับ
0: ใช่ลองดูนะมันมีรูปอะไรบ้างครับที่เราสังเกตเห็น
2: สามเหลี่ยมนี่
0: ผมเห็นครับเห็นรูปสี่เหลี่ยมไหมครับ
2: สี่เหลี่ยมมีครับ
0: มีครับสี่เหลี่ยมด้านขนาน
2: ด้านขนาน
0: มีด้านขนานกัน2คู่จินตนาการครับคณิตศาสตร์
2: สี่เหลี่ยมกลางหมู
0: ครับใช่ครับถูกต้องรูปสี่เหลี่ยมกลางหมูก็มีและรูปหกเหลี่ยม
2: หกเหลี่ยมมาหกเหลี่ยม
0: นะแล้วจริงๆก็อาจจะมีมุมมองต่างๆจากนี้ได้อีกนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากบวกลบคูณหารในเรื่องเลขาคณิตทุกอย่างต้องอาศัยการสังเกตครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
2: ถ้าเกิดเรามีหัวใจที่อยากสังเกตรับรองว่าทุกอย่างก็ดูเป็นเลขเป็นคณิตศาสตร์ได้หมด
0: จะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา
2: อาจารย์ครับงี้ก็แสดงว่าเรามีตัวอย่างดีๆมาแนะนำทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนเองสิครับ
0: แน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างของแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถแปลงไปเป็นสื่อการสอนแล้วก็ตัวอย่างคำถามสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนได
2: ้ดีครับอาจารย์เราไปหากันเลยครับตรงไหนดีอาจารย์
0: เต็มเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน
2: อาจารย์นำไป

0: นี้ผมมีความมั่นใจพร้อมจะเรียนรู้มากๆครับอาจารย์ครับ
1: ดี
0: สอนต่อเลยครับอาจารย
1: ์ดีมากครับเพราะนั้นไหนๆเรามาถึงสวนแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะให้คุณบุ้ยเป็นทำตัวเป็นคนสวนก็แล้วกัน
0: ให้ผมจินตนาการเป็นคนสวน
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ
1: โอ้โห
0: เพื่อความสมจริง
1: เตรียมอะไรมาด้วยครับเนี่ย
0: รู้เลย
1: พร้อมมากเลย
0: ต้องให้ผมเป็นคนสวนอันนี้ไม่ใช
1: ่ดีครับ
0: โยนทิ้งไปเลย
1: ดีครับ
0: เลย
1: ดีมากนะใส่หมวกนิดนึงเดี๋ยวร้อน
0: ได้เลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับงานวันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณบุ้ยเนี่ยขึ้นไปเอาใบไม้ที่แห้งข้างบนเนี่ยลงมาแล้วก็ตัดเล็มให้เรียบร้อย
0: สบายมากสบายมาก
1: แต่เดี๋ยวก่อนผมว่านะ
0: อาจารย์ท่านลืมไปแล้ว
1: ผมว่าม
0: ีตัวอย่างแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ควรใช้กำลังคุณจะใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
1: ถูกต้อง
0: โอ้ตายแล้วทำไงดีอาจารย
1: ์เดี๋ยวเราจะต้องหาบันไดมาแต่ผมอยากทราบว่าบันไดเนี่ยควรจะสูงสักเท่าไหร่ดีคุณบอยคิดว่าคุณจะทำยังไงดีฮะถึงจะรู้ว่าจากพื้นดินถึงบนสุดเนี่ยสูงประมาณกี่เมตรมีอุปกรณ์ช่วยถ้าทำหน้างงอย่างนี
0: ้ไม่รู้ว่าผมถูกใบรับประทานไปแล้วครับ
1: แล้วผมว่าเราอาจจะใช้อุปกรณ์วันนี้เมื่อกี้เห็นถือร่มมา
0: อยากได้ร่มเหรอครับ
1: เอามาใช้ประโยชน์ได้ไหม
0: ได้ครับอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์
1: คุณบ๊วยคิดว่าจะหาความสูงยังไงดีเรารู้ความสูงของตัวเราเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: และเราก็รู้ความยาวของร่มไหม
0: รู้ต่ออย่างเงี้ยครับ
1: เราก็ต่อขึ้นไปนี่เลยแต่เป็นไงครับถึงไหม
0: ไม่ถึงครับ
1: ไม่ถึง
0: แสดงว่าวิธีร่มใช้ไม่ได้ในกรณีนี้
1: ใช้ไม่ได้เพราะว่าร่มสั้นเกินไป
0: ครับ
1: ครับเราลองดูไหมเดี๋ยวเรามาเล็งกันดูว่าเราจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างก่อนอื่นเราต้องสังเกตก่อนว่าเสาจากพื้นขึ้นไปถึงจุดนี้นะครับจากจุดนั้นขึ้นไปเห็นไหมมันโค้งเลยสังเกตไหมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรเอ่ย
0: ครึ่งวงกลมครับ
1: ถูกต้องนะแล้วครึ่งวงกลมเนี่ยเราสามารถที่เอาสมบัติของวงกลมเนี่ยมาอธิบายหาความยาวที
0: ่
1: เรา
0: พายแน่นอน
1: นี่นะครับตอนนี้เรามีแบบนี้แล้วตรงนี้เป็นจุดที่มีโครงเหล็กมาเชื่อมต่อนะครับแล้วจุดนี้คือ
0: ครึ่งวงกลม
1: สังเกตดีก่อนวงกลมนะฮะจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้คือรัศมีตรงนี้คืออะไรครับรัศมีเหมือนกัน
0: รัศมี
1: ทุกเส้นเป็นไงครับ
0: เท่ากันครับ
1: ยาวเท่ากันนะเพราะนั้นถ้าเราลากขึ้นไปนะตรงนี้ก็คือรัศมีจุดนี้ก็คือรัศมี
0: อ๋อใช่เราคือตรงกลางเราวัดแค่นี้เอง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณบัวสามารถวัดความยาวตรงนี้ได้ไหม
0: ได้สิครับ
1: เราก็วัดจากเสาตรงนี้มาเสาต้นนี้แล้วเป็นไงครับทำไงฮะ
0: ความยาวของด้านนี้หารครึ่งก็จะได้ความยาวของอันนี้
1: ถูกต้องเพราะมันเป็นรัศมี
0: ถูกต้อง
1: ของวงกลมเดียวกัน
0: ตอนนี้เริ่มมีรัศมีแล้วไม่รอ
1: เอาละนะดีมากเลยเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไป
0: ครับถ้างั้นผมไม่จำเป็นต้องตรงนี้ผมขออนุญาตถอดก่อนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วครับอาจารย์เชิญครับต่อเลยครับแล้ววิธีการอย่างนี้นอกจากใช้อย่างนี้แล้วใช้อะไรได้อีกครับอาจารย
1: ์คนที่เขาทำงานก่อสร้างนะครับเขาต้องวางแผนถ้าเขาไม่คำนวณก่อนเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าควรจะเอาโครงเหล็กเนี่ยมาความยาวเท่าไหร่ถ้าเอามาเกินเป็นไงครับเสียของนะถ้าเอามาขาด
0: ต้องซื้อเพิ่มอีกเสียเวลาอีก
1: เพราะนั้นถ้าเราคำนวณไว้ล่วงหน้าก็จะดีใช่ไหมครับ
0: จริงๆเราจะได้รู้ว่าช่างหลอกเราหรือเปล่าด้วย
1: โอ้ถูกต้อง
0: ในการทบทวนช่างด้วย
1: ถูกต้อง
0: เจ๋งมาก
1: ถูกต้อง
0: คณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆไปต่อครับอาจารย์มีอีกไหมครับ
1: มีอีกเยอะเลย
0: ของขึ้นแล้วครับ
1: งั้นไปกันเลย

0: ครับเราเดินหลายรอบมากครับอาจารย์รายการการศึกษานะครับไม่ใช่มิวสิกวิดีโอ
1: ผมที่ให้อ
0: าจารย์หาอะไรอยู่ครับ
1: ผมอยากจะพาคุณบุ้ยมาที่นี่ครับนี่ครับ
0: วงเวียน
1: นี่ครับวงเวียนผมอยากจะมอบหมายภารกิจนะครับคือผมอยากจะปลูกหญ้าตรงนี
0: ้
1: นะครับพื้นที่ของวงกลมเนี่ย
0: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่คุณบุ้ยจะมีวิธีการยังไงบ้าง
0: นี่มีนาฬิกาอยู่ตรงกลางแล้วจุดศูนย์กลางมีแล้วแล้วก็เข้าไปวัดเลย
1: เดี๋ยวครับห้ามเข้าครับเพราะว่าเราจะไปหยิบต้นไม้เขาตายซะก่อนเออถ้าเป็นอย่างนี้คุณบุ้ยคิดว่าจะหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยได้ยังไงครับ
0: สักครู่ครับอาจารย
1: ์คิดก่อนใช่ไหมจอกไปเนี่ย
0: นึกออกแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ทำยังไงครับบวย
0: เข้าไปหารัศมีไม่ได้แล้วยังเหลือเส้นรอบวงอยู่แล้ววัดความยาวเส้นรอบวงเราก็จะได้เท่ากับพื้นที่ได้เหมือนกันครับ2ไพอาร์ครับอาจารย
1: ์โอ้ใช่แล้วเรามีอุปกรณ์ไหมตัวช่วย
0: ผมมีเชือกครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: เชือกแต่ว่าผมตีมาสั้นครับเชือกความยาวแค่เมตรเดียว
1: อ่ะเม็ดเดียวจะหาความยาวของเส้นรอบวงได้ไหม
0: ก็ได้นี่ครับแต่ว่าหลายรอบหน่อย
1: โอเคได้งั้นเราลองทำกันเลย
0: อาจารย์ยืนไว้เป็นตัวจุดเริ่มต้นครับ
1: ดีมากดีมากผมสบายดีนึกว่าจะใช้ให้ผมเดิน
0: เดี๋ยวนับนะครับ
1: หนึ่งครับ
0: สิบเก้าย
1: ี่สิบพอดีเลยยี่สิบ
0: ครึ่งหนึ่งพอดีเลย
1: เพราะฉะนั้นสรุปว่าไงครับ
0: เส้นรอบวง40เมตรครับ
1: 40เมตรสบายมาก
0: ความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2ไพอาร์ครับ
1: ถูกต้องผมเขียนให้เลย2คูณไพแล้วก็คูณกับรัศมีเท่ากับ
0: 40
1: เมตรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะคำนวณหาร
0: ัศมีได
1: ้เพราะนั้นรัศมีก็ต้องเท่ากับ40
0: หารด้วย
1: หารด้วย
0: 2ไพ
1: 2ไพ
0: ถ้าเกิดเราหารไพก็คือ 3.14 ครับ
1: ถูกต้อง
0: 22ส่วน7
1: ครับ2คูณกับ
0: 3.14
1: นะต้องอาจจะต้องคำนวณนิดนึงนะครับตรงนี้42ก็เป็น20หารด้วย
0: 3.14 อันนี้ไงพอออกมาแล้วปุ๊บ 6.36
1: 6.36 เมตรเพราะนั้น 6.36 เมตรคือรัศมีของ
0: วงกลมอันนี
1: ้วงกลมวงนี้เพราะฉะนั้น
0: พื้นที่ก็ง่ายเลย
1: พื้นที่โอ้สบายมากรัศมีเท่ากับ 6.36 เมตร
0: ครับ
1: เพราะนั้นพื้นที่ของวงกลม
0: สูตรก็คือพาย r กำลัง2
1: พาย r กำลัง2ถ้าเราแทนค่าลงไป 3.14
0: คูณด้วย
1: คูณด้วย
0: 6.36 2ครั้งเป็น
1: 6.36
0: 127ครับอาจารย
1: ์127โดยประมาณต้องเขียนโดยประมาณไว้นะโดยประมาณตรงนี้ก็เป็น
0: ตารางเมตร
1: ตารางเมตร
0: อันนี้ผมก็คำนวณได้ว่าผมต้องใช้แรงทั้งหมด127ตารางเมตรในการปูก็คิดสตางค์ได้อีกเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะเนี่ย
1: นะฮะวันนั้นถ้าเราจ้างเขาเราคำนวณก่อนเราก็จะรู้ว่าเขาคิดแพงหรือว่าเขา
0: คิดถูก
1: นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้มีวิธีเดียว
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราหาความยาวของรัศมีแต่จริงๆแล้วเราก็มีวิธีการอื่นๆอีกที่สามารถ
0: ที่จะทำได้ครับมีเหรอครับ
1: ใช่
0: ยังไงอาจารย์
1: คุณบุ้ยลองนึกดู
0: ครับ
1: ถ้าเราจะหาความยาวของรัศมีสามารถที่จะหาเส้นผ่านศูนย์กลางได
0: ้ห้ามเหยียบหญ้าอีก
1: ห้ามเหยียบอีกคุณบุ้ยลองคิดสิครับ
0: ผมมีเชือกแล้วสมมุติถ้าเกิดผมหาเชือกได้ยาวหน่อยใช้ก้อนหินนะครับผูกไว้ยาวๆแล้วปลาข้ามไปแล้วดึงตึงแล้วก็วัดความยาว
1: เพราะว่าเรารู้สมบัติ
0: คุณสมบัติของ
1: เส้นผ่านศูนย์กลางว่ามันเป็น2เท่าของรัศมีของวงกลมนะเราใช้ตรงนี้มาเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาม
0: ีความสุขมากอาจารย์
1: ง่ายมั้ยฮะ
0: ง่ายมากครับเพื่อนครูถ้าเกิดใครมีวิธีแบบนี้ก็สามารถส่งมาบอกต่อกันได้นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขแบบนี้กันทุกวันนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปหาเชือกวัดดีกว่า
1: โอเคเราไปทำกันเลยดีกว่า
0: ทำเลยดีกว่าครับ

0: นี่คือชายสองคนที่จะพาพวกเราออกไปบวกลบคูณหารความสนุกกับโจทย์เลขใหม่ๆในแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบนอกตำรา
1: เงาของเราเป็นแบบเดียวกับต้นไม้
2: ครับ
1: ก็สามารถวัดอัตราส่วนได้
2: ใช่ครับ
3: ตรงนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาตรงนี้ได
2: ้ครับเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านข้าง
1: ชัดเจน
2: รูปหกเหลี่ยมนี
1: ้
2: ม
1: ี
2: พื้นที่กี่ตารางเมตรคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาติลองตรวจสอบครับ
1: ขออนุญาตนะครับหนึ่งโดนแน่พี่บนัชชี
2: เดี๋ยวก่อนผมว่านะ
1: อาจารย์ท่านดูเหมือนแล้ว
2: ว่าม
1: ีตัวอย่างแล้วไม่ควรใช้กำลังคุณใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
2: ครูจะต้องสามารถที่จะมองสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์และสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ได้เด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับ

0: ขอโทษครับ
1: เฮ้ย
2: อ้าว
1: อาจารย
2: ์ด้วย
1: โอ้
2: โหหาตั้งนาน
1: นัดกันว่าผมนึกว่าอาจารย์ไม่มาซะแล้ว
2: มาแน่นอนไม่มาไม่ได
1: ้กำลังสนุกเลยว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
2: ครับวันนี้อ
1: าจารย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์นัดผมที่นี่ครับ
2: เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับวิชาคณิตศาสตร์มองรอบๆตัวเราครับคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
1: ช่วงรออาจารย์ผมไปเจอตรงนู้นครับอาจารย์ครับ
2: เหรออ
1: ย่าเสียเวลาครับอาจารย
2: ์อ่ะ
1: ปล่อยไปตรงนี้ครับอย่าให้พนักงานมาเก็บไป
2: งั้นเราไปดูกันเถอะ
1: นี่ดีกว่ามาครับมาแล้วครับอาจารย์เร็วๆครับ
2: ไหนครับมีอะไรครับมีอะไรครับ
1: หยุดครับอาจารย์ถึงแล้วครับนี่แผนกสังคพันธ
2: ์ครับผมมีอะไร
1: นี่เป็นโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาครับ
2: ไหนครับ
1: เห็นครับผมฉลาดไหมครับนี่นะครับสังเกตว่าสังคพันธ์ต่างๆนะครับวันนี้อาตมาโอ้ยไม่ใช่พระสังฆพันธ์แบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอุปเครื่องอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายซึ่งจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้เรียกได้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่คือบวกเลขไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ให้นักเรียนมาดูๆแล้วเปิดเฉลยว่าถูกไม่ถูก
2: ครับ
1: คิดเลขเร็วโจทย์บวกโจทย์บวกอันนี้โจทย์บวกดีไหมครับนอกจากโจทย์บวกแล้วยังมีโจทย์คูณ
2: ครับ
1: อาจารย์อยากดูไหมครับอาจารย์
2: ตามครับอยากดูครับ
1: โจทย์คูณ
2: ไหน
1: หยุดครับอาจารย์ครับหยุดเลยครับ
2: นี่ครับ
1: นี่คือโจทย์คูณเห็นไหมครับคูณชัดๆ2คูณ8 2คูณ12 2คูณ15เอาอันไหนดีครับอาจารย์
2: เอาอันนี้แล้วกัน
1: 2คูณ12นะครับอาจารย์ครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 24
1: จะต้องมีเทียนทั้งหมด24แท่ง
2: ถูกครับน่าจะใช
1: ่1 2 3ตะแนวมีอยู่2ทำไมเอ่ยทำไมเอ่ย
2: รู้แล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น
1: ความ
2: ยาวแน่เลย
1: ว่าเราจะทายถูกไม่น่าเลยเซ็งเลยอารมณ์เสีย
2: ง่ายประมาณนี้ใครๆก็น่าจะทายถูก
1: แต่นอกจากนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ครับผม
1: เราสามารถใช้เทียนเล่มที่มันยาว12นิ้วอย่างเงี้ย
2: เอาไปทำอะไรคร
1: ับ ไปทำอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์ผมนึกก่อนเราสามารถที่จะทำสเกลให้มันเหมือนไม้บรรทัดได้ไหมครับ
1: ทำได้สิครับ
2: ได้ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะ
1: ไม่แน่ใจอันนี้
2: 12ครึ่งหนึ่งก็6
1: เ
2: พราะนั้นครึ่งหนึ่งนี้เราจะหายังไงครับอุปกรณ์ใกล้ตัว
1: ยังไงครับอาจารย์
2: นี่นะฮะถ้าสมมติเรารู้ความยาวตรงนี
1: ้ครับ
2: เราพับครึ่งความยาวเป็นไงครับ
1: ครึ่งหนึ่ง
2: หดไปเหลือครึ่งหนึ่ง
1: ไอ้ยาขอเขาขอเขาขอเขาทำขอเขาทำ
2: ครับผมครับผมดู
1: เขาอยากฉลาดบ้างนี่คือความยาวทั้งหมด
2: นะ
1: 12นิ้ว1ไม้บรรทัดพอดี
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้น
1: เราก็รับนับอันนี
2: ้ครับ
1: ครึ่งอันนี้

0: ก็จะเท่ากับ
1: ก็จะต้องเท่ากับ6
0: 6นะครับเท่ากับ6
2: 6นะ6ครับ
0: 6นะครับหลังจากนั้นเราสามารถโอ้
1: ทีนี้ก็ได้อีก
0: ครึ่งๆๆไปเรื่อย
2: ๆใช่ๆโอ้ฉลาดมาก
0: ทีนี้เราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ
2: สาม
0: ปุ๊บทำเป็น3ส่วน
2: อ้าวทำเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้น
0: ประมาณนี้อ่ะ
2: ความยาวที่ได้ตรงนี้มันก็คือกี่นิ้วครับ
0: 1นิ้วครับ
2: ถูกต้องเพราะนั้นเราก็นำมาทำสเกลได
0: ้ทีนี้ก็ว่าได้เลย
2: อ่ะอย่างนี้นะช่วยกันนะครับช่วยกัน1 2 3
0: 4
2: 5
0: 6
2: ครับตรงนี้
0: 6แล้วอ่ะ
2: 7 8 9 10 11
0: และตรงนี้12พอดี
2: เห็นมั้ยฮะ
0: นี่คือ1ไม้บรรทัดนอกจากนั้นผมนึกออกแล้วครับคุณผู้ชมเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนคุณครูเราสามารถใช้แทนไม้บรรทัดได้ถ้าเกิดเราในกรณีไม่มีไม้บรรทัด
2: ครับ
0: ไปวัดนู่นไปวัดนี่ได้เดี๋ยวผมมานะครับ

0: อกจากนี้ยังมีอะไรอีกครับอาจารย์ครับ
1: ก็ยังเป็นเทียนอยู่บุ้ยดูนี่ครับ
0: อะไรครับ
1: เทียนครับคราวนี้มาเยอะเลยนี่ดูครับนี่เป็นรูปอะไรครับนี
0: ่เป็นรูปคางหมู
1: รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
0: ใช่สี่เหลี่ยมคางหม
1: ูแล้วมีกี่แท่งครับบุ้ยลองนับบุ้ยลอง
0: นับเร็วๆได้ครับ1 2 3 4 5 6 7
1: 8 9 10โอ้โหบุ้ย
0: 11
1: กว่าจะนับเสร็จมันมีวิธีหลายๆแบบเช่นผมยกตัวอย่าง
0: เร็วกว่าอย่าง
1: น
0: ี้ครับอาจารย
1: ์นี่เราอาจจะนับแบบนี้ก็ได้ทีละแถวนี่เห็นไหมทั้งแถวนี
0: ้
1: 1 2 3 4 5
0: 6 6
1: เพราะนั้นแถวที่2จะมีอีกเท่าไหร่ก็ต้องมีเท่ากัน
0: 6ครับ
1: ก็มี6 6 2เป็น12ละแถวที่3
0: อ๋องั้นเราวาดแถวอย่างเดียว
1: ว่าแถวอย่างเดียวมีกี่แถว
0: ก็คูณ
1: 2 3 4 5 6
0: 6แถว
1: 6เป็น
0: 6 36ครับ
1: 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0: 51
1: 51
0: ไม่จริงนะเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผม
1: เรีย
0: ก
1: แ
0: ป๊บนึงนะครับ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12
0: 70 89 50
1: 51ยิงด้วยเห็นไหมแต่น่าสนใจนะเมื่อกี้ที่บวยนับก็ยังใช้อีกแทนที่เราจะนับเป็นแถวตามแนวทแยงเราอาจจะนับ
0: อาจารย์ครับมันเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมประกอบกันได้ดี
1: ได้ได้ได้งั้นเราเอาอันใหม่มา
0: อันใหม่ครับ
1: เอาอันใหม่มาอันนี้เป็นไงบวยเห็นอะไรครับ
0: สามเหลี่ยมครับขออนุญาตว่านะอาจารย
1: ์
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งละ
1: หนึ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะเท่ากับสามเหลี่ยมรูปน
0: ี้ใช่และสุด
1: อันนี้ใหญ่ที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองนับอันนี้แล้วก็คูณ2
0: คูณ2แล้วก็นับอันนี้อีกทีนึง
1: ใช่
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 15นี่30ละ
1: ถูกต้อง
0: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 34 45 46 47 48 49 5051อีกแล้ว
1: ไหนแต่
0: ไงครับอาจารย์
1: แต่อีกเพราะเมื่อกี้ที่บุ้ยนะบุ้ยลองสังเกตดูนี่นะครับนี่ๆๆอันนี้ดูแถวล่างสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ11แล้วแถวต่อไปเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร
0: ่ก็
1: น
0: ้
1: อยกว่าหรือมากกว่าน่าจะ9เราลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: พอเรียงกันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตรงนี้11
0: นี่10 9
1: 9 8 7 6เพราะนั้นจริงๆแล้วเทียนตรงนี้นะเราก็เอา6บวก7บวก8บวก9บวก10บวก11ก็สามารถที่หาคำตอบได้
0: ใช่ครับประธานก็ขออีกทีครับเฮ้ยทำไมเรามีความสุขกับการที่คำนวณเลขอย่างเงี้ยพูดตรงครับอาจารย์เลขหรือว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อเลยสอนลูกก็ง่ายอ่ะจริงๆทำไมสอนลูก
1: มันจะสนุกก็แต่เมื่อเราพยายามที่หาหลายๆวิธีในการหาคำตอบเมื่อกี้ถ้าเรานับไปเรื่อยๆแล้วนับ51แล้วเราหยุดวางแล้วเราไปทำอย่างอื
0: ่
1: น
0: ใช่แล้วดูไม่ใช่บางคนดู
1: สมองก็ไม่ได้ฝึกการคิดใช่ไหมครับเราสามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็คิดได้หลายๆแบบ
0: และอย่างชีวิตประจำวันเราสามารถใช้เทคนิคพวกนี้ในการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้เยอะแยะมากมาย

0: เดี๋ยวบุ้ยลองดูท่านเขากำลังจัดสินค้ากันอยู
1: ่พนักงานเหล่านี้ทำไมครับ
0: เขาต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยครับในการที่จะวางแผนว่าจะวางสินค้ากี่ชนิดแล้วเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ในสต็อกอยู่เท่าไหร่เขาต้องวางแผนทั้งหมดเลย
1: พวกของมันจะเยอะมากประหยัดเวลาโดยการใช้คณิตศาสตร์ช่วยได้
0: ถูกต้องทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น
2: ด้วยระบบของที่นี่เราจะมีสินค้าอยู่ทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการนะคะเราก็ต้องมีเรื่องของการจัดเรียงสินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้านในเรื่องของการจัดเก็บและการวางสินค้าที่จะขายหน้าร้านการจัดการหรือการจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกับคณิตศาสตร์ได้อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเราต้องคิดก่อนว่าสินค้าชนิดเนี้ยรอบส่งอะไรกี่วันมีรอบสั่งรอบส่งยังไงแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เราถึงจะสั่งได้อย่างถ้าลูกค้าซื้อสินค้าชนิดเนี้ยซื้อวันละร้อยเราก็ต้องดูว่าวันละร้อยเนี่ยถ้าคำนวณเป็นจนถึงวันศุกร์มันก็คือเท่าไหร่ก็คือมัน500แล้วอาจจะสั่งเป็น600เป็น700เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้มันสามารถวางเรียงหน้าร้านได้เต็ม
1: อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยผมมาซื้อน้ำดื่มไหมครับ
0: จริงๆแล้วเราอยากจะไปดูว่าถ้าเราเห็นกองน้ำดื่มแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งคำถามอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่เห็นประโยชน
1: ์อะไรครับ
0: คนเรานี่ดื่มน้ำวันละประมาณกี่แก้ว
1: 8แก้วครับ
0: ถึงจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะมาคำนวณว่าบ้านของเราเนี่ยควรจะซื้อน้ำไปกับบ้านเนี่ยสัปดาห์ละกี่ถังดีนะ
1: ถึง
0: จะเพียงพอแก้วหนึ่งเนี่ยมันสักแค่ไหนถ้าเทียบกับนี้เรามีตัวช่วยไหม
1: ที่อาจารย์ให้เตรียมไว
0: ้ใช่ไหนมาดูสิน
1: ี่ครับตัวช่วยอาจารย์ให้ผมหยิบมาผมนึกว่าอาจารย์จะบำรุงสุขภาพ
0: ไม่นี่ครับดูนี่น่าจะผมคิดว่าถ้าเทลงใส่แก้วนี่น่าจะสัก1แก้วนะบ๊วยว่าไง
1: แสดงว่าอันนี้แทนลักษณะของแก้วภาชนะของแก้วที่บ้าน
0: ใช่ที่เรามาดูความจุหรือว่าปริมาตรตรงนี้เขาเขียนว่า200มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น1แก้วของเราก็
1: 200มิลลิลิตร
0: 200มิลลิลิตรแล้ววันหนึ่งต้องกิน
1: 8
0: แก้ว
1: 1,600
0: ก็คือ 1.6 ลิตรต่อ1คน1สัปดาห์เนี่ย1คนจะต้องดื่มน้ำ
1: 1.6 คูณ7
0: ก็ 1.6 คูณ7
1: ก็ได้จำนวน1คนเสร็จแล้วบ้านสมาชิกมีทั้งหมดกี่คน
0: 4คนอีกก็คูณไปอีก
1: หูง่ายอ่ะ
0: เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าสัปดาห์นี้เราควรจะซื้อน้ำ
1: ไม่ใช้เงินเกินตัวด้วยซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็น
0: ถูกต้อง

0: ื้องหลังของพนักงานที่ทำงานอยู่นะจะเห็นว่ามีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่สังเกตดูนะครับในช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: นะพนักงานก็อาจจะไม่ต้องเยอะนะครับแต่ช่วงไหนที่มีคนเยอะก็อาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นเขาอาจจะต้องมีการจัดระบบนะในการจ้างว่าช่วงไหนจะต้องมีกี่คน
1: คำนวณได้อีก
0: อันนี้แหละเป็นการวางแผนนะครับ
1: และอย่างสมมุติถ้าเกิดผมจะซื้อสินค้าปุ๊บสมมุติซื้อเร็วหยิบจับปุ๊บ
0: อันนี้ดูน่าสนใจ
1: ช็อกโกจุ๊บ
0: เมาเลย
1: อย่างเงี้ยครับอมยิ้ม
0: เมาเลย
1: เมาเลยปุ๊บ
0: สักกี่บาท
1: ว่าละ5บาท
0: อันละ5บาทแล้วมันกี่อันน่ะเนี่ย1 2โอ้
1: แล้วสําหรับสับปะรดได้แบบสับปะรดได้มั้ยครับ
0: เอาก็น่าจะได้แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือนับแต่ละแถวแล้วดูว่ามันมีกี่แถวแล้วก็เราก็คูณกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12วันนั้นชั้นต่อไปก็ต้องมี12
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอ้โห
1: 120
0: โอ้โหเห็นไหมฮะ
1: 120คูณ5เร็วด้วยอ่ะ
0: รู้เลยว่าอันนี้รวมแล้วราคากี่บาทเห็นไหมฮะ
1: อาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขนะครับอาจารย์รู้เลยว่าคณิตศาสตร์มันสนุกจริงๆครับเป็นแค่ตัวอย่างใช่ไหมครับอาจารย์
0: เป็นแค่ตัวอย่างครับเพราะว่าเราสามารถที่จะพานักเรียนออกนอกห้องเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ในหลายๆที่มีหลายๆที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนครูนะครับว่าเพื่อนครูมีมุมมองอะไรบ้างหรือว่ามีเทคนิคอาจจะดีกว่าพวกเรา2คนก็ได้นะครับก็สามารถร่วมแชร์หรือว่าร่วมเสนอความคิดเห็นได้นะครับวิธีการสอนเคล็ดลับอะไรสนุกๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองหลังจากที่อยู่กับอาจารย์นะครับทำให้เรารู้ว่าเลขหมุนรอบตัวเราจริงๆนะครับอาจารย์คราวหน้าเราไปหมุนที่ไหนดีครับ
0: โอ้เราไปได้หลายที่เราอาจจะไปวัดหรือไปตลาดสดไปสถานที่
1: หรือว่าไปที่ที่มัน

อนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนี้37ปีแล้วค่ะพอพูดถึงวิชาเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเราหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นวิชาหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่อยากเรียนเจตคติทัศนคติเนี่ยของนักเรียนที่มีต่อสิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนถ้าเด็กเขาอยากรู้อยากเรียนครูว่าความสำเร็จมันมาเกือบครึ่งแล้วนะทีนี้ทำยังไงอ่ะถึงจะให้นักเรียนเนี่ยชอบคณิตศาสตร์อยากเรียนถึงเวลาแล้วอยากเรียนไม่เบื่ออันนี้คือสิ่งแรกที่คิดทำยังไงให้เด็กรักคณิตศาสตร์อยากเรียนคณิตศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์จะบอกเด็กว่าถ้าหนูรักคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะรักหนูนะ

ิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยก็เน้นความหลากหลายเน้นความหลากหลายแล้วก็เน้นการฝึกปฏิบัตินะคะคำว่าหลากหลายก็คือเทคนิคการสอนวิธีการสอนเนี่ยเราไม่ได้ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ยึดวิธีหรือทฤษฎีของใครคนใดคนหนึ่งมาใช้สอนเพราะคิดว่ามันไม่มีวิธีการใดหรอกที่จะใช้สอนได้ทุกเรื่องทุกระดับชั้นตลอดระยะเวลาแล้วนำไปสู่ความเป็นเลิศหรือนำไปสู่ความสำเร็จมันจะต้องเรื่องนี้ควรใช้เทคนิคอันนี้เรื่องนี้ควรเอากิจกรรมตัวนี้มาใช้ก็พยายามจะเลือกให้มันเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการเวลาที่จะใช้กับเด็ก

0: งนี้ชื่อว่าเพลง
1: ดอกชะบา
0: ร้องตามครูก่อนนะทีละหนึ่งวรรคโอ้เจ้าดอกชะบาแต่ต้นนั้นนะสวยดีงามเด่น
1: ท
0: ุ
1: กต
0: ้
1: นที
0: ่
1: เห
0: ็
1: น
0: นับได้9
1: ดอก
0: 9ดอกเท่าก
1: ัน
0: เอามาอีกครั้งหนึ่งโอ้เจ้าดอกชะบาครูก็อาศัยเพลงสั้นๆง่ายๆทำนองที่เด็กคุ้นเคยเอามาแปลงพยายามที่จะหาเนื้อที่ใส่ตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์เข้าไปในเนื้อเพลงโดยอาศัยทำนองเพลงเดิมไม่ยาวนักร้องแล้วติดตาติดหูเน้นความสนุกครูก็จะดัดแปลงเนื้อเพลงจากเพลงที่มีอยู่ทำนองเพลงเดิมเพลงนี้หาเลขเจอยังตัวเลขมีเลขอะไรบ้าง8กับ9 8นี้คือ
1: 8
0: ต้นมีเลขอะไรอีกลูก
1: 9
0: อะไร
1: 9
0: โอ้เจอแล้วเลขเจอเลขเรื่องของอะไรเนี่ยเพลงนี้เรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรคะเรื่องของดอกชะบาแต่งยังไงดีอะโจทย์การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เพลงนี่ครูจะเน้นตอนเรื่องของโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาเนี่ยจะมีปัญหามากมันปัญหาจริงๆเจ้าปัญหาเลยนะคะมันเจ้าปัญหาสมชื่อเลยก็ทำอย่างไรดีนะความคิดเบื้องแรกเลยเนี่ยว่าเด็กมันถึง

0: จะไม่เบื่อเรื่องโจทย์ปัญหาพอโจทย์ปัญหาแล้วเด็กเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเด็กไม่รู้ว่าจะทำวิธีอะไรมีต้นชะบากี่ต้นนะคะ
1: 8
0: ต้นอ้าวส่วนกำหนดให้ส่วนที่1มาแล้วส่วนที่2ตอบว่ายังไงดีด้วยวาจามันก็ดีสำหรับเด็กที่ยังไม่ค่อยคล่องนักมันก็จะเป็นการช่วยกันเขาก็จะฟังคนอื่นพูดช่วยกันแต่งทีนี้เมื่อเด็กวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่มาในรูปของสำเร็จรูปเหมือนกับในหนังสือเรียนทั่วๆไปครูก็จะใช้ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมนักเรียนมองไปซินักเรียนเห็นอะไรบ้างหรือบางทีก็มีข้อความมาให้3ข้อความโดยที่ไม่เรียงกันแล้วนักเรียนเอาไปเรียงกันให้เป็นโจทย์ปัญหานะใครจะออกมาสร้างโจทย์ปัญหาได้นะเด็กปรบมือให้ทุกท่านค่ะเอาเลยลูกเอาเลยครับอ่านดังๆลูกโจทย์ปัญหาที่หนูทำ
2: แม่ซื้อละมุดมา9ถุงแต่ละถุงมี8ผลแม่ซื้อละมุดมาทั้งหมดกี่ผล
0: ถูกยังคะ
3: ถูก
0: สำหรับเกมถ้าเป็นเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันกันอาจจะแข่งขันตัวต่อตัวหรือแข่งขันกันทั้งห้องเรียนหรือเป็นกลุ่มการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กทำงานเร็วขึ้นเด็กจะระดมพลังสมองช่วยกันทำความสำเร็จให้กับกลุ่มเมื่อเขามีการร่วมมือกันมันก็เกิดกระบวนการกลุ่ม

การเสริมแรงเด็กดีใจชมเขาว่าเก่งนะเยี่ยมนะมันสร้างความฮึกเหิมในใจให้ตัวเด็กนะเด็กเกิดความมั่นใจครั้งต่อไปวันนี้เป็นก้าวแรกที่เขาก้าวออกมาจากการที่เขานั่งเฉยเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นวันต่อไปนี่โอ้โหอยากได้คำว่าเยี่ยมอยากให้เพื่อนชมกล้าออกไปทำอะไรที่ข้างหน้าห้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ไม่น่าจะละเลยถูกไหมถูกหนึ่งสอง

0: วันเท่าแก่น้อยเป็นการจำลองห้องเรียนข้างนอกเลยอย่างน้อยเขาจะต้องไปใช้ชีวิตประจำวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วเป็นการต่อยอดเป็นการประเมินประเมินจากการที่ครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการทำบัญชีต้นทุนการทำการผลิตกำไรขาดทุนมันหลากหลายในวิชาแต่ละระดับชั้นเราบูรณาการหมดวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ออกมาเนี่ยใช้ได้กับทุกชั้นเรียน
1: ที่มาของวันเท่าแก่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเด็กเรียนเรื่องเงินสิ่งที่เราจะประเมินผลนักเรียนได้ก็คือภาคปฏิบัติในวันเท่าแก่น้อยเนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้เงินรับเงินทอนเงินอะไรได้เราชี้ให้เขามองเห็นว่าเขาเอาไปใช้ในส่วนไหนของแต่ละวันได้เขาก็จะมองเห็นประโยชน์ขายดีแม่คะทอนตังค์ก่อนสิลูกเริ่มตั้งแต่เขาจะคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาต้องเตรียมแล้วว่าเขาจะเอาอะไรมาขายบ้างตั้งร้านอย่างไรทำยังไงร้านถึงจะน่าสนใจสะอาด
2: วันนี้เป็นวันเท่าแก่น้อยก็ได้ขายของได้ทำป้ายร้านได้จัดร้านมันสนุกดีได้ประโยชน์จากการขายของคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาคิดแล้วก็ต่าง
3: ๆวันนี้ผมขายแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับสมมุติว่าเขาเอาแบงค์ร้อยมาให้เราขายแซนด์วิช10บาทเราต้องทอน90บาทครับ
1: เราจะจัดกิจกรรมนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความร่วมมือเราถือว่ามันเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเกิดความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่าเป็นบวรนะคะวัดบ้านโรงเรียนได้หมดเลย
0: สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือในเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราจะเห็นในความคึกคักเป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาแล้วเด็กได้ปฏิบัติจริงเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและพร้อมๆกันไปคณะครูนี่ก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยออกมาประเมินตามสภาพจริงเลยนะครับในเรื่องของการซื้อการขายการทำกิจกรรมการอยู่ร่วมในสังคมนะครับได้หลายสาระได้หลายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา
4: การเรียนรู้ของเด็กนี่เป็นภาระของทุกคนทุกภาคส่วนจะเป็นทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมกันวันนี้ผมมาก็ในนามขององค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในนามของประธานขั้นพื้นฐานโรงเรียนด้วยนะก็ชาวบ้านก็มากันเยอะแล้วก็เริ่มเข้าใจวันเท่าแก่น้อยของโรงเรียนวัดศรีประวัติหรือโรงเรียนอนุบาลบางกวยแห่งนี้มากขึ้น
5: ก็วันนี้พาลูกสาวมาขายมาม่าผัดอะค่ะแล้วก็น้ำแข็งใสค่ะแล้วก็กล้วยบวชชีก็ดีอะค่ะเพราะว่าเขาได้มีพัฒนาการในเรื่องของการคิดเลขบวกเลขทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่วันนี้ก็คือเห็นเขาใช้แล้วก็รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราคิดว่าลูกเราเนี่ยบวกเลขไม่ค่อยเก่งอะไรไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาเห็นแล้วเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยคิดเลขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกเลขได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะค่ะเขาก็มีความกระตือรือร้นดีแล้วก็สนุกสนานดีด้วยเหมือนกับเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยร่วมใจกันช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรเสริมหลายๆอย่างค่ะในการบวกเลขในการคำนวณในการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หลายๆอย่างทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยอะไรเงี้ย
6: วันเท่าแก่น้อยเนี่ยมันได้ชักจูงเด็กเนี่ยนะคะออกมาจากในห้องเรียนสูงเหมือนกับอยู่ในโลกกว้างจริงๆอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเรียนการเรียนก็คือนึกถึงแต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเรายิ่งมาเจอโรงเรียนครั้งแรกนี่เป็นโรงเรียนประถมที่เพิ่งเคยเข้ามาสอนนะคะแล้วเห็นเกิดการเรียนรู้จริงแบบนี้มันรู้สึกแบบเราได้นี่เนาะเป็นการเรียนรู้ที่เราแบบได้เห็นเด็กๆได้เห็นประสบการณ์อะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราจัดงานวันเท่าแก่น้อยครูทุกคนอยากได้อยากเห็นก็คืออยากเห็นเด็กนะครับมีความสุขกับการเรียนการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันมีครูกับนักเรียนแต่ตรงนี้เราเรียนนอกห้องเรียนเราจัดกิจกรรมจำลองขึ้นมาเนี่ยเห็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนี่นั่นคือความสุขนะครับเป็นความสุขของครูเราจัดแล้วเราสนุกเด็กก็สนุกผู้ปกครองก็มีความสุขนะครับมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยออกสู่ชุมชนได
1: ้ก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือภาคปฏิบัติของในเรื่องเงินนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์อันดับแรกที่เรามองเห็นนักเรียนเนี่ยสามารถคิดเลขเป็นคิดเงินเป็นทอนเงินได้ถูกต้องสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี

นักเรียนจะเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือเรียนรู้เป็นรายบุคคลงานกลุ่มเราต้องคำนึงว่าถ้าเด็กมีความสุขเด็กจะเรียนแล้วประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่สนุกเลยอ่ะไม่มีความสุขเบื่อหน่ายงานนั้นก็ไม่ความสุขของอาจารย์ครูก็มีความสุขดีที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นแล้วมองเห็นเด็กเด็กได้นะผู้ปกครองยอมรับนะสุขแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x มาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับ

ครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ A นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ B นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนไดเรนท์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนไดเรนท์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การออกเสียงนะคะเขาออกเสียงไม่ชัดทำให้เวลาเขาสะกดคำเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนะคะอย่างบางทีกดคำว่าดาวอย่างเงี้ยแต่เขาออกเสียงเป็นตัวตอเต่าคำมันก็เลยกลายเป็นตออาวอตาวเขาก็เลยเขียนหนังสือผิดเขามีปัญหาเรื่องของการได้ยินเสียงด้วยนะคะแต่อยู่ในระดับน้อยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็พยายามพัฒนาเขาโดยการไปส่งไปฝึกพูดนะคะแล้วก็มีการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนมากขึ้นทางโรงเรียนก็ช่วยโดยการฝึกให้เขาออกเสียงให้ชัดเจนนะคะแก้ไขคำผิดของเขาแต่จะไม่มากเพราะว่าถ้าเกิดเราแก้ไขคำผิดเขามากๆจะทำให้เขาขาดความมั่นใจ

0: ข้ามีใจ
1: เพราะอะไรนะ
0: เพราะ
1: ขอ
0: เอาเขา
1: เออ
0: มีใจ
2: ทีแรกก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ค่อยสนใจหนังสืออะไรเงี้ยพอรู้ว่าอ้อสายตาเขาสั้นมีปัญหามากกว่าคนปกติเยอะมากก็เลยพอแก้จุดนี้ก็เริ่มไปได้ดีค่ะแล้วตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็ถ้ารู้เราก็จะรีบแก้ทันที
1: เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกันน่ะนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีความยินยอมในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการการศึกษาพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสวิตเนี่ยเขาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนปกตินะคะแล้วเราเนี่ยก็มีการปรึกษากันกับทางแนวทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนแล้วก็โครงการการศึกษาพิเศษนะคะนำสุภวิทย์เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีการ เริ่มจากครั้งละ1ชั่วโมงก็นำมาฝึกที่โครงการนะคะจนสุดท้ายแล้วเมื่อกระบวนการของทางด้านเอกสารหลักฐานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้เขาเข้าโครงการเนี่ยก็ดำเนินไปเราก็นำเขากลับเข้ามาฝึกนะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งเข้าไปเรียนร่วมใหม
3: ่เมื่อน้อยโตพอที่จะเข้าจุดจุดจุดน้อยจะไปเข้าอะไรดีนะไปเข้าศุกร์วันเสาร์ใช่ไหมไม่ใช
4: ่กระบวนการช่วยเหลือแบบร่วมมือทั้งระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆขึ้นเป็นลำดับตามศักยภาพ
1: จะต้องค่อยๆพูดคุยกับเขาเรียนรู้เขาในระยะเริ่มแรกนะคะเพราะเราไม่ได้รู้จักเขามาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็ฝึกให้เขาเนี่ยนั่งทำงานโดยการใช้สิ่งที่เขาชอบเป็นรางวัลนะคะเริ่มแรกก็อาจจะให้งานไม่มากนักนะคะนั่งทำงานได้ก็ให้ดาวเป็นสติกเกอร์ดาวนะคะติดแล้วก็สะสมเป็นแต้มได้ดาว5ดวงก็มาแลกรับของรางวัลหรืออาจจะเป็นขนมเป็นอาจจะเป็นบล็อกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการถ่ายโอนไปเป็นรางวัลอีกครั้งนึงก็คือต้องมีลำดับขั้นตอนในการฝึกเขาอะนะคะแล้วก็จาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงจนเขาสามารถนั่งเรียนได้เริ่มส่งในวิชาที่เขาสามารถเรียนได้ก่อนวิชาที่เขาสามารถเรียนได้เช่นวิชาศิลปะเขาชอบวิชาศิลปะเขาชอบวาดภาพเขาชอบระบายสีการประสานกับอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าในปีการศึกษาเนี้ยจะมีนักเรียนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังคร่าวๆแล้วก็มีการให้อาจารย์อ่านศึกษาเอกสารนะคะที่เป็นรายงานผลของเขาความสามารถปัจจุบันของเขานะคะแล้วก็ข้อจำกัดของเขาแล้วก็วิธีการช่วยเหลือเราก็จะมีเอกสารทำเอกสารไปให้อาจารย์เนี่ยได้ศึกษารายละเอียดเรามีการพูดคุยกับอาจารย์ประจำวิชาทุกๆวันนะคะหรือหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามความเห็นหรือปัญหาถ้าอาจารย์บอกว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้เราก็ค่อยๆผ่อนให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปเรียนอยู่ในชั้นเรียนค่อยๆทยอยเข้าไปแต่ถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการดึงเขากลับมาแล้วก็มีการมาฝึกมาพูดคุยกัน
3: ลองหาสิคะหาคำที่มีออ่างมาให้อาจารย์เอาให้ได้มากที่สุดเลยนะเอาในหนังสือเล่มนี้นะตรงนี้เป็น7แล้วใช่ไหมนี่เป็น8ใช่ไหมคะเวลาเขียนหนังสือถ้าจะไม่ให้เรางงเราต้องเขียน1 2 3 4 5ไว้ข้างล่างแต่เขียนอย่างนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่อ่านง่ายมั้ยง่ายหรืออ่านยากอ่านยากอ่ะ
1: ตอนเขาเข้ามาในโครงการเนี่ยเขายังอ่านหนังสือไม่เก่งนักนะคะเขียนหนังสือเนี่ยเรียกว่าเขียนผิด D กับ B เนี่ยเขาสลับเปลี่ยนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย

0: เป็นปัญหาที่ว่าให้เราเนี่ยเป็นโจทย์ให้เราเนี่ยมาศึกษาเขานะคะแล้วก็ค่อยๆเอาความสามารถของเขาออกมาว่าเขาทำอะไรได้ในระยะต้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินความสามารถของเขาที่ต่ำกว่าความสามารถของเขาจริงๆนะคะแล้วก็มาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันเริ่มจากการเรียนรู้สระนะคะสระพยัญชนะแล้วก็สะกดเป็นคำสะกดเป็นคำเนี่ยเราก็ต้องอ่านสะกดคำนำให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยฝึกออกเสียงแล้วก็มีการเขียนว่ากออากาเนี่ยก็คือต้องเขียนกอไก่เพราะว่าถ้าเกิดเขาออกเสียงผิดเขาก็จะเขียนตัวอักษรผิด
1: สะกดสอ
2: ส
1: อโอ
2: โอ
1: มอสงบ
2: บออะรอบะ
1: สม
2: บมบะ
1: เก่งมากสมบัติ
0: ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่เนี่ยเราก็จะทวนบทเรียนเก่าก็ทวนคำเดิมก่อนทวนของเดิมก่อนเพื่อที่จะไปเริ่มบทใหม่เริ่มบทใหม่อาจจะได้นิดหน่อยแต่ของเดิมต้องไม่ลืมเด็กนักเรียนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะฝึกครั้งเดียวเขียนอ่านครั้งเดียวจำคำได้แต่สุภวิทย์เนี่ยอาจจะต้องทำหลายๆครั้งโดยการย้ำซ้ำทวนย้ำก็คือว่าย้ำของเดิมนะคะแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆที่บ้านและกับที่โรงเรียนทวนก็คือก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใหม่เนี่ยเราจะทวนบทเรียนเก่าเพื่อที่จะล้ำไปเข้าไปสู่บทเรียนใหม่นะคะแล้วก็คำทุกคำที่จะให้เขาเรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องมีภาพประกอบให้เขาเข้าใจว่าคำนี้มันความหมายมันว่าอะไรการจะเลือกสื่อหรือหนังสือมาใช้กับสุภวิทย์เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะสุภวิทย์คนเดียวสำหรับเด็กที่มีปัญหาทั้งเรื่องการอ่านการเขียนนะคะเราก็ต้องดูนะสถานการณ์นั้นถ้าตอนนี้เขาออกเสียงออ่างไม่ชัดเราก็เลยเอาเรื่องออ่างมาแล้วเราก็ต้องไปหาซื้อครูเองเนี่ยจะต้องเป็นคนไปเลือกหนังสือมาให้เหมาะกับเด็กที่เราจะสอนแล้วก็บทเรียนแต่ละบทเรียนเนี่ยก็ต้องดูความสามารถของเขาในแต่ละช่วงวัยป.2 ป.3 ป.4 เนี่ยสุภวิทย์เขาก็เรียนในชั้นเรียนได้เต็มวิทุกวิชานะคะพอเขาขึ้นป.6 เนี่ยสุภวิทย์เนี่ยเขาไม่สามารถเรียนติดตามวิ่งตามบทเรียนตามเพื่อนได้ทันเราอาจจะต้องดึงบางวิชาของสุภวิทย์เนี่ยออกมาเมื่อเรามีการถอนบางวิชาเขาออกมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองอยากให้คุณแม่เนี่ยลองเคยสอนเขาที่บ้านแล้วเพราะคุณแม่จะเป็นคนสอนการบ้านเขาลองมาเรียนในสถานการณ์ที่เป็นวิชาการที่โรงเรียนแล้วดูซิว่าบทบาทของคุณแม่ที่บ้านกับบทบาทของคุณแม่ที่โรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หลายคนป่ะต้องหลายคนต้องอันไหนครับเดย์แปลว่าอะไรเขาทั้งหลาย
4: ทั้งหลาย
5: การมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยการเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษทำให้ผู้ปกครองเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของลูกและมองเห็นศักยภาพ
6: เราอาจจะช่วยเขาซ้ำบ้างเพื่อที่จะอธิบายให้มันชัดเพราะบางทีอยู่ในห้องเรียนเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วก็บางทีเขามีสิ่งที่อยากจะรู้เจาะลงไปบางอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาหยุดที่เขาจะเดินต่อไปอีกตามที่ในห้องควรจะเป็นใช่ไหมคะก็เลยเอามาออกมาอธิบายต่างหากบางทีก็ต้องพาไปสถานที่จริงอย่างในหนังสือเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรนะคะเจดีย์ดอกไม้อยู่ที่ไหนอยู่วัดโพใช่ไหมคะเราก็ต้องพาไปอันเนี้ยเป็นเจดีย์และเป็นดอกไม้จริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนภูมิศาสตร์ภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ต้องพาไปพอเราให้เขาเห็นภาพอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเหมือนกับสร้างแผนที่ในระบบความคิดเขาได้แล้วทีนี้เขาเดินไม่ได้แล้วค่ะทางอาจารย์นะคะก็มีการคุยกันว่าคุณแม่มาช่วยกันสอนไหมบอกได้เลยมาช่วยกันสอนได้จะให้สอนวิชาอะไรคุณแม่สอนได้หมดจัดตารางมาให้ลงเป็นอังกฤษลงเป็นอังกฤษก็คุณแม่ก็เอาตามหนังสือที่โรงเรียนใช้กันอยู่ค่ะให้สวิตช์ท่องศัพท์เนี่ยยูนิต7ยูนิต8และเขาก็บอกว่ามามะเพื่อนเนี่ยเรียนถึงยูนิตนี้แล้วนะเขาก็จะสปีดเขาแข่งขอแข่งขอแซงเพื่อนไงคะเราก็เอาเลยลูกอ่ะเร็วได้ยิ่งดีเลยก็เลยให้เขาท่องศัพท์ก็เลยแบบเหมือนบางทีก็แซงหน้าเพื่อนเขาก็มีกำลังใจค่ะคือจะไม่สอนละเอียดไปทีละบทไม่จะสอนไปให้เขาแบบทันเพื่อนหรือแซงหน้าแล้วค่อยกลับมาลงรายละเอียดอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับเป็นกฎระเบียบอาจารย์บอกสุภวิทย์เลยว่าให้ปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนนะ

0: ไม่ใช่เป็นคุณแม่มาสอนเพราะฉะนั้นก็จะทำตามข้อตกลงและอาจารย์ก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆให้คุณแม่เซ็นให้อาจารย์ทุกท่านเซ็นว่าเนี่ยในชั่วโมงนี้ทำตัวเรียบร้อยค่ะคุณแม่ก็ไม่เครียดนะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยเครียดแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่เครียดเขารู้สึกมีความสุขค่ะ
1: ชั้นเรียนที่เป็นมิตรคือการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนปกติให้ยืดหยุ่นเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนร่วม
2: การที่เรามีการปรับช่วยให้นักเรียนนี่นะคะมีความสุขในการเข้าไปเรียนร่วมนะคะอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยก็มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นนะคะเด็กในห้องนั้นก็ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้เขาไปด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อนๆทั้ง7ห้องเนี่ยได้เวียนมาพบพี่วิทย์หมดทุกคนเพราะว่านักเรียนทั้ง7ห้องจะมีการกระจายและมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุภวิทย์ในปัจจุบันนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้ธรรมชาติของเขาแล้วก็จะช่วยเหลือเขาเวลาทำงานกลุ่มก็ชวนเพื่อนเข้ามาทำงานด้วยให้งานเพื่อนที่เพื่อนสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเรียนกับเขามาเนี่ยจนเข้าใจธรรมชาติของเขาอะค่ะแล้วเพื่อนๆก็เป็นตัวช่วยเขาด้วยช่วยส่งเสริมทำให้เขามีกำลังใจเขาจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากที่เพื่อนๆยอมรับเขาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาคงจะใช้ไม้บรรทัดเดียวกับเด็กปกติไม่ได้นะคะทางโครงการการศึกษาพิเศษเนี่ยก็ต้องศึกษาหลักสูตรแล้วเราก็ต้องปรึกษาผู้สอนอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยในเรื่องนึงเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเรียนในเรื่องนั้นอาจจะเรียนน้อยกว่าเพื่อนในชั้นเรียนแต่เนื้อหาเดียวกันแต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า
0: ที่พูดมาทั้งหมดเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เดินมาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์นะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆนะคะไม่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยต้องแข็งแกร่งแข็งแรง
2: โตขึ้นพี่วิทย์จะไปทำงานอะไร
3: ไม่รู
2: ้ยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะเอามือลงยังไม่ทราบไม่เป็นไรให้ค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆแต่เวลานี้ต้องทำไมคะรู้จักแบ่งเวลา
1: ไม่ว่าจะมีอุปสรรคเช่นไรหากผู้เรียนรู้สึกมั่นใจว่าบุคคลรอบข้างเปิดโอกาสและคอยสนับสนุนเขาแล้วความพยายามที่จะเรียนรู้ก้าวข้ามอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นในจิตใจและผลิบานได้ในไม่ช้า

0: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นส่งผลเป็นทวีคูณสำหรับเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารคุณครูอัญชนาสุนทรพิทักษ์ห้องเรียนต้นรักมูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษช่วยนำพลังภายในอันพรุ่งพล่านของวัยรุ่นในห้องเรียนแปลงไปสู่การทำงานสร้างสรรค์ผ่านชั้นเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.1
1: ต้นรักก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะที่อยู่ในโรงเรียนวันสว่างจิตเนี่ยรวมตัวกันเป็นชมรมต้นกล้า

0: และลูกๆเนี่ยก็เรียนร่วมกับเด็กอื่นๆมาจนกระทั่งจบประถม6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนและในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตะเวนหาว่าจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนดีเราก็เริ่มต้นด้วยนักเรียน3คนนะคะตอนนี้เราก็มีนักเรียนประมาณ17คนแล้วก็มีนักเรียนที่มาบําบัดรายวันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมบางอย่างรวมแล้วทั้งหมด22คนค่ะตอนนี้
1: ค่าสุขวันใหม่สองความรักความอบอุ่นสุดดวงใจสองโหท่าสวัสดิ์สวัสดิ์ให้ข้าเดิน
0: ในการออกแบบหลักสูตรเนี่ยพี่ได้รับความรู้นะแล้วก็ความเข้าใจเรื่องมนุษย์มาจากการศึกษาแนววอลดอร์ฟโรงเรียนเราก็ทำการศึกษาแนวนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องมาย่อยกันอีกทีนึงก็คือว่าจะเลือกตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะว่านักเรียนของเราไม่เหมือนนักเรียนทั่วไปนะคะประสบการณ์ที่จะรับอะไรและย่อยเนี่ยใช้เวลานานกว่ามาก3กลุ่มวิชาวิชาที่ตอบสนองทำความคิดตอบสนองฝึกและตอบสนองให้เขาได้ลงมือทำในภาษาอังกฤษก็จะใช้ว่า thinking feeling และ willing นะคะ thinking มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของสมอง feeling มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของระบบจังหวะโดยเฉพาะหัวใจและปอด willing เชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบระยางแขนขาของเราให้ได้เคลื่อนไหวเมื่อ3ส่วนนี้มันได้รับการศึกษานะหรือการทำให้ตื่นตัวทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาวะนะคะดังนั้นการศึกษาของเราจึงไม่ได้เน้นตัววิชาแต่เน้นกระบวนการนะคะที่จะทำให้วิชานั้นมีชีวิตขึ้นมามันจะมีวิชาทั้งที่ใช้ความคิดเป็นหลักนั่นก็คือวิชาเชิงคณิตศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์สำคัญมากเพราะว่าเขาจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกและพิสูจน์ได้ว่ามันมีความจริงถ้าเขาจุดไฟและต้องการดับเขาสามารถที่จะใช้น้ำดับไฟได้หรือว่าถ้าเขาให้ความร้อนกับไฟแล้วน้ำก็จะระเหยไปมันเป็นความจริงทุกกาลสมัยวิทยาศาสตร์จะให้ความรู้สึกมั่นคงบางอย่างกับวัยรุ่นว่ามันมีสัจจะอยู่ในโลกนี้คณิตศาสตร์ก็เป็นความจริงเหมือนกันนะว่า1บวก1หรือ5บวก5ก็จะเป็นจำนวนนี้เสมอแล้วศิลปะทำงานอะไรมันเป็นอาหารหัวใจมนุษย์เรามีจิตใจต้องการการแสดงออก
2: เวนิสบ้านเกิดของข้าเป็นเมืองท่าติดทะเลเมื่อข้ายังเด็กข้าชอบไปวิ่งเล่นที่ท่าเรือเพื่อดูเรือสินค้าที่แล่นผ่านไปมาเรือเหล่านี้มาจากไหนและจะไปข้าอยากรู้ยิ่งนัก
0: กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการลงมือทำก็คือวิชาเชิงเกษตรกรรมนะคะแล้วก็วิชาเชิงโภชนาการมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งกลุ่มวิชานี้โดยเฉพาะสังคมไทยเนื่องจากว่าเด็กๆของเราไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นผู้ลงมือทำจะถูกฝึกให้เป็นผู้รับหรือผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือปลุกว่ายูทำได้สามารถหุงข้าวกินเองได้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่โรงเรียนทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พบว่ายิ่งทำวิชาเชิงนี้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีกับพวกเขาเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานชีวิตของเขาเนี่ยถูกป้อนโดยคนอื่นตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการความดูแลพิเศษหรือว่าเด็กทั่วๆไปก็จะมีภาวะที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงนะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แทนที่จะให้เขาไปหมกมุ่นในห้องน้ำนะหรือว่าเลือดมาเลือดมาไม่รู้จะทำยังไงร้องโวยวายนะเราเอาพลังเหล่านั้นเนี่ยมาทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์นะคะแล้วพลังของเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร
3: นานเนิ่นนานนั้นยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองท่าติดทะเลเป็นเมืองที่ผู้คนแวะมาทักทายกันจากทุกมุมโลกเมืองนั้นชื่อว่าเมืองเวนิส
0: พี่รู้สึกว่าละครเนี่ยมันเป็นศิลปะที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าในศิลปะการละครมันได้รวมเอาศิลปะทุกแขนงไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมถ้าเราทำฉากกันมันก็จะเกิดประติมากรรมขึ้นมาถ้าเราทำเสื้อผ้านะมันก็จะเกิดหัตถ

0: กรรมขึ้นนะคะทำของที่จะเข้าไปประกอบฉากนะทำมีดทำไม้ทำดาบคีตกรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะในละครมีดนตรีนาฏกรรมมันเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวมีลีลาร่ายรำนะคะเหล่านี้ศิลปะทุกแขนงมันมีชีวิตอยู่ในละครอันนี้ศิลปะในความเป็นจริงมันคือเสื้อผ้าที่เราใส่ศิลปะในความเป็นจริงคือบ้านเรือนที่เรามองแล้วมันงามมันน่าอยู่มันปลอดภัยสื่อการเอาโลกข้างในออกมาให้ปรากฏในโลกข้างนอกนะมันเป็นความงามที่จับต้องได้เมื่อเขาได้ลงมือสร้างฉากนะคะเมื่อเขาได้ลงมือเย็บเสื้อผ้าที่จะใช้ในการแสดงละครเมื่อเขาได้ร้องเพลงหรือเป่าขลุ่ยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาได้หายใจออกมาและที่สำคัญคือมีผู้ที่รับสิ่งนั้นไปนั่นคือมีคนดูนะคะทุกๆคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนของตัวเองเพื่อถ่ายทอดศิลปะนี้ออกมา
1: พ่อกับลุงก็ชักชวนให้มาออกเดินทางไปคาเทศด้วยมาดีใจมากความฝันของเขาเป็นความจริงคราวนี้ล่ะเขาจะได้เดินทางไปกับเรืออย่างน้อยเขาอยากรู้นักว่าสินค้าต่างๆที่นำมาขายในเวนิสนั้นมาจากไหนและใครเป็นคนทำขึ้นมาม
0: าโคโปโลเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในเมืองเวนิสนะคะในสมัยก่อนก็มีคำพูดที่ว่ากรุงเทพเหมือนเวนิสตะวันออกนะดังนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างละระหว่างนักเรียนของเรากับมาโคโปโลแล้วมาโคโปโลก็ออกเดินทางไปนะคะเขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ว่าฉันอยากจะออกไปสู่โลกข้างนอกออกไปจากบ้านของเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเคยชินนะคะและนั่นมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยละครจึงต้องทำหน้าที่พาเข้าไปในโลกของจินตนาการ
1: เวนิสพรุ่งนี้ข้าจะจากเจ้าไปพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางไปสู่ทะเลกว้างโอ้โลกล่ากว้างใหญ่เขตแคว้นแดงใดๆปัทภีนี้สิ้นสุดที่ไหนมาโคโปโลฝันฝันเปิดประตูเรียนรู้โลกกว้าง
0: นักเรียนเราก็ค่อยๆเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วบางคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันเป็นหนุ่มบางคนก็เริ่มเถียงแล้วบางคนก็เริ่มสนใจเพศตรงข้ามบางคนก็เริ่มถามแล้วว่าปิดเทอมนี้จะไปไหนใครไปไหนมาบ้างเขาเริ่มสนใจเรื่องแผนที่เรื่องว่าเขาอยู่ตรงไหนในโลกนี้นะคะนั่นคือสัญญาณที่แสดงบอกว่าฉันพร้อมแล้วนะที่จะออกเดินทางไปจากอ้อมอกของพ่อแม่แล้วก็ครูนะ
2: การทำงานของครูที่ห้องเรียนต้นรักเชื่อว่าทุกศาสตร์ที่ครูถ่ายทอดจะต้องปลุกร่างกายได้เคลื่อนไหวหัวใจรู้สึกเบิกบานเกิดความคิดจินตนาการในสมอง
0: ทำละครเนี่ยมันคืองานกลุ่มนะคะนี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของงานละครคือว่าเมื่อ8คนกลายมาเป็น1นะหรือว่า15คนกลายเป็น1เดียวกันเนี่ยมันเป็นงานทีมเวิร์คและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะเริ่มจากการเล่าลักษณะคล้ายๆเล่านิทานเล่าไปช่วงหนึ่งเสร็จแล้วเราจะแปลจากการเล่าในจินตนาการให้กลายเป็นศิลปะแขนงต่างๆอย่างเช่นการวาดภาพและเขียนบันทึกนะคะและการเริ่มซ้อมละครโดยในตอนช่วงแรกนะทุกคนก็จะเป็นสายน้ำกันหมดนะและหลังจากนั้นทุกคนก็จะเป็นเรือและทุกคนก็จะได้เป็นมาโคโปโลทุกคนเป็นลองเป็นสันตะปาปาเป็นหมดเลยและพอมาถึงช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่เล่าต่อแล้วก็ค่อยๆครูก็ค่อยๆดูว่าใครควรจะแสดงเป็นตัวอะไร

ใช้สิ่งที่เด็กยังไม่มีและต้องการที่จะเติมเต็มและต้องการที่จะเติบโตในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนักเรียนคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเรื่องความสมดุลลองหาบทที่ลองให้เดินมีอะไรอยู่บน

0: ศีรษะสินะแล้วก็ลองเดินไปเอารอบสองรอบนั่นก็ถือว่าอ่ะเขาเป็นพ่อค้าที่มีของทุนอยู่บนหัวหรืออย่างตัวละครที่เป็นมาโคโปโลเขาเป็นคนที่อยู่กับโลกรอบตัวตลอดจนไม่ได้กลับมาหาตัวเองเขาอะเหมาะที่สุดที่จะเล่นบทนี้คือคุณอยู่ในฉากเกือบตลอดเวลาแทบไม่มีเวลาหยุดพักแต่คุณต้องมีสติเสมอว่าอะไรจะมาอะไรจะไปนะคะตอนที่ผ้าไหมลงมาเขาเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าเขาเอาตลอดเวลาเนาะนี่ก็คือทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือแง่มุมของงานบำบัดอยู่ในตัวนะคะ
1: พวกเขารอนแรมมาจนถึงเทือกเขาที่สูงชันและหนาวเย็นพวกเขาได้เข้าเฝ้าคุณไรค่ะมาโคโปโลหนุ่มน้อยวัย21ปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้รับราชการชื่อเสียงของเขาและหนังสือที่เขาเขียนนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนแม้เวลาจะผ่านไปกว่า700ปี
0: และหลังจากเสร็จการแสดงทุกครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่านักเรียนโตขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาอาสาที่จะทำโน่นทำนี่ด้วยตัวเองมากขึ้นมีความภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับนะคะ
2: การศึกษาบำบัดมีพื้นฐานความคิดว่าแม้ร่างกายและจิตใจของเด็กจะมีความบกพร่องในการรับรู้โลกเพียงใดแต่จิตวิญญาณของพวกเขายังคงบริสุทธิ์ไม่บกพร่อง

เวลาทำอาหารเนี่ยเนื้อสัตว์ถ้าลวกที่100องศาโปรตีนในหมูจะแข็งตัวอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเราก็จะแก้เราจะใช้อุณหภูมิให้เหลือสักประมาณ90ก็คือลดอุณหภูมิด้วยการเติมน้ำเย็นแล้วเอาเนื้อหมูใส่ถ้าเนื้อสัตว์ที่โดนความร้อนสูงมันกระด้างมันก็ไม่อร่อยอย่างอันเนี้ยเราใช้ที่อุณหภูมิประมาณ90องศามันก็ให้ถึงข้างในมันก็สุกแล้วแนวคิดในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสอนเรื่องการประกอบอาหารเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันมาจากพื้นฐานของวัยเด็กคือผมเป็นคนชอบเรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มากพอเราทดสอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆเมื่อมามีบทบาทของความเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเราก็มองว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูบาอาจารย์จำเป็นต้องบูรณาการคือเอาศาสตร์หรือเอาวิชาความรู้หลากหลายวิชาเข้ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพราะเป้าหมายที่สุดของการเป็นครูเนี่ยคือสอนอย่างไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อเราอยากจะสอนโดยเฉพาะสำคัญคือเขาต้องไม่เบื่อหลักการสอนอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์อธิบายเนี่ยมันสามารถใช้ทุกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เลยการดำเนินการสอนก็จะมีเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนนำประเด็นที่จะสอนเนี่ยมาจุดประกายผู้เรียนก่อนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหารสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะไปเข้าค่ายพักแรมกันของหวานคลาสสิกของลูกเสือก็

0: คือถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะครับเพราะว่าหนึ่งง่ายคราวนี้พอเรามาพูดถึงถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยปัญหาที่ถั่วเขียวต้มน้ำตาลไม่สุกมาจากเด็กมักจะเอาถั่วเขียวเอาน้ำตาลเอาน้ำใส่ลงไปพร้อมกันเวลาไปต้มเนี่ยมันจะสุกยากถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวอธิบายในเรื่องการประกอบอาหารก็จะพบเรื่องของระบบออสโมซิสกระบวนการออสโมซิสคือกระบวนการที่ของเหลวจากส่วนที่เข้มข้นน้อยเนี่ยจะซึมผ่านเข้าไปในส่วนเข้มข้นมากสมมติอันนี้คือหม้อที่เราใส่ถ้าถั่วเขียวต้มน้ำตาลแล้วเราใส่น้ำตาลไปก่อนเนี่ยน้ำจะซึมเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวได้ยากหรือว่าไม่ได้เมื่อมันซึมเข้าไม่ได้มันก็ถั่วเขียวมันก็ยังคงแข็งอยู่คนโบราณเรียกว่าน้ำตาลมันไปรัดถั่วแต่ไม่อธิบายแต่ถ้าวิทยาศาสตร์จะอธิบายว่าเมล็ดถั่วเขียวถ้าไม่มีน้ำตาลน้ำจะซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวเมื่อน้ำซึมผ่านเข้าไปพอเมล็ดถั่วเขียวโดนความร้อนในน้ำมันน้ำโดนความร้อนมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้ถั่วเขียวนั้นสุก
1: อาจารย์ครับแล้วก็ไอ้ที่เอาช้อนครับใส่ไปในหม้อถั่วเขียวด้วยมันช่วยอะไรครับ
0: ช้อนเซรามิกหรือช้อนดินเผาที่ใส่ลงไปน่ะมันมีทรายแล้วมันก็เป็นดินเหนียวมันจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า100องศาเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ถั่วที่เป็นถั่วหินหรือถั่วแข็งได้รับความร้อนสูงมากถั่วจะเกิดการสุกไปเองหลังจากนั้นเราก็มาสอนเรื่องกระบวนการออสโมซิสโดยการทำขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาเนี่ยมันมีที่มาจากขนมพุดดิ้งของชาวตะวันตกหลักการทำพุดดิ้งนะครับก็คือผสมแป้งกับส่วนผสมที่เป็นน้ำยกเว้นที่มีรสหวานคนให้เข้ากันแป้งเนี่ยโดยความคงสภาพเนี่ยมันจะแห้งพอเราใส่น้ำลงไปเนี่ยแป้งมันจะดูดซับน้ำเข้าไปในตัวมันจะดูดเข้าไปได้ถึง 25-30% หลังจากเราปล่อยให้แป้งเนี่ยครับมันดูดซับน้ำเข้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็อย่างน้อย15หรือ20นาทีเราก็จะมากวนแป้งเนี่ยพอกวนโดนความร้อนมันจะขยายแล้วมันจะเกิดสภาวะความเป็นเจลมันหนืดพอแป้งสุกวิธีการทดสอบแป้งสุกก็คือเวลาชิมแป้งลักษณะแป้งจะสากหรือจะน่าจะเป็นยังไงมันจะลื่นแป้งเวลาที่มันสุกด้วยความร้อนเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นเจลมันจะลื่นวันนี้เราจะใช้ทฤษฎีออสโมซิสกับกระบวนการเป็นเจลของแป้งเนี่ยมาทำอาหารวันนี้เราก็เลยจะทำขนมพุดดิ้งนะครับที่ครูแจกให้ทุกคนก็มีตำรับแล้วนะครับตำรับการทำพุดดิ้งวิธีการทำนะครับเดี๋ยวทั้งสองกลุ่มทำเลยผมชอบใช้เสมอว่าความผิดพลาดของชีวิตเนี่ยมันยังต้องเจออีกเยอะเป็นไม่รู้กี่ครั้งแต่ถ้าเรายอมรับความผิดพลาดเราก็จะไม่กลัวที่จะทำผิดเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเขากล้าแล้วเขาทำได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยต่อมาก็มาสอนเรื่อง balance of taste กับ combination of taste ฝรั่งชอบถามว่าเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้อร่อยเนี่ยทำอย่างไรครูใช้ทฤษฎีเรื่อง balance of taste เนี่ยหรือสมดุลของรสชาติอาหารทำให้อาหารอร่อยได้เดี๋ยวเราจะทดลองทำแลบวันนี้เราจะใช้เครื่องปรุงหลัก3ตัวก็คือน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน้ำมะนาวเป็นตัวแทนความเปรี้ยวน้ำปลาความเค็มแล้วก็น้ำตาลความหวานเดี๋ยวก็จะให้นิสิตเนี่ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มในนี้เลยเราลองตวงใช้เศษ1ส่วน4โดยใช้น้ำมะนาวเศษ1ส่วน4น้ำปลาเศษ1ส่วน4น้ำตาลเศษ1ส่วน4ผสมให้เข้ากันแล้วลองชิม2กลุ่มลองชิมสิครับว่าถ้าคุณตวงเนี่ยรสชาติจะเหมือนกันมั้ยละลายแล้วลองชิมความบาลานซ์ของมันรสชาติจะเป็นยังไงมันก็จะกลมกล่อมใกล้เคียงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมันอธิบายเรื่อง combination of taste ชัดเจนมากก็คือการใช้เครื่องปรุงที่หลากหลายของไทยเนี่ยมาประกอบอาหารในลิ้นมนุษย์มีต่อมรับรสขมอยู่ที่โคนลิ้นแล้วก็มีต่อมรับรสเปรี้ยวต่อมรับรสเค็มในตำแหน่งที่วาดให้ดูแล้วก็ต่อมรับรสหวานอยู่ปลายลิ้นถ้าเราปรุงอาหารให้มีรสของความสมดุลต่อมรับรสมันก็จะผลิตน้ำเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยเนี่ยออก

มาพร้อมกันจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอร่อยจะพบว่ามีตัวแทนของรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแล้วก็รสขมแล้วก็มีรสเผ็ดด้วยอย่างอาหารจานหนึ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมีความครบรสยกเว้นรสขมนะครับแต่ตัวที่แทนขึ้นมาจากรสขมคือรสมันจากถั่ว

0: ุดท้ายก็ต้องสรุปว่าที่สอนไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไร
1: เราเรียนรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหาร
2: ใช้ในการนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ในการทำขนมปังเนี่ยคือปกติขนมปังเนี่ยจะไม่อ่อนนุ่มใช่ไหมคะก็จะใช้โดยการมีนึ่งอันนี้ก็ใช้
1: มันได้อะไรพอนึ่งแล้วมันได้อะไรมันจึงอ่อนนุ่ม
3: เพราะว่าไอ้น้ำมันเข้าไป
1: ความชื้นจากไอ้น้ำจะทำให้ขนมมันนุ่มพอมันนุ่มมันก็มันเหมาะกับลักษณะอาหารประเภทนี้ครับ
3: ก็คือเป็นการใช้การทำอาหารโดยไม่ใช้ไฟ
1: โดยตรงครับ
3: ใช้เป็นไอ้น้ำแทน
1: ใช้ไอ้น้ำร้อนแทนใช่มันอธิบายเรื่องการสื่อความร้อนได้เพราะว่าเราใช้กะละมังสเตนเลสมันให้ความร้อนสูงแล้วก็เร็วไปสอนคนได้ยังไงในฐานะพวกเราเป็นนิสิตศึกษาศาสตร
2: ์นอกจากในการทำอาหารนะคะต้องมีการจัดเตรียมหรือว่าการจัดการในการทำอาหารเช่นเราต้องหั่นหมูไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าหั่นแล้วไม่ได้หมักก็จะทำให้หมูเนี่ยมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นการหมักหรือว่าการขั้นตอนในการทำหรือวิธีการทำต่างๆเนี่ยก็ช่วยจัดการให้การทำงานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ด้วยครับแล้วก็เอาความพอเพียงครับ
1: สอนเรื่องวัฒนธรรมไหม
5: สอน
1: เช่น
5: การใช้ผักของไทยอะค่ะหลายๆชนิดมาทานร่วมกับผัดไทยเพราะว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวซึ่งจะมีรสชาติจัดจ้านแต่ว่าจะเห็นได้ว่าผักแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่มีรสชาติที่ไม่เหมือนกัน
1: แล้วก็ผักจืดจะไปทำให้รสอาหารมันอ่อนลงแต่เรื่องวัฒนธรรมที่เด่นชัดและครูพูดหลายครั้งคือเราเนี่ยต้องภูมิใจในบรรพบุรุษใช่ไหมครับอันนี้สร้างอาชีพได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ขายได้แล้วโดยเฉพาะถ้าเราทำอาหารให้อร่อยเรื่องวัฒนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วัฒนธรรมเท่านั้นคือความโดดเด่นของความเป็นชาติสำคัญที่สุดผลดีที่เด็กจะได้จากการเรียนกับผมเนี่ยคือการต่อยอดความคิดการเป็นคนช่างสังเกตตรงนี้มันเป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราสอนคนให้เข้าใจศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารเวลาเขามีปัญหาอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาที่เราหยิบมาสอนเขาจะคิดต่อยอดได้เราสร้างให้เด็กคิดเองได้สร้างให้เด็กคิดเองเป็น
6: หนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านคณิตกรรมสังคมศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์ทางด้านอื่นนะคะคณิตกรรมเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยอะค่ะเพราะว่าทุกศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเช่นในการทำอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการที่ดีอันนี้เราก็ใช้หลักการจัดการแล้วใช่ไหมคะส่วนอุณหภูมิความร้อนนะคะสิ่งต่างๆพวกนี้ก็ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งในการทำอาหารเนี่ยเราก็ใช้เป็นกลุ่มใช่ไหมคะสอนนักเรียนอันนี้ก็ใช้หลักของทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรนะคะศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดสามารถประยุกต์ใช้ได้อะค่ะ
4: ข้อดีของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารนะครับหนึ่งคือไม่ต้องท่องจำครับผมสองเราก็ได้รู้อะไรมากขึ้นครับจากที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนทึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเชื่อแค่คำสอนของพ่อแม่แต่เราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของมันว่ามันคืออะไรทำไมมันต้องรอขนาดนี้แต่พอเมื่อเราได้รู้ถึงวิทยาศาสตร์ก็ทำให้รู้ว่าอ๋อการรอคือการที่ส่วนผสมต่างๆของเคมีต่างๆมันได้เข้าไปเจอกันสารบางตัวได้ไปเจอกับอุณหภูมิเท่านี้มันก็เกิดเป็นสิ่งเป็นอาหารขึ้นมาได้เงี้ยครับ
7: การนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ก็มีผลดีนะครับเพราะว่าสามารถทำให้รู้ถึงกระบวนการนะครับมีเหตุและผลทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็นำไปใช้ได้จริงอย่างเช่นพืชผักผลไม้อย่างนี้ครับที่เรานำมาปรุงแต่งแล้วก็บอกว่าในวัตถุดิบของผักมีวิตามินอะไรบ้าง A B C D นะครับแล้วก็จะได้กระบวนการสอนในเชิงของโภชนาการของอาหารไปด้วยครับผม
8: วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำใหฝึกกระบวนการทางความคิดของคนแล้วก็ทำให้รู้จักสังเกตนะคะแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็เกิดการวิเคราะห์และวิเคราะห์อีกแล้วก็มันคือการทำซ้ำอะค่ะผิดพลาดทำซ้ำแล้วก็มีจดบันทึกมันจะเป็นการต่อยอดทำให้คนรู้จักการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้น
1: การนำวิทยาศาสตร์มาจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ผู้เรียนและหรือผู้สอนจะได้คือการคิดตามหลักเหตุหลักผลตัวนี้มันสร้างคุณค่าให้กับผู้สอนและก็ผู้เรียนผมก็จะบอกนิสิตครับเรามาเป็นเครือข่ายต่อกันข
0: ของการสร้างความดีของการเป็นคนดีของการเป็นคนช่างคิดช่างทำครูก็จะปลูกเมล็ดพันธุ์ในตัวคุณโดยถ้าคุณเป็นคนดีคุณเป็นต้นไม้ที่มีลูกที่มีรสหอมหวานวันหนึ่งคุณไปอยู่ตรงไหนแล้วใครเขาได้สัมผัสความหอมหวานในชีวิตเราเนี่ยเขาเกิดความพึงพอใจแล้วเขาเรียนรู้จากเราตัวนี้มันก็เป็นการสร้างต้นไม้ทางความคิดนี่แหละคือหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากกลับมาเรียนศาสตร์ของคณะกรรมศาสตร์หรือศาสตร์การประกอบอาหารแบบเก่งจริงในอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
2: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
3: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
2: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
4: เกมอะไรหรอคะคุณครู
2: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
4: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
2: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
3: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
2: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
6: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งๆที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธาน

ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะวิภาคทำนองเลื่อนและในเวลา 11:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรณ์จังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้า

ภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟเคาน์เตอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นงานจักสานย่าลิเผาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้
มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชน

ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอัมพรอัมมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการ

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัช

0: การที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
1: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
0: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โอ้นี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
2: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
2: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
2: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ
1: ่
0: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
2: เอาของลุงด้วยอ่ะ
1: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
2: ากินเลยมากินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
2: กิน
0: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้ววิ่
1: งแม่วิ่ง
2: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ทีนี้พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคืออะไรก่อนอื่นต้องเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่เหมือนกับพลเมืองของระบอบอื่นพลเมืองจะต้องทำอะไรจะต้องเป็นอย่างไรสุดแท้แต่ใจของผู้มีอำนาจถูกไหมครับผู้มีอำนาจต้องการประสงค์สิ่งใดเอาพลเมืองต้องทำนั่นทำนี่มีคุณสมบัติอย่างไรก็สั่งให้เป็นไปแต่ในเมื่อผู้มีอำนาจของระบอบประชาธิปไตยคือใครครับคือประชาชนถ้าอย่างนั้นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นยังไงครับแสดงว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่เหมือนกับพลเมืองของระบอบอื่นอาจารย์คิดว่าประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหรือพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยควรต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างมาช่วยกันหาสิครับว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะไรคือความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเราจะมาช่วยกันหาและจากนั้นจะช่วยกันสร้างขึ้นมาครับกลับโรงเรียนไปเราจะไปช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับมาช่วยกันหาผมจะใช้วิธีการนี้นะครับให้อาจารย์แบ่งกลุ่มนะครับเรามีกัน21คนนะครับคือผมอยากจะจำลองอย่างนี้นะครับห้องเรียนของอาจารย์มีประมาณ40คนใช่ไหมครับในโรงเรียนนะครับวิธีการแบ่งกลุ่มที่พอดีนะครับคือสักกลุ่มนึงสักไม่เกิน12คนนะฮะอันมี40คนเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับรูปแบบที่อาจารย์เอาไปใช้นะครับเทคนิคเรื่องกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะครับให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน12คน13คนนั่นแปลว่าถ้าเกิดห้องเรียนมีไม่เกิน50คนอาจารย์สามารถแบ่งเป็น4กลุ่มได้คือ4กลุ่มในกำลังดีเพราะนั้นเพื่อให้ใกล้เคียงกันกับในห้องเรียนของอาจารย์นะครับผมจึงจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มแบ่งกลุ่มครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4เชิญครับหันเก้าอี้เข้าหากันเลยครับ
1: หลักการของการคุยคือหลักประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาคเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยนะครับเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการพูดคุยเลยครับเริ่มจากการหาหัวหน้ากลุ่มและจากนั้นหัวหน้ากลุ่มก็นำคุยครับ
2: เห็นโลกมันน้อยกว่า
1: ความคิดความเชื่อที่ต่างกันการเรียนนะครับช่วยกันคิดและมาเรียนรู้จากกันและกัน
3: หมดเวลาครับ10นาทีหมดเวลาแล้วครับ
0: เอาละครับเราจะเริ่มต้นนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับมานำเสนอสิ่งที่เป็นความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
4: เราจะเริ่มต้นที่กลุ่มหนึ่งก่อนนะครับให้เวลากลุ่มหนึ่ง2นาทีครับ
5: ขอบคุณมากครับท่านเชิญครับผมนายสุกรอ่อนนวมนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการครับคือจากพูดคุยกันในที่ประชุมของกลุ่มหนึ่งนั้นสรุปกันสั้นๆว่าความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยนะครับควรมีลักษณะอย่างไรคือ1รู้เข้าใจเข้าถึงเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับของตนเองด้วยและของผู้อื่นด้วยนะครับเคารพปฏิบัติตามกฎหมายจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมซึ่งเราคิดว่าถ้าความเป็นพลเมืองของคนไทยเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับประเทศไทยของเราก็คงไม่เกิดกีฬาสีขึ้นมาในสังคมเพราะ ความรู้คือรู้หลักการรู้วิธีการของประชาธิปไตยเข้าใจก็คือเข้าใจว่ากระบวนการของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรอย่างเช่นการเลือกตั้งมันเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยเข้าใจก็จะต้องไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิของตนเองใช่ไหมครับถ้าเข้าถึงก็คือเอาตนของตนเองนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางประชาธิปไตยนั้นอย่างเช่นไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนหรืออะไรต่างๆอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของพลเมืองจะต้องมีลักษณะของจิตอาสาต้องรู้จักที่จะทำตนนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและปัจจัยที่สำคัญก็คือเราต้องไม่มีคติเงินไม่มากาไม่เป็นนะครับตรงนี้ถ้าเราเลือกนิยามคำประชาธิปไตยตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศเราไปรอดครับ
0: ขอเชิญกลุ่ม2ครับ
2: สวัสดีครับผมนายเรวัตวุสิกะเจรนันนะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดกระเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย1ประชาชนหรือพลเมืองเนี่ยต้องมีความรู้และรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่เขาให้ทำอะไรต้องไปทำเขาให้ไปประชาพิจารณ์ต้องไปประชาพิจารณ์ไม่ใช่ไปโยนให้คนอื่นเดี๋ยวเขาพูดกันเองแล้วเรื่องเองจบไม่ใช่เมื่อไปแล้วเนี่ยต้องกล้าแสดงออกไม่ใช่มาแอบพูดซุบซิบอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะชอบซุบซิบกันข้างหลังแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วข้อที่3ที่มันตามมาเขาให้แสดงออกเลยเนี่ยต้องเคารพกติกาด้วยเขาให้พูดเรื่องอะไรไม่ใช่เหมือนที่เขาประชุมกันอยู่ที่เราฟังอ่ะเรื่องเมื่อปีมาโวอย่าเอาขึ้นมาพูดกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ตรงกับเรื่องเขาให้พูดเรื่องนี้แต่ไปเอาเรื่องนั้นมาพูดเขาห้ามก็ไม่ฟังแบบนี้ไม่ถูกไม่เคารพกติกาเมื่อเคารพกติกาแล้วต้องลบเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยไม่ใช่ไปพาดพิงคนอื่นเขาที่เขาไม่รู้อีโนอีเนไปพูดถึงอยู่เรื่อยอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้และสุดท้ายข้อที่5เมื่อลงมติแล้วคือต้องยอมรับความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่เมื่อลงมติแล้วไม่ต้องไปโวยวายกันที่อื่นถือว่าจบแล้วครับแค่นี้นะฮะ5ข้อครับขอบคุณมากครับ
0: ขอเชิญกลุ่ม3ครับ
6: ค่ะดิฉันสุนีแสงสว่างนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนชลบุรีค่ะระดมความคิดจากสมาชิกทั้งหมด5ท่านนะคะขออนุญาตแจงปลีกย่อยก่อนรู้คุณค่าความเป็นคนหมายถึงสิทธิมนุษย์ทั้งหลายนะคะรักษาตนตามกติกาคือเมื่อจะทำอะไรก็มีกติกาขึ้นมาก่อนไม่มาสู้นอกสภารักษาจารีตและมีคุณธรรมอะไรก็ตามจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีคุณธรรมนำหน้าถ้ามีคุณธรรมลบกันไปเท่าไหร่ไม่ว่าจะเสื้ออะไรคุณธรรมมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ3ข้อนะฮะต่อไปกลุ่ม4ครับ
7: ครับสวัสดีครับผมขอบอกนิดนึงว่ากลุ่ม4นี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าปล่อยให้2คนขัดแย้งกัน
3: ขัดแย้งกันได้ขัดแย้งกันได้จะทำยังไง
7: ครับผมขอสั้นๆครับ1ฝ่ายผู้ครับคือเรื่องพลเมืองเรื่องประชาธิปไตยนี่เราต้องให้ความรู้เท่าเทียมกันฉะนั้นการให้ความรู้นี่บางทีเรารู้สึกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยยังรู้ไม่มากรู้เฉพาะคนที่มีความรู้คนที่เรียนหนังสือแต่คนที่ไม่เรียนหนังสือไม่ได้รู้2คิดเป็นครับพอมีความรู้แล้วต้องคิดเป็นด้วยฉะนั้นความคิดสุดยอดตรงนี้แหละที่จะนำอำนาจสูงสุดไปให้กับประเทศสองสามครับทำจริงต้องทำจริงครับไม่ใช่ว่าเก่งแต่พูดแต่ทำไม่ได้สี่ก็คือจิตอาสาจิตสาธารณะเราต้องมีจิตสาธารณะจิตช่วยเหลือเพื่อนไม่ใช่ว่าเฉพาะประโยชน์ของตัวเองสุดท้ายครับมีทักษะในการแก้ปัญหาครับตรงที่สี่ได้รับผลได้เล็กๆน้อยๆครับ
0: ทั้งหมดนี้เป็นการระดมความเห็นนะครับว่าเอ๊ะเราพอรู้แล้วว่าประชาธิปไตยคืออะไรความหมายของประชาธิปไตยคืออะไรมีหลักการพื้นฐานอะไรบ้างผมเรียนท่านอาจารย์ว่าความสำเร็จของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมาจากระบบที่ดีเพียงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือคนต่อให้ระบบดีรัฐธรรมนูญดีแต่คนใช้ไม่เป็นระบบที่ดีก็ไม่มีประโยชน์ พราะนั้นสิ่งที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญที่ดีหรือระบบการเมืองที่ดีเท่านั้นแต่ต้องมีคนที่มีความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตยหรือการปกครองตนเองของประชาชนจึงจะประสบความสำเร็จจากการนำเสนอของทั้ง4กลุ่มนะครับทำให้เราได้ข้อสรุปนะครับของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนคือระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันในเมื่อทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันเราจะอยู่ร่วมประเทศกันอย่างไรประการแรกเราก็ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นนั่นคือต้องเคารพสิทธิของกันและกันเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพแต่เราจะใช้สิทธิเสรีภาพของเราเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนี่คือข้อแรกของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประการต่อมาครับประชาธิปไตยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันทุกคนก็จึงเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองด้วยเราจึงเลือกได้ครับว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะนับถือศาสนาไหนอยากจะเลือกพรรคการเมืองใดเป็นเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเมื่อประชาชนมีเสรีภาพที่จะแตกต่างกันประชาชนจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องเคารพความแตกต่างของกันและกันจึงจะสามารถอยู่ร่วมประเทศกันในระบอบประชาธิปไตยได้เพราะนั้นการเคารพความแตกต่างจึงเป็นประการต่อมานะครับของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยและในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเท่าๆกันประชาชนซึ่งกันและกันจึงต้องเคารพซึ่งกันและกันว่าประชาชนแต่ละคนนั้นก็มีความเท่าเทียมและเสมอภาคกันการที่คนนึงรวยกว่าอีกคนนึงเป็นเพียงแค่ความแตกต่างคนนึงเป็นเจ้านายอีกคนหนึ่งเป็นลูกน้องก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันนี่คือความหมายนะครับของความเป็นพลเมืองในข้อที่3คือหลักความเสมอภาคเราต้องเคารพข้อต่อมาครับประชาชนทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศกันหมดมีความขัดแย้งกันขึ้นมาก็ต้องยึดถือกติกาเป็นที่ตั้งดังเช่นการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลนั้นเป็นเรื่องคน2กลุ่มที่มีประโยชน์ขัดแย้งกันที่แข่งบอลกันได้ก็เพราะมีกติกาและเพราะนักบอลเคารพกติกาประชาธิปไตยไม่สำคัญนะครับว่าพรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งถ้าหากว่าประชาชนเคารพกติกาและยอมรับผลของกติกานะครับเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงต้องเคารพกติกาพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยก็จึงต้องถูกฝึกให้เคารพกติกาและข้อต่อมานะครับประเทศนั้นเป็นของทุกคนทุกคนต้องตระหนักว่าประเทศจะดีก็อยู่ที่ประชาชนทุกคนประเทศที่มีปัญหาก็เพราะเราทุกคนมีส่วนในทางกลับกันถ้าเราต้องการให้ประเทศของเราดีขึ้นมาได้ทุกคนก็ต้องทำในส่วนของเรารับผิดชอบในส่วนของเราต่อสังคมของเราเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวหรือคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองแต่ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยต้องนึกถึงส่วนรวมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยและประการสุดท้ายครับการปกครองโดยประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อประชาชนแต่ละคนนั้นมีอิสรภาพและพึ่งตัวเองได้อิสระทางความคิดไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำหรืออยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของใครแต่ละคนมีอิสระทางความคิดคิดเป็นพึ่งตัวเองได้ระบอบการปกครองโดยประชาชนถึงจะประสบความสำเร็จและนี่คือคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเราจะมาฝึกฝนมาเรียนรู้นะครับมาปฏิบัติการกันต่อไปนะครับว่าคุณสมบัติทั้ง6ข้อนี้เราจะสร้างอย่างไรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราสวัสดีครับ

ต้นด้วยการมาสำรวจดูกันครับว่าประเทศไทยของเรานั้นมีการละเมิดกติกาอะไรกันบ้างท่านพบเห็นการละเมิดกติกาอะไรบ้างครับเขียนมาคนละหนึ่งข้อครับจะเป็นการละเมิดกติกาในโรงเรียนของท่านหรือในหนังสือพิมพ์ในข่าวที่ท่านอ่านนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่ท่านเขียนมาหนึ่งข้อที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เป็นการละเมิดกติกาในสังคมของเราเขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับแล้วมาแปะที่กระดานครับอันนี้เป็นการรวบรวมนะครับมุมมองของอาจารย์ซึ่งมาจากทั่วทั้งประเทศเราจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งประเทศไทยเราเนี่ยมีการละเมิดกติกาอะไรบ้างเพราะอาจารย์มาจากทั้งประเทศเลย

อนุญาตครับมีอะไรบ้างการละเมิดกฎจราจรอันนี้เยอะสุดนะครับฝ่าฝืนกฎจราจรไม่เคารพกฎจราจรละเมิดกฎจราจรนะครับขับรถย้อนศรจอดในที่ห้ามจอดบุกรุกที่สาธารณะปิดถนนการมาสายละเมิดกติกาในการเลือกตั้งนักเรียนตีกันอันนี้คือสภาพที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนะครับในสังคมไทยสภาพปัญหาของการละเมิดกติกาในประเทศไทยของเราแผ่นที่2นะครับผมจะให้อาจารย์เขียนครับเมื่อกี้อาจารย์เขียนว่าอาจารย์พบเห็นการละเมิดกติกาอะไรบ้างในแผ่นที่2ผมให้อาจารย์เขียนว่าแล้วตัวอาจารย์ล่ะครับเคยละเมิดกติกาอะไรบ้างครับเขียนมาคนละ1ข้อครับจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับลองเขียนมาคนละ1ข้อสิครับอาจจะทําโดยประมาทโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ตั้งใจก็แล้วแต่หรือโดยตั้งใจละเมิดเลยนะครับเขียนมาคนละ1ข้อเขียนเสร็จแล้วขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับฝั่งอีกฝั่งนึงครับ

0: มลองเขียนนะครับว่ามีอะไรบ้างขับรถฝ่าไฟแดงละเมิดกฎจราจรไม่สวมหมวกกันน็อกก็ผิดกฎจราจรนะครับผิดกฎจราจรละเมิดกฎจราจรบางทีรีบร้อนก็ขับฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนนี่เจอตัวนะครับใครย้อนสอนนะมาโรงเรียนสายเจอไหมครับใครมาสายนี่เจอแล้วชอบมาสายอันนี้ไม่ใช่มาสายเฉยๆนะครับชอบมาสายด้วยนะครับมาสายมาทำงานสายจอดในที่ห้ามจอดในตอนแรกเนี่ยเราเขียนในสิ่งที่เราพบเห็นใช่ไหมครับว่ามีการละเมิดกติกาอะไรบ้างในสังคมไทยครั้งที่สองผมก็ให้ท่านเขียนว่าแล้วท่านเคยละเมิดอะไรบ้างสรุปออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกันไหมครับสองข้างเหมือนกันไหมครับท่านดูนะฮะหยิบหนังสือของส่วนรวมมาใช้เนี่ยมันคือเรื่องของเรื่องเดียวกันกับเอาของสาธารณะมาเป็นของตัวเองไหมครับละเมิดกฎจราจรเหมือนกันไหมฮะฝ่าไฟแดงเหมือนกันไหมครับมาสายเหมือนกันไหมครับจอดในที่ห้ามจอดขับย้อนสอนที่เราเห็นว่ามีการละเมิดกติกาในสังคมไทยของเราเนี่ยใครคือคนละเมิดกติกาครับตัวเราเองใช่ไหมครับถ้าจะสร้างสังคมให้คนเคารพกติกาต้องเริ่มที่ใครครับตัวเราเองครับนี่ครับความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีนี้อาจารย์มีคำถามไหมครับก่อนที่ผมจะผ่านตรงนี้ไป
1: ขออนุญาตนะคะเป็นเจ้าของข้อความที่เขียนว่าขับรถเข้าช่องรถเมย์ไม่มีป้ายตรงไหนบอกเลยค่ะว่าช่องนี้คือช่องรถเมย์ตำรวจเดินออกมาโบกมือเลยว่าคุณขับเข้ามาในนี้ได้อย่างไรใบเสร็จสั่งมา300บาทเสร็จแล้วมีรอยปากกาขีดค่า200บาทดิฉันเลยไม่ทราบว่ากติกาหรือกฎของเมืองไทยเนี่ยมันปรับแก้ด้วยปากกาขีดค่าจาก300เป็น200เนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
0: ความจริงปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกติกาหรือเรื่องของคนครับคนมีกรณีไหมครับที่อาจารย์ไม่จ่ายแต่โดยดีเช่นแสดงนามบัตรของใครสักคนหนึ่งหรือโทรหาผู้กำกับนะครับหรือถูกยึดใบขับขี่ไปแล้วก็ไปตามต้นขั้วกลับคืนมาพร้อมใบขับขี่เราโทษตำรวจอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้นะครับตำรวจที่ทำแบบนี้ก็เพราะสังคมเป็นแบบนี้ด้วยนะครับแน่นอนแหละตำรวจก็ไม่ควรทำใช่ไหมครับแต่สุดท้ายปัญหาคืออะไรครับเราไม่ได้เป็นพลเมืองกันไงและตำรวจก็เช่นเดียวกันก็เป็นเพียงในผลของสภาพสังคมที่ไม่เป็นพลเมืองกันนั้นสุดท้ายเนี่ยกิจกรรมนี้นำมาสู่ประเด็นที่เป็นข้อสรุปว่าถ้าจะสร้างพลเมืองที่เคารพกติกาเราต้องทำให้นักเรียนของเราแต่ละคนตระหนักให้ได้ว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเป็นผู้เคารพกติกาถึงแม้คนอื่นละเมิดกติกาแต่ผมจะเคารพกติกาถ้ามีคนแบบนี้เพิ่มมา1 คน 1 คนสังคมก็ดีขึ้นทันทีเลยนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับต้องมีกติกาใช่ไหมครับในการอยู่ร่วมกันของเราก็เช่นเดียวกันกติกาในการเรียนของเรานะครับทั้ง4ครั้งนั้นจะไม่มาจากผมเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะปกครองกันในระบอบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยกติกาต้องมาจากประชาชนนะครับผมเป็นเพียงวิทยากรแต่ผมหาได้มีอำนาจเหนือพวกท่านไม่เราเสมอภาคกันครับเพราะฉะนั้นกติกาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันของเราจะมาจากพวกท่านทั้งหลายตกลงกันเอาละผมจะให้อาจารย์เสนอมาคนละข้อนะครับเราจะมาตกลงกติกากันในการอยู่ร่วมกันนะครับว่าจะต้องมีกติกาอะไรบ้างเริ่มต้นที่อาจารย์ครับคนละ1ข้อ
2: ครับก่อนที่จะเสนอต้องยกมือก่อนครับนี่คือกติกาครับ
3: ผมนะครับกติกาในการอยู่ร่วมกันนะครับก็คืออย่าส่งเสียงดังครับ
4: ข้อที่3ครับการตรงเวลาเลยครับ
5: ตรงเวลา
4: ครับ
6: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ประชุมค่ะ
5: ครับเคารพกติกา
7: ครับร่วมกิจกรรมจนจบภารกิจ
8: มีมารยาทในการฟังค่ะ
9: ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความเต็มใจค่ะ
10: คงจะเป็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5: โอเคครับอาจารย์เชิญครับ
11: ทำทุกอย่างตามที่กำหนดไว้เนี่ยค่ะ
5: ทำทุกข้อถูกทุกข้อ
0: ผมจะลองรวมๆเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นกติกาเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ใช่เป็นการตกลงกันนะครับเป็นแค่ข้อเสนอของแต่ละท่าน ถ้าจะให้เป็นกติกาของพวกเรานี่ต้องขอฉันทนุมัติไปทีละข้อถูกไหมฮะผมขอเอาข้ ที่คนพูดเยอะที่สุดก่อนนะครับข้อแรกนะครับคือยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นเห็นชอบไหมครับว่าเป็นกติกาของเราเห็นชอบนะครับกติกาข้อแรกอันนี้ก็รวมถึงเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยถูกไหมฮะแต่ก็อยู่ในผู้ฟังที่ดีเนี่ยก็อยู่ในข้อของไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นถูกไหมฮะความจริงในข้อนี้เนี่ยเราลองสรุปให้กว้างขึ้นหน่อยได้ไหมครับมันคือเรื่องของการละเมิดสิทธิใช่ไหมครับการพูดเสียงดังระหว่างเขาคนอื่นกำลังพูดมันคือการละเมิดสิทธิผู้อื่นใช่ไหมครับเราลองใช้คำนี้ไหมครับเราจะเคารพสิทธิของการและกันโอเคไหมฮะเคารพสิทธิของการและกันแต่ว่ามือถือเนี่ยความจริงมันเป็นข้อที่อาจจะเห็นต่างกันได้นะว่ามือถือเนี่ยตกลงการใช้มือถือนี่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นไหมบางท่านก็ว่าเป็นบางท่านก็ว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตกลงกันไงว่ามือถือเนี่ยจะปิดหรือว่าจะเปิดได้ท่านซึ่งเสนอว่าให้ปิดเสียงเฉยๆท่านไหนนะฮะลองเสนอความเห็นสิครับ
12: เอายังไงผมขอขยายบอกว่าถ้าเปิดโทรศัพท์นี่แสดงว่าละเมิดสิทธิคนอื่นข้อ2แต่ถ้าเราปิดโทรศัพท์เนี่ยเราละเมิดสิทธิของแต่ละคนฉะนั้นน่าจะปิดเสียงเฉยๆเพราะว่าคนอื่นเขาจะโทรมาถึงแม้เราไม่ได้รับแต่เขารู้ว่าโทรศัพท์ยังติดอยู
0: ่ถ้าตราบใดที่ปิดเสียงเฉยๆแล้วไม่รับมันก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิของใครอาจารย์หมายถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเอาท่านอื่นครับคิดเห็นประการใดอาจารย์เชิญครับ
10: ครับผมคิดว่าบางครั้งมันมีความจำเป็นเขาโทรมาเราไม่ต้องรับก็ได้ถ้ามันจำเป็นดูสายด้วยคือใครโทรมาอย่างนี้เรามองดูแล้วขออนุญาตรับครั้งแรกก็ได้ถ้ามีความจำเป็นอย่างนี้ครับ
0: คำถามของผมคือว่าในห้องเรียนของอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยอาจารย์ให้นักเรียนปิดมือถือไหมครับไม่ครับแล้วทำไมเหตุผลคืออะไรครับ

0: จานอาจารย์ปิดมือถือไหมครับไม่หมายถึงว่าตัวครูอะ
1: เวลาสอน
0: ทุกคนหรือเปล่าประเด็นคือว่าแล้วอะไรคือกติกาที
2: ่ก็คิดว่าเด็กก็ยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครูก็คิดว่าเป็นคนละสถานภาพอย่างนี้นะครับเด็กก็คือยังเป็นนักเรียนอยู่ครูก็สถานภาพขึ้นมาอีก
0: อย่างผมเนี่ยถ้างั้นผมก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับผมเป็นครูใช่ไหมฮะตอนนี้มีสายเข้าผมรับสายได้ใช่ไหมครับระหว่างที่ผมกำลังพูดกับท่านอยู่เนี่ย
3: บอกแล้วไงว่าเปิดปิดเสียง
0: เพราะนั้น
3: แต่ไม่พูดในห้อง
0: อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะกติกาประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากมีกติกาขึ้นมามันต้องเสมอกันนะถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมอยู่สูงกว่ามันผมไม่อยู่ใต้กติกานั้นไม่นะฮะผมจะอยู่ใต้กติกานั้นด้วยอ่ะตกลงคือจะปิดเสียงเฉยๆก็พอใช่ไหมครับถ้าสายเข้ารับได้ไหมครับ
3: ห้ามรับในห้อง
2: ก็ด
3: ู
2: ได้ว่า
3: เป็น
2: ข้าจะเป็นออกไปข้างนอก
3: จะคุยข้างนอก
0: กิจกรรมจะเสียไหมครับอันนี้เรื่องส่วนรวมของท่านนะครับผมเป็นเพียงวิทยากรตั้งประเด็นให้ท่านตกลงกันนะครับ
4: ความรู้สึกครับเสียความรู้สึกแต่ว่าที่มันคือปิดเสียงเฉยแต่ไม่ได้รับ
0: ปิดเสียงเฉยๆไม่รับในห้องนะครับถ้างั้นปิดเสียงเฉยๆปิดเสียงโทรศัพท์ไม่รับสายนะครับก็เป็นข้อที่3นะครับต่อไปเรื่องตรงเวลาตรงเวลาเห็นพ้องต้องกันไหมครับถ้าเห็นพ้องต้องกันก็จากนี้ไปเราจะตรงเวลาเช่นพรุ่งนี้นัดกัน 8:30 ก็ 8:30 มาเจอกันเลยพัก15นาทีก็พัก15นาทีจริงๆถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะเลิกได้ตามเวลาประโยชน์ตกกับพวกเราทุกคนใช่นะครับตรงเวลานี่คือหมายถึงตัวอาจารย์ต้องตรงเวลาด้วยถูกไหมครับผมก็ต้องเริ่มแล้วก็เลิกตรงเวลาเอาละถ้างั้นผมขอไปข้อต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องของการร่วมคิดร่วมทำร่วมกิจกรรมผมคิดว่าน่าจะอยู่ในข้อ5นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นร่วมกันต่อเรื่องของส่วนรวมดีไหมฮะ
3: ม
0: ี
3: ส
0: ่
3: วนร
0: ่
3: วม
0: นะฮะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับแล้วก็อาจจะอยู่กับในคำว่าคำนึงถึงส่วนรวมดีไหมฮะข้ออื่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับสรุปนะครับกติกาของเราจะใช้ในการอยู่ร่วมกันและผมก็จะอยู่ใต้กติกานี้จนจบการสัมมนาของเราทั้ง4ครั้ง

0: ภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอยู่ระดับม.4
1: โอเค sit in the group if you are a VK you sit in a circle
0: มันจะเรียกว่าการค้นพบคงไม่ใช่วิชาของตัวเองเนี่ยต้องการให้เด็กทำงานร่วมกันจะไม่แยกเดียวเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มก็เลยให้เด็กตามใจชอบใครอยากอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเลยเมื่อภาคเรียนที่แล้วเขาชอบกันเขาก็จับกลุ่มทันทีจับกลุ่มก็เลือกกลุ่มตัวเองตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มตัวเองชื่ออะไรพอสังเกตเมื่อภาคเรียนที่แล้วว่าพออยู่ในกลุ่มแล้วในกลุ่มเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเพื่อนบางคนเขาไม่ได้ชอบทำบางเรื่องแล้วในกลุ่มว่าเธอต้องทำเธอต้องทำคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันปรากฏว่าพอปลายภาคเรียนพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มห่างหรือการช่วยเหลือกันมันน้อยลง
1: Now are you agree we are you agree with yourself that you are we or not จากเวลาที่ผ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นใช่ V ไหมใครคิดว่าตัวเองยังเป็น V อยู่ยกมือครูลองตรวจสมุดของนักเรียนแล้วไปเช็คดูแล้วปรากฏว่า V เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำไมคะมักจะไฮไลท์ขีดเส้นใต้วงกลมถ้านักเรียนทำแบบนั้นแสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะของ V อยู่ A ปรากฏว่า A กับเป็นกลุ่มที่มากที่สุด Audio Visual Audio Learner ก็คือคนต้องทำไมคะฟังบ่อยๆพูดเก่งคุยเก่งใช่ไหมกลุ่มนี้คุยเก่งไหมลองสังเกตตัวเองยังอัครพงศ์คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างเช่นอะไรที่ชัดเจนมากตอนนี้สำหรับการเป็น A เล่านิทานในนี้เขามีการพูดการฟังด้วยใช่ไหมเล่านิทาน What about you K คือกลุ่มที่ทำไมคะลงมือปฏิบัติคุยกันปรึกษากันในกลุ่มบ่อยๆไหม Discuss กันบ่อยๆไหมเป็นอย่างนั้นไหมใครคิดว่าตัวเองเป็น K ยกมือเห็นด้วยว่าเราใช่เคแน
2: ่การที่เด็กจะรู้ถึงศักยภาพของตนเองนั้นอาจารย์นิรมนแจกแบบสอบถามเพื่อวัดผลว่านักเรียนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเป็นคนลักษณะใดเพื่อให้นักเรียนทราบถึงตัวตนของตนเองอย่างแท้จริงและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นักเรียนประเมินศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดี
0: ก่อนจะมาเป็น AVK เนี่ยเด็กเขาต้องกรอกแบบสำรวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนยังไงเขาก็จะพยายามไปตีข้อความให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วคนได้ข้อ2ข้อ3ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆคนอื่นในขณะที่ฟังเนี่ยเขาก็จะคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแบบไหนว่า3 2 1 3ก็คือจริงเกี่ยวกับตัวเราถ้า1ก็คือไม่จริงเลยและถ้า2ก็คือกลางๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกรอก2บอกว่าส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะเลือกปานกลางทุกทีอะไรเวลากรอกแบบสำรวจใช่ไหมคะก็เลยบอกเด็กว่าต้องดูจริงๆว่ามันใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเรียนจะอยู่กลุ่มผิด
1: เป็น V แล้วมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ไหนใครมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ A ยกมือ again one more time พยายามพัฒนาที่กากบาทให้ทำไมหายไปอะไรที่คิดว่ายังทำไม่ได้ลองทำ
0: มีครั้งหนึ่งเขามีการประกวดไปสาธิตเกี่ยวกับเล่านิทานภาษาอังกฤษแล้วก็บังเอิญว่าได้รับรางวัลเขาก็บอกว่าคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยให้ไปอบรมต่างประเทศได้ครึ่งเดือนก็เลยได้ไปเข้ารับการอบรมแล้วในช่วงของการอบรมเขาก็แจกเอกสารอันนี้เพื่ออยากรู้ว่าเราเนี่ยชอบในเรื่องอะไรก็เลยพอกรอกไปแล้วก็เราก็เลยรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยเราชอบอันนี้มากกว่าอย่างอื่นก็คือเป็น V
1: Jungle มันต่างกับคำนี้ยังไงอ่ะเอ๊ต่างกับ2ตัวนี้ยังไงอ่ะเคยดูหนังเรื่อง George in the Jungle หรือเปล่าทาซาน live in the Jungle มันไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นป่าแบบไหนอ่ะป่าดงดิบป่ารกชัดโอ้โหภาษาไทยนะ
0: ตอนนี้ก็เห็นศักยภาพของเด็กที่เด่นออกมาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ A เนี่ยเวลาเราให้ฟังอะไรหรือเวลาเราสอนอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มที่เห็นชัดเจนว่าเขาตั้งใจฟังมันก็เห็นศักยภาพของเด็กคล้ายๆกับที่เขาเป็นจริงๆด้วยส่วน K ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาเริ่มพอเราพูดบ่อยๆเพราะเราต้องมันกลายเป็นเรื่องยากเลยค่ะจากเดิมที่เราสอนเด็กเหมือนกันหมดอ่ะมันง่ายกว่าเตรียมการสอนง่ายมากแต่พอ3กลุ่มเนี่ยตายแล้ว

0: กลุ่มหนึ่งชอบฟังเทปฟังเพลง
1: Everyone run
0: แต่กลุ่มหนึ่งต้องหากิจกรรมอีกแบบนึงแล้วกลุ่มเคซึ่งไม่สนใจเขียนไม่สนใจจดไม่สนใจฟังเขาชอบลงมือปฏิบัติโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยสำหรับตัวเองต้องกลับไปนั่งคิด
2: One person from K
3: โอเค
2: บักเด้อ Hi App How are you
3: โอเคโอเค clap your hand for your friendเห็นถ้ามีสมาธิมากขึ้นคือว่าแยกกลุ่มกันแล้วเนี่ยขนาดอยู่ต่างกลุ่มนักเรียนก็ยังสามารถที่จะจับได้ว่าเพื่อนคือใคร
0: บางคนนี่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีเลยเขาก็มีโอกาสได้ออกมาแล้วก็พูดได้ดีด้วยเขาแกล้งทำเสียงทำอะไรในขณะที่พวกที่เราคิดว่าออกมาตอนแรกๆเนี่ยชัวร์แต่ปรากฏพอออกมาก็เฮลโหลธรรมดาแต่คนที่คิดว่าไม่น่าใช่อ่ะแล้วนั่งเฉยๆตลอดเงียบๆหงิมๆพอออกมาแล้วปิดจมูกแล้วทำเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงแล้วเพื่อนจำไม่ได้ว่าเขาคือใครอ่ะเขาเกิดเลยค่ะเขาเกิดออกมาเลยอ่ะว่าเออเฮ้ยเขามีความสามารถแต่เรามองไม่เห็นอ่ะคิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าเราเด็กเขาได้แสดงศักยภาพเราเหนื่อยคนเดียวแต่เด็กเขาได้เรียนรู้อะไรกับกลุ่มที่เขาถนัดเหมือนกันมันน่าจะคุ้มมากกว่า
4: ที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใดจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอนและยังช่วยให้ครูเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียนและยังสามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กจะทำได้
5: คือเวลาอาจารย์สอนใช่ป่ะคะเราก็จะใช้หลักในการฟังมากกว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าลงมือทําคือเขาจะเน้นเรื่องการจดชื่ออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าคือฟังเนี่ยส่วนใหญ่คือจะฟังแล้วเก็บไปคิดคือจะทําคิดคือแบบเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยค่ะถ้าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของเพื่อนที่อยู่ต่างกลุ่มใช่มั้ยคะก็คือจะแบบสมมติว่าเราแบบไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะเพราะว่าเราอาจจะฟังอย่างไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะเราก็จะไปถามพวกเลคเชอร์ไว้อะไรเงี้ยว่าตรงนี้คือจุดนี้ใช้ได้มั้ยยังไงอะไรแล้วก็ถามแบบพวกที่เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เห็นตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ครูเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่ต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราจัดขึ้นว่าสื่อที่จะเลือกมันนั้นคืออะไรอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่างมากเลยถ้าจะทำเรื่องของกิจกรรมต่างๆได้ประสบความสำเร็จเนี่ยการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สอนแล้วก็เรื่องของการแบ่งกิจกรรมว่าใครควรจะทำอะไรโดยที่จะมาดูว่าทักษะหรือความต้องการของเด็กแต่ละคนหรือความถนัดของเด็กแต่ละคนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าจะเริ่มต้นจากความถนัดของใครก่อนอย่างไรและจะนำมันมารวมเข้ามาด้วยกันอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
7: ถามสิ
8: Mrs. Peters what 80and very very own
9: one sip of this will take 20 years of your lifeDo she help her up the steps into her house?
10: เมื่อแบ่งกลุ่มตามศักยภาพแล้วอาจารย์นิรมนได้มอบหมายงานแสดงละครภาษาอังกฤษที่ต้องมีผู้เล่าผู้เขียนบทและผู้แสดงกระบวนการแบ่งกลุ่มตามศักยภาพในห้องเรียนนี้สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต่างรู้ว่าเพื่อนคนไหนทำอะไรได้ดีเป็นพิเศษและนำทักษะเหล่านี้มาช่วยเสริมทักษะซึ่งกันและกัน
7: ถามสิ
8: Mrs. Peters.What 80 and very very own a lint on a stick
7: ไม่อ่านว่าลิ้น
8: ขอโทษ เอาใหม่ excuse me may I help you okay
7: หนักต้องออกฟิลมากกว่านี้หนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่กลุ่ม V ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในกลุ่ม V หนูต้องช่วยสังเกตเพื่อนเพื่อติเตือนเพื่อนๆให้ทำได้ดีกว่านี้ค่ะก็ได้ฝึกทักษะในการอ่านช่วยเพื่อนการอ่านได้รู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างแบบฟิลลิ่งของภาษาอังกฤษอะค่ะอย่างเอ็มนะคะเขาจะพูดได้คล่องดีแล้วแต่ว่ายังแบบมองตัวหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้อยู่ทำให้มันดูเสียบุคลิกไปอะค่ะ ส่วนเพื่อนคนที่แสดงอย่างแน็กกับไอซ์อะค่ะแสดงฟิลลิ่งยังไม่ค่อย

0: ีเท่าที่ควรทักษะในการแสดงออกยังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่ค่ะ
1: นักเรียนบางคนเนี่ยมีศักยภาพที่โดดเด่นเขาสามารถไปช่วยเพื่อนกลุ่มได้ยังไงเนี่ยคนนี้เห็นชัดเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงเขาอยู่กลุ่ม V เขาเป็นกลุ่มที่มักจะเทคโน้ตจดโน้ตเวลาครูสอนอะไรเขาจะบันทึกไว้ตลอดไฮไลท์วงกลมแล้วก็สิ่งที่เห็นมีอยู่ครั้งนึงที่เขาไปช่วยเพื่อนซึ่งอยู่อีกกลุ่มนึงพอเขามองเห็นแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะทำเสียงอย่างนี้หรือถ้าแบ่งกันบทแทนจะพูดคนเดียวลองให้เราช่วยไหมอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนพากในส่วนที่เป็นเนื้อหาถ้าเพื่อนเห็นอะไรแตกต่างแล้วอยากเสนอแนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันทำให้เห็นการร่วมมือร่วมไม้ของเพื่อนเห็นมิตรภาพ
2: Peter was 80 and leaned on a stick. Jack used to carry her basket back from the shop. One day, she showed him the bottle she had brought.
3: I will help you to carry it. Okay, can you read the label for me? Okay.
1: สองคนนี้ที่ขี้อายขี้อายก็ดูกล้าขึ้นรอบต่อไปรอบแสดงจริงเนี่ยเป็นแบบผู้ชายเดินไม่ใช่เดินยังจับยังนึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยู่เลยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่สนใจหรือทำให้คนดูติดตามเราได้ก็คือเขาจะดูน้อยมากเขาจะมองปลาดเลยว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังจะอ่านนี่คือเรื่องอะไรหรือเขาเตรียมความพร้อมมาก่อนลองดูสิ one two three
3: we need to feel more to understand other we need to love more to be loved back we need
1: จากการใช้วิธีการที่แบ่งกลุ่มเด็กตามศักยภาพเนี่ยซึ่งเด็กแต่ละคนตอนนี้รู้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่ไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวตนเป็นยังไงตอนนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าเฮ้ยเราถนัดอะไรแล้วยังสามารถช่วยเพื่อนคนอื่นให้เพิ่มศักยภาพซึ่งเขาไม่มีได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจอะเฮ้ยฉันทำอันนี้ได้ฉันออกแบบได้ฉันคิดบทสนทนาได้ฉันแสดงท่าทางซึ่งเธอแสดงไม่ได้แต่ฉันแสดงได้แต่ฉันแสดงไม่ได้แต่ฉันแนะนำเธอได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันมองเห็นอะไรที่เราเกิดขึ้นในตัวเด็กซึ่งเราคาดไม่ถึงมาก่อน
4: Was Andy was way deeply owned and leaned on a stick. I used to carry her basket back from the shop. One day, she showed me a bottle she had bought. The label said, "One sip of this will take 20 years of your life."
1: ถ้าคุณครูรู้ศักยภาพของเด็กมันก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเองยินดีมากเลยถ้าเกิดคุณครูอาจจะลองไปทำแล้วดีกว่าตัวเองด้วยซ้ำอาจจะมีวิธีการใหม่ๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเผยแพร่ต่อไปเราก็จะเห็นศักยภาพของเด็กไทยซึ่งเขาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งเป็นจุดมุ่งหวังของการศึกษาในปัจจุบันด้วยว่าอย่า กดเด็กเอาไว้ให้เขาได้มีโอกาสแสดงในสิ่งที่เขามีเขาเป็นเพิ่มเติมทุกวิชาน่าจะใช้ได้ครับ

0: โอ้โหเป็นไงสบายดีทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นักเรียนใครชอบสัตว์อะไรบ้างคะ
1: ด
0: ็
1: อก
0: ด็อก
1: แค่ขาวไ
0: ลออนไลออน
1: แ
0: รบบิทแต่ทีนี้บางคนยังไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเรียกว่าอะไรให้นักเรียนเปิดหน้า55ค่ะเปิดหนังสือหน้า55ขึ้นมานะคะออกเสียงตามครูนะคะเพื่อสะกดค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะสอนได้1เทอมพบว่าปัญหาในการสอนคือด้วยความที่นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าให้ท่องศัพท์เขายิ่งแบบโอ๊ยไม่เอาเขารู้สึกว่ามันยากเกินไปอ่านไม่ออกเขาก็เริ่มหนีเอาใจออกห่างจากภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนในการที่จะมาช่วยให้เขาคิดว่ามันไม่ยากได้ไปดูรายการโทรทัศน์ครูนะคะตอนมนุษย์หมาป่าสอนภาษาอังกฤษก็ฟังชื่อแล้วน่าสนใจพอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าครูได้มีการสอนคำศัพท์สอนประโยคแล้วให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์มนุษย์หมาป่านักเรียนได้เป็นผู้แสดงนักเรียนได้ทำเองโดยที่ครูเป็นแค่คนคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไรยังไงแต่ที่เหลือคือตัวเอกจริงๆก็คือพวกเขาหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ห้องเรียนเราว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมของมนุษย์หมาป่าเขาใช้การทอล์กโชว์แต่คิดว่าถ้าเป็นทอล์กโชว์เนี่ยสำหรับเด็กเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูวิชาการดูต้องพูดเยอะก็เลยใช้เพลงเข้ามาช่วยรู้ไหมเอ่ยตึงตึงตึงตึงตึงเพลงอะไรคะ
2: หนูมาลีคร
0: ับ หนูมาลีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นแบบภาษาอังกฤษก็คือ Mary had a little lamb ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกัน Mary had a little lamb
3: Mary had a little lamb
0: little

0: เดี๋ยวครูจะให้หนูแข่งขันร้องเพลงนี้นี่แหละเดี๋ยวคุณครูก็มีแตรน
1: ไม
0: ่วิเศษเพื่อที่จะไปจิ้มตรงไหนปั๊บตรงนั้นต่อเนื้อร้องกับครูทันทีเตรียมตัวนะ one two three Mary had
2: a little lamb little lamb
0: little lamb ครูขออาสาสมัครพิธีกรหน่อยแล้วเดินขอนออกมาเลยค่ะจี้เลยนะคะ
3: Mary had a little lamb
0: เอาลุยค่ะ
4: little lamb
0: โอ้โหให้เขาลองได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับลูกสัตว์แม่สัตว์เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากแลมเป็นสัตว์ที่เราเรียนมาได้นะมันไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ในทำนองเราเนี่ยมีคำว่าแลมที่เป็นลูกสัตว์ทีนี้ถ้าคุณครูเดินไปปุ๊บไม้วิเศษจิ้มไปที่นี้หนูก็ต้องร้องเป็นคลาฟ

0: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนในกลุ่มตกลงกันเองว่าจะเลือกสัตว์อะไรที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้มาเปลี่ยนจากแรมเพราะฉะนั้นเอานักเรียนออกมาตามกลุ่มเลยค่ะให้เวลาในการซ้อม10นาทีนะคะ
1: เอาอะไรที่นักเรียนเอาแค่นหรือเป็ดอะเอาอะไรดัก
2: เอาครับเอาลูกวัวเอาอะไร
3: ไหนใครว่าจะเอาชี้ยกมือหน่อยเร็วโอ้งั้นอย่างนี้เรามาที่ท่าเต้นกันก่อนดีกว่าไหม
4: แม่เลยครับ
0: ดังเด็กเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีความหวงวิชาพอทำเป็นกลุ่มเขาก็เริ่มที่จะเปิดความรู้ของเขาว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอย่างนี้นะเราต้องร้องแบบนี้นะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5: ดิเท่าไรบ้างคะมีนะ Mary have a little lamb นะ
0: ได้ยินเสียงแว่วๆ Mary had นะคะไม่ใช่ have นะ
6: Mary have

คะเป็นพิธีกรไม่ใช่ครูเดียแล้วนะคะรายการของเราคือรายการ Academy Fantasy นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ากันแสดงเราจะต้องมีคณะกรรมการขออาสาสมัครขึ้นมา1 2 3 4นี่นะคะหันหน้าไปทางคุณผู้ชมเลยค่ะวงแรกของวันนี้เป็น

0: บอกเลยนะครับท่าเต้นสวยมากครับแต่ว่าถ้าคำร้องขอให้ปรับปรุงอีกนิดนึงผมรับรองเพอร์เฟคแน่ๆครับ
1: ตัวไหนมาคะเนี่ย
2: ดาร์คครับ
1: ดาร์คค่ะตัวอะไรคะ
2: เป็ดครับ

0: ังจากที่ได้สอนโดยการใช้กิจกรรมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากจากนักเรียนที่ไม่สนใจเลยเบื่อมากวิชาภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาเรา เริ่มฟังเริ่มร่วมกิจกรรมพอเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเขาสนุกเขาก็เกิดการเรียนรู้และซึมซับได้เองอย่างง่ายดายหนูรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกคะเขาต้องกินไหม
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ินกินในภาษาอังกฤษคือ
1: eat
0: มีการกินเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารอาหารของเขามีอะไรบ้างหนึ่ง rice ทีนี้เราลองมาดูซิว่าสัตว์อะไรกินอะไรบ้างข้าวหนูว่าอะไรกินข้าวบ้าง
1: ช
0: ิกอะไรอีก
1: เฮน
0: ก็กินไรซ์หลังจากเขากินก็ต้องมีที่อยู่อะไรที่เป็นที่อยู่ของเขาภาษาอังกฤษ

0: Lift แปลว่าอาศัยการออกเสียงเนี่ยเราได้ยินแล้วการพูดเราได้ทราบแล้วว่าเขาพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเมินเขาได้ดีอีกอย่างนึงคือการเขียนก็เลยใช้วิธีการทำ mind mapping ให้เขาวาดรูปให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆระหว่างนั้นเราก็คอยเช็คบางคนอาจจะแอบดูของเพื่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจงานเด็กจริงๆไม่ใช่หลังจากที่เขาเอามาส่งแต่เป็นระหว่างที่เขาได้ทำหลังจากเราได้คำศัพท์ทั้งลูกสัตว์แม่สัตว์มีอาหารมีที่อยู่ทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนผังให้ดูได้นะคะแผนผังของเราเริ่มจากเขียนไว้กลางหน้ากระดาษว่า my animalจากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนบรรยายมาช่วยคุณครูบรรยายหน่อยแล้วว่าเริ่มจากตัวนี้คือ this อะไรคะ this is อะไรหาลูกของเขาลูกภาษาอังกฤษคืออะไร is baby is อะไรครับจากนั้นคุณครูขีดเส้นไว้เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นของตัวเองเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วเขียนแผนผังแบบนี้จากนั้นเขียนบรรยายให้เปลี่ยนตัวที่หนึ่งแม่สัตว์ก็เลือกแม่สัตว์ที่ตัวเองชอบมาเขียนต่อมาลูกสัตว์ก็เลือกลูกของแม่สัตว์ที่หนูเลือกจากนั้นอาหารแล้วก็ที่อยู่ทำได้ไหมคะAre you okay?
1: Okay.
0: จริงๆแล้วเขียนรวบด้วยกันก็ได้ค่ะไลฟ์รวมกันเป็นข้าวหลังจากที่เขาได้เริ่มวาดรูปเขาได้และวิชาศิลปะได้วาดได้การตกแต่งนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะพอได้บูรณาการตรงนี้มาช่วยเขาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้น
1: ๆ is a sheep is baby is a lamb day is grass

0: ในการเรียนการสอน present continuous เนี่ยถ้าเราเอาเกมเข้ามาใช้นะคะหลักในการคิดเกมก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเกมสิ่งไหนเกมไหนที่สมควรเขาจะมาใช้ในประโยคในแพทเทิร์นนั้นนะคะในสถานการณ์ตรงนี้ในส่วนของคุณครูก็คือเราต้องการความหลากหลายที่เมื่อเด็กได้เกมมาแล้วเด็กก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วยฝึกสนทนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้ตาดูหูฟังสมองสั่งการทำไปในลักษณะเดียวกันคือเกมก็จะมีหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนคือวอร์มอัพนะคะก็เราจะใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเขาจะรวมอายุได้ทั้งกระบวนการคิดได้ทั้งเส้นของนิรันดร์โดยเขาไม่รู้ตัวเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดเอ่ยโอเคไม่เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or womanman โอเคซัพพอร์ตสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุ

0: ใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man okay think I am touching his mouth okay นะ listen and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose I am pointing his neck I am pointing his neck how old is he เพียบเลยเพียบเลย the one who has letter B first in his name in her names ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือB ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
1: 16
0: 16
2: Yes
0: 16เท่าไหร
2: ่16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่ง
2: เอา4บวก5บวก
0: 7อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
1: กำลังทำ
0: เก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
2: continuous
0: เก่งมากเลยขั้น presentation นี่ก็คือเราจะเสนอนักเรียนด้วยกับซึ่งเป็น verb นะคะเราก็จะใช้ card นะคะ card ซึ่งเป็นบัตร card อันนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงนะคะออกเสียงให้เขาฟังนะคะพอออกเสียงฟังเสร็จแล้วก็ให้จับคู่ภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคโอเคอะไรเอ่ย
2: sing
0: อ้าว repeat
2: sing
0: อ้าวทำให้มันเป็น ing ได้ทำไง
2: singing
0: ying องยิ่งเสียง n ท้าย ying not yingSinging, not singing, not singer, no singer, okay? Okay, นะคะ singing. อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย okay. นักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
2: She is singing.
0: Very good. เก่งมาก อ้าว okay. ในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้ okay, ปราง
3: I'm just a little bit caught in the middle.Love is a red dot. I don't know where to go. Can't do it alone. I'm trying, and I don't know why.
0: Okay. Okay. ตัวนี้อะไรเนี่ย
2: Chef.
0: Chef.
2: No.
0: Chef. What?Okay, very good. Look at, look at. You do for your friend. Okay, ทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วทำแล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
2: ก้อนหนวด
0: ก้อนหนวดนะเคยโอเคแต่งประโยคโอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ
4: ประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะคือเราใช้บัตรคำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กแยกประเภทของบัตรคำได้ในขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะทราบว่ากริยาบางคำตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะเอามาเติม ing ได้ตัวไหนที่เติมได้และตัวไหนอยู่ในประเภทใดเขาก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะ
0: เป็นสังเกตรูปประโยคที่ที่เราพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
1: ต้อง
0: ไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม
0: ่ต้องอ้าวตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม
0: ่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
2: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในสเต็ปเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม่
0: ต้องเติมอะไรไหมลูก
2: ไม่
0: ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เส้นเดียวกันได้ไหม
2: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเส้นเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
2: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
2: ต
0: ั
2: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเส้นเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
2: ing
0: มีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
1: running

0: นิ่งเบิ้ลอ่ะหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบ
1: ลูกเบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
2: เพราะมันเป็นคำ
3: ส
0: ั้
3: น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะ
4: เสียงสั้นคือคำรันนิ่ง
5: ในขั้นตอนต่อไปคุณครูอารีจะอธิบายรูปแบบของ present continuous tense ให้นักเรียนได้เข้าใจจากนั้นจึงนำเข้าสู่เกม matching
0: practice เราจะฝึกอย่างเดียวเลยเมื่อเขาได้บัตรคำบัตรภาพแล้วเราบอกเขาว่าเกมนี้คือเกม matching เราอธิบายลักษณะเกมก่อนเสร็จแล้วก็ให้เขาทำ
4: ทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็นสองฝั่งนะสองฝั่งแล้วmatching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
6: เข้าใจนะ
0: วิ่งหาคู่ต้อง stand up แล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่ตกลงกติกาเลยโอเคเกิดโอเคเลยพอเขาวิ่งเข้าหากันก็แหละเขาเกิดเจตนาคติที่ดีเขาเกิดความสนุกสนานเวลาที่เขาจะพูดเขาไปพรีเซนต์ข้างนอกเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ถูกนะนั่นคือเกมแมทชิ่งค่ะ
4: Show you to your friend
6: He is running
4: Okay Yes Okay He is running
0: ผมให้เลื่อนหน่อยใครอีกยกมือโอเคเอามิมคำวันพรีส
6: He is eating sandwich at the moment.
0: มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยตอนเมื่อกี้นี้ในเกมแมทชิ่งเราใช้บอกเล่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นประโยคคำถามนะคะให้เด็กฝึกตอบนะคะเด็กจะได้พูดได้ตอบและในขณะเดียวกันเด็กก็ได้เขียนด้วยโดยเราเอาเกมชื่อว่า What is Sam doing มาใช้นะคะเกมนี
4: ้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกัน What is Sam doing นะ What is Sam doing
0: วิธีการเล่น What is Sam doing นะคะครั้งแรกเราจะมีแผ่นใบความรู้ตรงนี้ให้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีชื่อทุกคนมีชื่อเด็กยกเว้นชื่อแซมที่เราต้องการหาคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นการ์ด A การ์ด B การ์ด O นะคะเมื่อเด็กได้ครบแจกไปหมดทุกคนแล้วคุณครูจะถามว่าอย่างเช่นเราจะถามเวนดี้อย่างเงี้ยเราก็จะถามว่า Who got Wendy เด็กที่เขาได้การ์ดเวนดี้เขาก็จะชูการ์ดขึ้นเขาก็บอกว่า I got จนครบทุกคนเด็กก็จะพบว่าแซมอยู่ตรงไหนนะคะ
4: One card for you One card for you One card for you You want Card for you ต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค Who got Wendy Okay What is Wendy doing
7: Wendy is playing football.
4: Okay, is Wendy playing volleyball?
8: No.
4: Okay, you like number of Wendy? เอาฟ้าหาบ้านหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John? Okay, What is
8: John?
4: John อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
8: John doing
4: โอเคใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one โอเคก่อน Only one อ้าวก่อนตอบ
7: John is playing volleyball with his girlfriend
4: โอเค you come on please and write the name here
0: ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนwrap up นะคะคือคุณครูก็เลือกเกมซึ่งง่ายๆสำหรับเด็กเพื่อเราจะดูว่าจากที่เขามีกระบวนการมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้รับรู้อะไรได้บ้างไหมจากคำศัพท์โครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลือกเกมบิงโกเข้ามา
4: เกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะได้ไหมว่าเป็นเซนต์ของนิยามที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้เช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนส์เท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวนึกออกบิงโกเอาบิงโกลองมาใช้กันบิงโกใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยค
0: ตรวจสอบโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็เช็คทางถูกต้องทุกคนเลยคุณครูจะเดินดูทุกคนแล้วเด็กก็ได้พูดได้เขียนทุกคนได้รู้ว่าไอ้โครงสร้างไวยากรณ์ตรงนั้นที่เขาเขียนนั้นถูกต้องไหมแล้วเขานำไปใช้ได้ไหม
6: เด็กอัสตาร์ทโอเ
4: ค
6: she is thinking now
4: and then you
6: they are studying at this moment
4: โอเคมีทางด้วย playing big goal game now
6: sleeping on sofa
4: she is
0: Drinking a glass of water, okay.
6: Studying
0: at the moment. Studying. Kicking. Dancing.
6: I am bingo.
0: เกมก็มีหลากหลายทีนี้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำ

ายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทํานายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทําปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทําปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทําให้ผลต่างที่คํานวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทําให้เราสามารถคํานวณอัตราส่วนโมลที่ทําปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดําเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนําเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด

2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ได้ใครตอบครูได้อ่ะยกมือตอบเลยว่าทำไมทุกกลุ่มเขียนเหมือนกันหมดเลยขายไปไก่ไก่ต้มส้มโอรสมีเหตุผลอะไรกลุ่มนี้บอกครูสิคะอะไรนะคะยกมือ
1: เ
0: รียงกันเป็นคำคล้องจองอ้าวแล้วกลุ่มนี้ล่ะเออเป็นคำคล้องจอง
1: เอาดิ
2: เป็นคำคล้องจองนี
0: ่เป็นคำคล้องจอง
3: กันเป็นสลักคล้องจองเลยค
0: ่
3: ะ
0: เป็นสลักที่คล้องจองกัน
4: เป็นตัวคล้องจองจะมาคล้องจองกันเป็นสลัก
0: เออมันก็จะทำให้เป็นไงจำได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้แค่นั้นยังไม่พอตลาดนึงเนี่ยจะมีขายอยู่แค่4ล้านได้ไหมมีคนเข้าไห
5: ม
0: ตลาดต้องมีร้านเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาให้ครูเป็นผู้จัดการนะคัดเลือกนะคะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาขายในตลาดนะคะครูก็นะคะเปิดรับสมัครแต่ครูต้องเลือกนะครูต้องเลือกก่อนนะครูก็เจอนะถูกใจอยู่สามร้านร้านที่หนึ่งอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูจัดการกับอาหารเรียบร้อยแล้วนะไม่เรียนดูร้านที่หนึ่งร้านที่สองได้สองร้านแล้วครูรับสมัครคนมาขายกับครูเนี่ยนะครูคัดเลือกไว้สองร้านแล้วนะแล้วก็ร้านที่สามครูได้สามร้านแต่นะแต่ครูจะมีอีกสามร้านครูยังไม่รู้เลยว่าครูจะคัดเลือกใครดีนะคะร้านที่หนึ่ง

ครูจะคัดเลือกครูคัดเลือกมาสมพงษ์ไข่ไข่ทองใบไข่ข้าวดวงดาวขายค่ะเพราะฉะนั้นครูเหลืออีก3ล้านนะคะนะใครเอ่ยจะขายขิงใครเอ่ยจะขายอะไรดีนะแล้วก็ร้านสุดท้ายครูคัดเลือกครูชอบคนนี้เขาชื่อสนั่นแล้วสนั่นของครูจะขายอะไรอยากรู้ไหมอยากช่วยครูไหมต้องช่วยปะเพราะครูคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนนะคะครูจะให้นักเรียนคิดแล้วเดี๋ยวมาบอกครูว่าแต่ละร้านจะขายอะไรใครจะขายขิงสนั่นจะขายอะไรและตรงกลางใครจะขายอะไรนะคะเอาช่วยคิดเลยเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษไปให้นะคะกี่แทนลูกอ้าวช่วยกันเลยช่วยกันคิดเลยนะคะช่วยกันคิดเลยคิดแล้วเขียนเลยลูกได้กระดาษแล้วเขียนเลยนะคะได้กระดาษแล้วเขียนเลยใครเขียนได้ออกมาติดเลยเขียนได้ออกมาติดเลยอ่ะเดี๋ยวครูหาให้นะคะเดี๋ยวครูหาให้ร้านนี้เอาลองอ่านของตัวเองสิคะ

0: ูอนุมัติร้านนี้จัดการให้ครูได้เรียบร้อยอ้าวร้านนี้เป็นของใครร้านที่สองเป็นของใครอ้าวลองอ่านสิคะ
1: สอง

0: ีไหมอ้าวผ่านใช้ได้ต่อไปกลุ่มนี้เป็นของใครลูกของใครอ้าวลองดูสิคะ
1: 2

0: ผ่านดีไหมนะไม่เหมือนใครเลยเออผ่านดีไหมอ้าวผ่านตอนนี้ครูถามว่าทำไมล่ะทำไมตรงนี้ต้องเป็นปัญญาต้องเป็นสุดาต้องเป็นบุพผาต้องเป็นสุชาอ้าวกลุ่มนี้ของใครกลุ่มนี้ของใครคะบอกครูสิว่าทำไมต้องใช้คนที่ชื่อปัญญามาขายผี
1: คล
0: ้องจองกับคำว่า
1: ค
0: ำว่าขาขาอยู่ตรงไหนโอ้ตรงร้านสุดท้ายของอันนี้มาเต็มปัญญาแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นสมหญิงกลุ่มนี้ของใครทำไมเลือกสมหญิงคะ
1: เพราะเขาจะของคำว่าผี
0: เพราะ
1: เขาจะของคำว่าผี
0: แล้วอันนี้ล่ะว่าไงคะไม่ใช่สมหญิงแต่เป็นป้ากิ่งนะทำไมหนูเลือกป้ากิ่งลูก
2: เพราะว่าคำว่ากิ่งคล้องจองกับคำว่าขิงค่ะ
0: มันคล้องจองกับคำว่า
2: ข
0: ิงนะคะแล้วก็ทำไมต้องขายขัน
1: เพราะว่าขันมันคล้องจองกับคำว่าสนั่นครับ
0: ขันคล้องจองกับคำว่า
1: สน
0: ั่นนะคะแล้วก็ทำไมต้องขายขวดใครตอบได้ยกมือทำไมต้องขายขวดทำไมต้องขายขวดเนี่ยร้านสุดท้ายขายขวดขายขนุนกันเนี่ยขายอย่างอื่นไม่ได้เหรอ
2: เพราะมีขอไข่ร้อนหนา
0: ทำไมต้องเป็นขอไข
2: ่เพราะมีขอไข่ร้อนหนาทุกตัว
0: ฮะขอไข่อยู่ตรงไหนทุกตัวเลย
2: ขันขอไข่ไข
0: ่และอะไรอีกคะ
2: ข้าว
0: ข้าวและอะไรคะ
2: ข
0: าและอะไรคะ
2: ขิง
0: ขิงนะอ้าวเก่งมากแสดงว่าหนูเป็นคนช่างสังเกตนะคะเพราะว่าตรงนี้ขอหมดเลยหนูก็เลยตัดสินใจเลือกขอขนุนได้ไหมได้เพราะขนุนก็
3: ขอไข่
0: เอาปรบมือให้ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรคะคำที่หนูบอกคำคล้องจองมันคล้องจองยังไงคะคล้องจองยังไงทำไมบอกว่าขิงกับหญิงได้เพราะอะไรคล้องยังไงล่ะ
4: ม
0: ี
4: ตัวสะกดเดียวกัน
0: มีตัวสะกดเดียวกันอันนี้สะกดด้วยอะไรคะ
3: ง
0: ออันนี้ก็สะกดด้วย
3: งอ
0: สะกดตัวเดียวกันอย่างเดียวได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วต้องมีอะไรอีกใครตอบยกมือตอบครูหน่อยสระนะคะถ้าตรงนี้ใช้สระอะไร
3: ส
0: ีถ้าตรงนี้ใช้สระอะไร
3: สระ
0: อ่ะขออ่ะน้องขันนะคะนี่คือลักษณะของคำคล้องจองนะคะลักษณะของคำคล้องจองจะต้องมีสระเป็นสระเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดที่อยู่มาตรา
3: เด
0: ีย
3: วก
0: ันนะคะเอาล่ะครูจะมีเมนูอร่อยเพราะว่าวันนี้นักเรียนเก่งครูจะมีเมนูอร่อยให้นักเรียนดูอีกหนึ่งเมนูนะคะใครจะช่วยครูมั่งเนี่ยใครจะช่วยครูมั่งมาช่วยครูหน่อยเอาออกมาหน่อยเดี๋ยวจะแจกเมนูอร่อยวันนี้ใครวันนี้นะครูไหนเก่งสุดนะ4กล่องนะคะให้เลือกนะเอาล่ะครูมีเมนูอาหารรสเด็ดมาของชอบของครูหมดเลยแ

0: นักเรียนดูนะคะกุ้งเผาต้มยำ
1: เผ็ด
0: ข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูเป็นอาหารที่ครูชอบทั้งหมดเลยนะคะเป็นอาหารที่ครูชอบทั้งหมดเลยอันนี้เนี่ยอ่านแล้วมีความรู้สึกเป็นไงคะคล้องจองไหมคล้องจองกันไหมคะเออคล้องจองกันกุ้งเผาต้มยำเผ็ดนะคะข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูนะคะไก่ย่างเมี่ยงปลาทูเกี๊ยวปากหมี่

0: ิ
1: มนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนมีความรู้สึกคล้องจองไหมราบรื่นนะไพเราะนักเรียนรู้ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร
2: กาญจนีสิทธิ์
1: เขาเรียกว่าก
2: าญจนีสิทธิ
1: ์นะคะกาญจนีเนี่ยนะคะทำไมถึงเรียกกาญจนีสิทธิ์นักเรียนสังเกตข้างหน้าข้างหน้ามีกี่คำ
2: ห้า
1: คำลองนับสิยานี11อันนี้1วรรคนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวรรคแรกนะคะวรรคแรกจะมี5คำวรรคหลังจะมี
2: 6คำ
1: เวลาอ่านเราก็จะอ่าน2คำแล้วก็3คำกุ้งเผาต้มยำเห็ดพอข้างหลังเราก็จะแบ่งเป็น3 3ข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูนะคะนะรวมกันเป็น11วรรคแรกกับวรรคที่2รวมกันเป็น2วรรคเราเรียกว่า1บาทนะคะเราเรียกว่า1บาทนะคะเราเรียกว่า1บาทนะคะพอนะคะบรรทัดที่2ก็มีอีก2วรรควรรคแรกก็5ไก่ย่างเมี่ยง
2: ปลาถู
1: เกี๊ยว
2: บะหมี่ซาลาเปาน
1: ะคะข้างหน้าก็อีก5ข้างหลังก็อีก6 2วรรคเหมือนกัน2วรรคนี้ก็เป็นอีก1บาทนะคะอันนี้1บาทอันนี้อีก1บาทเป็นกี่บาทคะ2บาท2บาทนี้เราเรียกว่า1บทเวลาแต่งบทร้อยกลองไม่ว่าจะเป็นกาเป็นกลอนนะคะเราจะเรียกว่าเป็นบทนะคะเป็นบทและนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามีคำคล้องจองตรงไหนบ้างในนี้
2: เป็นประเพณีค่ะ

0: อันนี้ได้มั้ยคล้องจองกันมั้ยคล้องจองกันนะคะสระเดียวกันนะคะในเนี้ยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูเป็นแผนผังว่าอยากแต่งได้ไหม
1: อย
0: ากไหมคะอยากแต่งกับยานีได้ไหมเป็นกวีน้อยอยากไหมคะ
1: อยาก
0: คนแต่งกาบกรเก่งๆเขาเรียกว่าเป็นกวีน้อยเลยนะคะอ่ะครูจะให้หนูดูแผนผังกาบยานีนะอันนี้คือแผนผังกาบยานี11นะดูซิว่าทดสอบซิสำรวจซิตรงกันไหมนับซิ1
1: 2 3 4 5
0: 1
1: 2 3 4 5 6
0: ใช่ไหมเอ้าไหนหนูลองอ่านอันนี้ซิ

0: เส้นที่โยงเนี่ยคือสัมผัสสัมผัสก็คือคำคล้องจองนะคะถ้าเส้นโยงนี้หมายความว่าบังคับนะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการบังคับคำนะคะถ้าตรงนี้เป็นเห็ดตรงนี้ต้องเป็นต้องเป็นเป็ดแล้วเป็นอะไรได้อีกเป็นเป็ดเป็นอะไรเป็นเด็ดเป็นอะไรได้อีก
1: เห
0: ็
1: น
0: เป็นเห็นได้ไหมเพื่อนบอกเห็นได้ไหมคะเห็นได้ไหมเอาเห็นได้ไหมคะเห็นเป็นแบบนี้ได้ไหมเห็นเป็นแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้เปล่าเอาไม่ได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดอเด็กนะคะเป็นเห็นไม่ได้อ้าวแล้วอะไรได้อีก
2: เ
0: บ็ดเบ็ดอ่ะแล้วพอสุดท้ายของวรรคนี้คือ
3: หมู
0: สระอะไรลูก
3: สระหมู
0: มีตัวสะกดไหม
3: ไม
0: ่มีก็มาสัมผัสกับตัวสุดท้ายของวรรคที่3ตรงนี้อะไรลูก
3: หมู
0: อ้าวแล้วอะไรได้อีกเสร็จเรียบร้อยก็มาตัวสุดท้ายเอ๊ะนี้จบแล้ว1บทจบแล้วนะ1บทพอขึ้นบทใหม่นะคะลักษณะเหมือนเดิมแต่ตรงนี้กับตรงนี้ต้องมาเหมือนกันต้องสัมผัสกันเพราะอะไรทำไมต้องสัมผัสกันด้วยเพราะว่านะคะเพราะว่าจะได้เป็นเรื่องราวแล้วก็จะได้สอดคล้องกันไปเลยนะคะการแต่งลักษณะของการแต่งกาบยานีถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะเราจะต้องมีเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทตัวสุดท้ายของนะคะของบทที่1จะต้องสัมผัสกับนะคะตัวสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปนะคะอันนี้สระอะไร
3: สระ
0: ตรงนี้ก็สระอันนี้สระเปาอันนี้เกาเหลานะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
3: เกา
4: เกา
0: เก
4: า
0: เกา
4: เกา
0: เกา
3: เกา
0: เหลาแล้วไง
3: เหลา
0: แกงเหลามีไหมได้ไหมมีได้อะไรอีก
4: เกา
5: เกา
0: เกา
3: เ
0: กาเอาล่ะนะคะนะได้ยังได้ยัง
3: ได
0: ้แล้วได้แล้วเดี๋ยวครูจะพิสูจน์ว่าได้จริงไหมนะคะคุณจะพิสูจน์ว่าได้จริงไหมนะคุณครูจะให้คุณครูจะให้เมนูเนี่ยตรงนี้ครูเบื่อแล้วอ่ะครูเบื่อแล้วเนี่ยถ้ากินทุกวันทุกวันไหวไหม
3: ไ
0: หวไหมไม่ไหวต้องเปลี่ยนอาหารบ้างครูก็อยากจะเปลี่ยนอาหารนะคะ

0: เพราะฉะนั้นนะกินคนเดียวก็ไม่อร่อยต้องมาช่วยกันหาอาหารอะไรแล้วก็มากินด้วยกันถึงจะอร่อยนะครูอยากจะเปลี่ยนเมนูอาหารนะคะแต่เมนูของครูเนี่ยครูก็ยังเป็นคนที่ต้องเลือกอาหารหน่อยบางอย่างครูจะไม่ชอบรับประทานเพราะฉะนั้นครูก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่14เมนูให้นักเรียนช่วยกันเลือกดูซิว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะสร้างเมนูอาหารของกาบยานีแสนอร่อยเนี่ยเอาขึ้นมาให้คุณครูใหม่โดยที่ต้องคำนึงถึงอะไรเอ่ยถ้าเป็นกาบยานีต้องคำนึงถึงอะไรคะต้องคำนึงถึงแผนผังคำสัมผัสพร้อมไหมพร้อมไหมอ้าวพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะเอาให้แปลกๆหน่อยนะดูให้ดีๆนะคะเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเลือกหน่อยนะเลือกหน่อยเลือกหน่อยเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเลือกหน่อยนะเลือกหน่อยเลือกหน่อย
1: กลุ่มอื่นดูนะคะ

0: สร็จแล้วยัง
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเอามายืนยืนประจำของไหนไหนสมาชิกกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มอะไรนะ
1: รวมมิตรอาหารไทย
0: อ้าวรวมมิตรอาหารไทยรวมมิตรอาหารไทยอ้าวรวมมิตรอาหารไทยอ้าวกลุ่มรวมมิตรอาหารไทยช่วยเพื่อนหน่อยอ้าวนะไปเพื่อนอัดพร้อมๆกันดูซิว่าจะไพเราะไหม
1: 1 2 3

0: ไปได้มั้ยเอาปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยไปได้มั้ยคะไปได้มั้ยไปได้นะดูซิสัมผัสถูกต้องมั้ยตัวสุดท้ายของวรรคแรกคำว่าอะไรลูกค่ะสัมผัสกับคำว่าอะไรนะสัมผัสกับคำว่าลานะคะปลาลาแล้วก็ข้าวขาหมูสัมผัสกับอะไร
1: ฟู
0: สัมผัสกับอะไร
1: ฟู
0: กับฟูแล้วก็ซาลาเปาสุดท้ายสัมผัสกับอะไรคะ
1: ก
0: ระสัมผัสกับ
1: กระ
0: เก๋าแล้วก็ทอดมันข้าวมันไก่ข้าวมันไก่สัมผัสกับอะไรคะ
1: ซ
0: ุปหน่อไม้ได้ไหมได้แล้วก็ปลาเก๋าสัมผัสกับอะไรอีก
1: กระเพรา
0: อ้าวปรบมืออีกครั้งนึงกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองลูกเอากลุ่มที่สองออกมาก
2: ล
0: ุ่
2: ม
0: ที่สองออกมากลุ่มที่สองออกมานะคะกลุ่มนี้ว่าไงคะเอาบอกเพื่อนชวนเพื่อนอ่าน
3: 1

0: เพี้ยนไหมไม่มีไม่มีปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มไหนกลุ่มนี้เขาต้องมาก่อนนะคะเขาต้องมาก่อนนะเพราะเขารอคอยหนูไงหนูกลุ่มสุดท้ายดูซิ
1: ได้เหรอ

0: ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมปรบมือนู้นที่ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายออกมา
1: พอใจแล้วนะคะเรา
2: 1 2 3กู

0: ใช้ได้ไหม
1: ได้
0: ใช้ได้อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะโอ้เมนูกาบยานี้นี่อร่อยจริงๆแต่ครูสังเกตบนเนี้ยนะของที่ครูชอบเนี่ยครูยังชอบอยู่อีกตั้งหลายอย่างแน่แต่ไม่มีใครหยิบของครูเลยอ่ะแต่วันนี้ครูจะหยิบแล้วลองดูนะครูไม่มีใครหยิบของครูเลย3อย่างครูอยากจะหยิบแล้วครูก็อยากจะเปลี่ยนวรรคเนี้ยนะเพราะว่ายำหัวปลีเนี่ยครูจะไม่ค่อยชอบทานคนแก่ๆครูยังไม่แก่ครูไม่ชอบทานยำหัวปลีแล้วก็เบื่อปลาทูทอดครูจะเปลี่ยนวรรคนี้ทั้งหมดเลยนะได้ไหมขอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ไปคล้องแวะกับตัวสัมผัสเลยนะไม่ไปเกี่ยวโยงกับสัมผัสครูก็จะไม่มาเปลี่ยนตรงที่หนูสร้างสัมผัสไว้นะคะเอาล่ะครูเปลี่ยนตรงนี้นะครูชอบอันนี้ครูชอบอันนี้ครูนับแล้วว่าของครูได้6ครบได้6ครบเลยครูก็จะเอาอันนี้แหละนะครูจะเอาอันนี้แหละอย่ามาหัวล้อสิ6เหมือนกันแกงส้มหอย

ทอดหมูปิ้ง6เหมือนกันเลยอ้าวช่วยอ่านของครูหน่อยนะคืออย่างอื่นเนี่ยอันนี้ครูก็ชอบปลาร้าชอบไก่ต้มขาชอบปลาดุกฟูชอบยำหอยแครงชอบข้าวมันไก่นะซุปหน่อไม้กะเพราชอบหมดเลยแต่ขอใส่3อย่างนี้ช่วยครูอ่านหน่อยนะเพราะครูไม่มีกลุ่มมาครูคนเดียวครูต้องให้นักเรียนช่วยครูอ่านอ้าวไหนลองมาอ่านให้ครูฟังหน่อยสิ

0: ปไม่ได้
1: ไม่คล้องจอง
0: เออก็เขาบอกว่าไม่ต้องคล้องจองวักนี้ไม่ต้องคล้องจองอ่ะ
2: ไม่
0: ไพเราะตรงไหนล่ะมันขัดตรงไหนไหนช่วยบอกครูหน่อยมันขัดตรงไหนอ้าวตรงไหนอ่ะใครได้ออกมาช่วยอธิบายครูฟังหน่อยซิทำไมไม่ได้เออทำไมไม่ได้ล่ะเออทำไมไม่ได้ล่ะเอออ้าวใครช่วยแนะนำครูหน่อยไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรหืมพานุพงศ์ครูไม่ได้เพราะอะไร
1: ไม
0: ่ไพเราะตรงไหนอ่ะไหนมาซิเออมาซิตรงไหนล่ะตรงไหนที่มันไม่ไพเราะตรงไหนล่ะ
1: แกงส้มหัวทอดหมูปิ
0: ้งแล้วมันจะต้องทำยังไงมันต้องอ่านว่าไงมันต้องอ่านว่าอย่างเอามาอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยซิต้องอ่านว่ายังไงคะต้องอ่านว่าไงเพราะว่าอันอื่นเนี่ยลูกอันอื่นเนี่ยกุ้งเผาหล่นปลาร้าไก่ต้มข่าข้าวขาหมูอ้าวแล้วตรงนี้ละอ่านให้ครูฟังหน่อยสิอ่ะ
1: พริกขิงผัดปลาเก๋าแกงส้มหอยหมูปิ้ง
0: แล้วทอดหายไปไหนเนี่ยตัวแกงส้มหอยแล้วหมูปิ้งเลยเฮ้ยอ่านอะไรเพี้ย
1: นแกงส้มหอยทอดหมูปิ้ง
0: เออไม่ได้เพราะเป็นยังไงมันอ่านแล้วมันเป็นยังไงคะ
2: ไม่ไพเราะ
0: มันได้3มั้ย
2: ไ
0: ม่ได้3มันกลายเป็นแกงต้มหอยทอดหมูปิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเมนูที่ครูอยากได้เนี่ยเอามาขึ้นเมนูกราบยานีได้มั้ยเอ้าตบมือให้พานุพงษ์หน่อยของครูแกงส้มหอยทอดหมูปิ้งเนี่ยถึงครูอยากกินยังไงในกติกากินได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะคะนะแล้วพอนักเรียนอ่านแกงส้มหอยทอดหมูปิ้งความหมายเหมือนเดิมไหมคะ
2: ไม่
0: เหมือนเดิมไหมกลายเป็นไม่ใช่แกงส้มแล้วกลายเป็นแกงส้มอะไร
2: หอย
0: แกงส้มหอยแล้วแถมทอดหมูปิ้งหมูปิ้งแล้วยังต้องทำไมอีกมีไหมเมนูในตลาดมีไหม
2: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นใช้ได้ไห
2: ม
0: ความหมายก็ผิดนะคะอ่านก็ไม่ได้ความหมายก็ผิดแสดงว่าอาหารที่ครูอยากได้นี้จะมาอยู่ในเมนูกาบยานี11แสนอร่อยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เมื่อกี้อะไรนะยอมแพ้เอากลับคืนไปเอออะไรนะของกลุ่มสุดท้ายหนูใส่อะไรไว้ลูกเอออะไรคะอ้าวต้องยอมครูก็ต้องยอมนะยอมกินปลาถูทอดนะยอมกินปลาถูทอดเหมือนเดิมตอนนี้เก่งนะเก่งหรือเปล่าทุกกลุ่มแต่งได้เลยนะคะแต่งได้เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากที่จบกิจกรรมเรื่องอร่อยกับกาบยานี11แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเราได้รับความสนใจจากเด็กมากเพราะว่าเริ่มรู้จากที่ว่าเวลาสอนเนี่ยจะมีแววตาเด็กเขาสนใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมทุกคนจะสนุกมากในความสนุกของเขาเนี่ยเขาจะซึมซับไปเรื่อยๆจะเรียนรู้คำคล้องจองจะเรียนรู้ลักษณะคำประพันธ์ไปจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เขาสามารถทำได้เพราะทุกกิจกรรมเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็ออกมาแสดงทำได้มันง่าย

ก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปแต่งได้พอกลับไปฝึกไปลองทำดูเนี่ยเขาก็จะแอบเอามาให้ดูผมได้ไหมครับหนูได้ไหมคะเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลั

0: ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอบและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
2: ไล่
1: ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
4: ไปไหนอ่ะ
3: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
3: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
3: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
3: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
1: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
1: ขอบครับ
7: แล้วเราจะไปไกลเกี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหาหนี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเร็วที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่น

ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมนะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำ
เป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จะอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: วันนี้เราจะเดินทางไกลออกไปจากตัวเมืองเพื่อไปดูชีวิตของครูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการสอนและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากครูทั่วๆไปครูดอยคือคำเรียกสั้นๆที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกพวกเขา
1: คนที่จะขึ้นมาเป็นครูสอนหนังสือถ้าขึ้นมาสอนหนังสือสถานที่ใดก็ตามแต่ต้องมาด้วยใจคนเป็นครูต้องมีหัวใจของความเป็นครูเมื่อมีหัวใจของความเป็นครูแล้วเนี่ยก็จะมองปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยอย่างมากที่สุดก็เหลือน้อยที่สุด
0: เพื่อให้เด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาในฐานะของประชาชนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดที่ต้องการให้บนดอยแห่งนี้มีโรงเรียน
1: ย้อนไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาโรงเรียนตรงนี้ไม่เป็นโรงเรียนคือไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนมีอาคารอยู่หลังหนึ่งเก่าๆชาวบ้านที่นี่เขาถือว่าการเรียนหนังสือไม่สำคัญทำอย่างไรเขาจึงจะให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆในหมู่บ้านน่ะมาเรียนหนังสือกับเราจุดเริ่มต้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปทำความรู้จักไปคุ้นเคยกับเขาไปบอกกับเขาว่าเราจะมาเป็นครูสอนหนังสือที่หมู่บ้านของเขานี่ชาวบ้านก็เริ่มให้ลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเรียนเด็กเขาก็ไม่รู้จักโรงเรียนไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญให้ความรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างครูเรียมก็เลยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการเรียนแบบเรียนปนเล่น
0: การเรียนปนเล่นจึงเป็นวิธีการแรกๆที่ใช้ในการจูงใจให้เด็กๆ เข้ามาโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นโรงเรียนขึ้นมา
2: คุณครูไปยืนตรงโน้นแล้วเธอวิ่งไปให้ถึงคุณครูพร้อมๆกันครูยกมือลงนี่นะเร็วมากเลยเนี่ย

ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยเป็นลักษณะแบบว่าเรียนปนเล่นเป็นลักษณะแบบว่าเอาธรรมชาติที่เขามีอยู่รอบตัวเนี่ยจัดมาเป็นการขบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กจากนอกห้องเรียนเนี่ยก็นำเข้าสู่ห้องเรียนก็เป็นการต่อเนื่องมาจนกระทั่งเด็กส

0: เนี่ยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเขียนได้ดีแบบนี้เขียนยังไงบ้างนะคะคนแรกเอาผู้ชายก่อนดีกว่าเนาะสามคำแสนมาเลยลูกสามคำแสนเขาเขียนยังไงบ้าง
1: ผมรู้สึกว่าดีใจที่มีเพื่อนสองคนนี้ผมมีสองคนนี้เป็นกำลังใจผมไปไหนมีแต่สองคนนี้สองคนนี้เป็นเพื่อนที่มีคุณธรรม
2: ความรู้นี่มีความสำคัญมากอย่างเด็กข้างบนเนี่ยถ้าสมมติเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาจะลำบากตรงที่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาทำงานเกี่ยวกับโครงการหลวงเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยคืออย่างขายของไงค่ะทอนหนังสือทอนเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยทอนจะลำบากเขาไงค่ะถ้าอ่านหนังสือไม่ได้เลยนี่นะ
0: อ้าวคนต่อไปอันนี้เด็กหญิงวีระยาอ่านเสียงดัง
3: ๆเพื่อนสนิทของฉันคือฮงคำยงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กและเรารักกันมากเราเกิดพ.ศ. 2544ค่ะและรักเพื่อนเท่าชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนที่ปลอบใจเวลาเราเสียใจฮงก็ปลอบใจเราค่ะ
0: จบแล้วเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากนะคะ
4: การเรียนรู้การรู้หนังสือการศึกษาเนี่ยทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตอย่างคนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่มีความรู้เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็ลำบากแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านป้ายจราจรเขาสามารถที่จะอ่านป้ายร้านเขาสามารถที่จะคิดเลขคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยได้ทันต่อเหตุการณ์อ่านหนังสือได้เป็นความสำคัญสำหรับเขา
0: เขาให้เธอเติมอยู่3ช่องแล้วก็ต่อด้วย41 42แล้วก็43อ่ะลองช่วยกันสิอันนี้ต้องเติมอะไร
5: 38
0: ช่องที่2
5: 39
0: ช่องสุดท้าย
5: 40
6: ในเรื่องของการสอนเด็กดอยเนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับของเขาเราจะต้องมาปรับนะครับมาปรับความเข้าใจกับเด็กนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยครับจะอยู่ในรูปแบบของการสอนที่ต้องปรับอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเด็กจะเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้นี่ยากพอสมควรนะครับเราจะต้องใช้วิธีการสอนที่มันง่ายขึ้นสำหรับเด็กๆอะครับนักเรียนดูลูกแก้วนะครับลูกแก้วมีทั้งหมดกี่ลูกครับแบ่งเป็นกองมีทั้งหมดกี่กองครับ
5: 3
6: กองลูกแก้ว5ลูกนะครับแบ่งเป็น3กองเพราะฉะนั้นจะต้องเอา5ไปบวกกันกี่ครั้ง
5: 3
6: ครั้งเพราะฉะนั้นได้3คูณกับอะไร3คูณกับ5
4: เด็กเรียนจากโรงเรียนไปแล้วมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมเนี่ยเด็กก็สามารถไปทำบัญชีครัวเรือนที่บ้านได้เขาก็สามารถไปบอกพ่อแม่เขาได้เลยว่าเวลาพ่อแม่เขาทำอะไรไม่ถูกอย่างเช่นขายเผือกขายมันขายแรงเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขาเวลาช่างผักบางครั้งเนี่ยเขาก็จะถูกโกงโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขา
7: เจ้าโฮลิเดียเจ้าจะหูก
8: ือ
4: เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการค้าการขายหรือไปช่วยพ่อแม่เขาในการดำเนินชีวิตนี้ได้การทำอาชีพครัวเรือนนี้เป็นประโยชน์สำหรับเขามากเลยปัจจุบันนี้เด็กก็ยังสืบทอดสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านของเขาอยู่เขายังทำอยู่สืบเนื่องอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านทางด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านการมีหมูของเขาเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาไม่ขังหมูเขาจะปล่อยหมูไปเนี่ยหมูก็จะไปกินอะไรแต่อะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายจระไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้สกปรกในพื้นที่แล้วก็ทำให้มีเชื้อโรคตรงที่เขาปล่อยหมูไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาว่าการขังหมูไว้เนี่ยทำเนี่ยไม่แพร่พันธุ์ครูก็มีโอกาสได้เข้าไปบอกว่าต้องทำลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะต่อมามีการทำคอกอะไรก็ดีขึ้นซึ่งก็พยายามไม่ให้ขัดกับความเชื่อของเขาเนี่ยค่ะ
9: เดี๋ยวนี้ทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงหมูแล้วอะสตรอเบอรี่
4: แล้วไม่ให้

0: ตอนไหนให้ข้าวตอนไหนบ้าง
1: ตอนเย็นกับตอน
0: เช้าเออทำข้ออย่างนี้ดีนะสวยดีด้วยรักทุกวันนี้ขี้ไว้ที่ไหนเอาไหลลงมาเนี่ยแล้วเอาขี้ไปทำประโยชน์อะไรบ้าง
2: มาถูก
0: เหรอเอาผสมกันกันไหมกับนี่ปุ๋ยที่คงกระหลวงเอามาให้ใช่ไหมแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามูสดัมเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีนะครับเป็นชนเผ่าที่นับถือผีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเขามากการทำบางอย่างของเราจะไปผิดเขาเรียกว่าผิดผีถ้าไปผีของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเขาจะต้องทำพิธีในการทำพิธีของเขาเนี่ยก็จะมีปู่จองคนทำพิธีทางศาสนาคือจะหมอนะจะหมอทำพิธีพิธีของเขาก็จะมีการเต้นจะคึก

0: ในความเชื่อดั้งเดิมนะคะของชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยที่เขามีอยู่นี่นะคะมันเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นความเชื่อในความคิดของครูเองนะคะที่เริ่มมาเข้ามาทำเป็นครูสอนที่นี่เราก็ไม่ใช่มีความที่คิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขามีอยู่หรือความเชื่อของเขาแต่เรามีความคิดว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาวัฒนธรรมที่ชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยเขามีอยู่เราได้ทำโครงการหลักสูตรท้องถิ่นเราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาจากตรงนี้ก็มีปู่จองเนี่ยจะหมอเนี่ยเป็นครูภูมิปัญญาให้กับเรา
1: แต่วันนี้แต่งวันเนี้ย
2: ว่าเฮือกว่าเฮือกแต่ว
3: ันนี้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้ครูเข้าใจชาวบ้านและชาวบ้านก็เข้าใจครู
1: อ๋อวันนี้ตัวน้อย
0: จากตรงนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้กับความเชื่อของเขาแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ห้องเรียน
4: หรือความอะไร
5: คำกริยาคือ
6: ม
5: ีกลิ่น
7: รางวัลชีวิตของครูดอยก็คือการที่เด็กนะครับการที่เด็กได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้แล้วก็เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับ
4: คาดหวังว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8: ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เด็กมีความสุขในการเรียนรู้กับเรานะครับ
9: คือถ้าเราได้ถ่ายทอดให้เขาแค่ได้อ่านเป็นอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนเช่นคณิตอย่างเงี้ยเนาะไปขายของเนี่ยสามารถทอนเงินได้หรืออะไรได้พูดกับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยก็ภูมิใจอ่านหนังสือได้เนี่ยค่ะ
10: คนมักจะพูดว่าครูดอยครูดอยแล้วปุ๊บไม่รู้นะครับความรู้สึกเขาอาจจะวัดครูดอยมันยังไงแต่ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาสอนถึงข้างบนหน่อย
0: การเป็นครูดอยครูเรียมนั่นคือการทำหน้าที่จากความรู้สึกของจิตใจเพราะว่าอยู่บนดอยสภาพพื้นที่บนดอยนั้นไม่มีความพร้อมเพราะคนเป็นครูดอยต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ตลอดเวลาเป็นครูเป็นหมอเป็นทุกอย่างที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้เราอยากให้โอกาสของเด็กแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเด็กสามารถได้รับความรู้รับการศึกษาแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กบนดอยเขาก็สามารถมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันกับเด็กอื่นๆทุกที่ของประเทศไทย

คุณรู้ไหมครับก้าวแรกที่ผมเหยียบเข้ามาที่เนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมอยู่คนละโลกกับพวกเขา

คุณลองคิดดูสิว่าตั้งแต่คุณเกิดมาคุณไม่เคยได้ยินเสียงพ่อแม่ของคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงครูที่สอนคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงเพื่อนของคุณไม่เคยได้ยินเสียงตะโกน

หลังจากที่ได้รู้จักกับพวกเขาผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะครับว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนี่แหละจะต่างกันก็ตรงภาษาที่ใช้ใช่แล้วครับพวกเขามีภาษาเป็นของตัวเองนั่นก็คือ

ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยตอนแรกๆสอนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนหรือว่ามันเราไปต่างประเทศแต่ไม่ใช่ภาษาของเราอ่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่โชคดีตอนนั้นที่ยังมีครูพี่เลี้ยงคือครูคนที่ครูจะเข้ามาแทนเขากำลังจะเกษียณแต่เขาก็อีก2เดือนถึงจะเกษียณเราก็โชคดีก็มีครูพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าคุยไปเถอะถ้าเราไม่รู้คำภาษามืออะไรให้เราเขียนในกระดาษแล้วก็ถาม

0: ทีละคำทีละคำพอเราเขียนภาษาไทยไปนักเรียนก็จะตอบเราเป็นภาษามือแต่ในขณะที่เราถามทีละคำอ่ะถามทีละคำทีละคำมันไม่เป็นประโยคกลับบ้านแล้วนอนไปนอนเครียดมากไม่รู้จะทำไงถามเด็กวันละได้วันละไม่เกิน20คำอ่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดกับเด็กมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้จะทำยังไงก็ลองคิดดูว่าความอึดอัดมันมีมากแค่ไหน
1: รู้ภาษามือจากครูกับครูรุ่นพี่แล้วก็มีนักเรียนก็บอกว่าไม่เป็นปัญหามาสอนได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาน่ารักอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างน้อยเราต้องมีภาษามือเนาะหรือภาษาท่าทางอะไรที่สื่อความหมายได้แล้วทำความเข้าใจสักพักนึงเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้เขาก็ปรับตัวได้เขาจะคุยกันรู้เรื่อง
1: ภาษามือถามไม่ยากไหมไม่ยากค่ะถ้าเราได้มาคลุกคลีอยู่กับเด็กไม่ยากเลยพื้นฐานของมันง่ายๆก่อนจะมีทิศทางมีการเคลื่อนไหวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าเกลือกับคำว่านั่งเนี่ยสมมติว่าเราทำท่ามือนั่งอันนี้คือนั่งถ้าเขย่านิดนึงคือเกลือใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ไหมความหมายเปลี่ยนไหมคะ
3: เ
1: ปลี่ยนอันนี้คือท่ามือถ้าผิดไปก็ความหมายเปลี่ยน
0: อ่านหนังสือภาษามือหนังสือมันเป็นภาพ2มิติอ่ะแต่ภาษามือมันคือ3มิติ4มิติที่จะต้องเคลื่อนไหวมีท่าทางเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราอ่านหนังสือปุ๊บเรามาทำมันทำไม่ได้อ่ะพอทำไม่ได้แล้วทำผิดเด็กก็เลยหัวเราะแต่ว่าเด็กพอเขาหัวเราะแล้วเขาก็ครูทำคำที่ถูกทำอย่างนี้นะเขาก็ทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็เธอเวลาครูทำอะไรไม่ถูกก็บอกครูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าหัวร้อนนะครูอายอะไรประมาณนี้แรกๆ
4: แต่ถ้าเราท่าทางผิดเมื่อไหร่นะมันก็ผิดไปหมดนะ
3: ครับ
4: ก็ทำตามผิดไปหมด
3: อ๋อเหรอเคยมีใช่ไหม
4: เคยมี
5: ภาษามือให้เข้าใจว่าภาษามือไทยกับภาษาพูดคนไทยเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้น conversation หรือการสนทนาของภาษามือเนี่ยมันจะเป็นคำโดดๆเยอะมันจะไม่เขียนตาม word by word เหมือนไวยากรณ์ไทยนะคะ
6: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0: ขามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาเราเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้หรือว่าสามารถชี้แนะแนวทางหรือว่าแนะนำอะไรเขาได้เขายิ่งเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วก็จะรักครูคนที่ทำภาษามือเก่งแล้วก็คุยกับเขาได้เขาจะไว้วางใจเลย
1: ครูเกดบอกว่าจะสอนหน้าแข็งจะสอนอะไรเรื่องอะไรบอกเธอไปคิดเองว่าจะเรียนคอร์สอะไรใช่ป่ะแต่เขาจะเก่งมากแล้วเขาก็จะแสดงทำทีมแสดงแล้วก็พูดนะ
2: เด็กนี่อะไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะอ๋อครับผมครับ
1: แล้วถ้าผู้ชายครับอยู่ข้างบน

0: ครูดาสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ10กว่าปีค่ะตอนแรกเนี่ยมาทำงานด้านธุรการลาออกไปแล้วไปเรียนต่อพอจบออกมาปุ๊บเนี่ยทางนี้ติดต่อมาว่าสนใจไหมครูที่นี่ขาด
2: จบปุ๊บนี่ไปบรรจุที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากก็เป็นเด็กพิการทางการได้ยิน
3: พอโทรไปบอกแม่ว่าตอนนี้จะเป็นครูแล้วนะได้รับการบรรจุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกไปทั่วหมู่บ้านเลยว่าลูกฉันจะเป็นครูแล้วแม่ดีใจมากถึงแม้จะเงินเดือนจะน้อยแต่ความภาคภูมิใจตรงนั้นเราก็รู้สึกดีใจที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจ
2: ตอนแรกนี่ก็เป็นเด็กปกติพอเข้าไปถึงโรงเรียนเอาปรากฏว่าเป็นเด็กพิการก็ตอนแรกก็คิดหนักเหมือนกันนะกลัวว่าจะสอนไม่ได
3: ้ตอนแรกที่มาใหม่ๆนะคะที่มารายงานตัวใหม่ๆพอดูแล้วเอ๊ะทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็เลยถามดูเมื่อก่อนหน้าโรงเรียนจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่ผู้ปกครองมานั่งรอลูกทุกวันแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหนูหนวกเราก็จะได้งานตัวดีไหมเนี่ย
0: ตอนแรกอาจารย์ตั้งใจจะมาสอนโรงเรียนโสดมั้งปะ
4: ตอนแรกนะคะ
0: ที่จบเลย
4: ที่จบเพราะว่าที่จบไม่ได้ตั้งใจพูดความจริง
3: วันเดียวนั้นอยากจะลาออกวันละหลายรอบเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทํามันมากกว่าสิ่งที่เราได้ทําไงเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทําไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย

คือ3เดือนแรกมาที่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดมันคือความกดดันนั่นแหละแล้วว่าเราจะทำได้ไหมพอผ่านจากช่วง3เดือนนั้นมาแล้วกับจากการอยู่กินกับเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยทำให้เรารู้ภาษามือของ

จบการศึกษาพิเศษนะคะสาขาบกพร่องทางการได้ยินเราตั้งใจที่จะเรียนทางด้านนี้เลยนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนทางด้านการศึกษาพิเศษทางด้านหูหนวกเนี่ยเพราะว่าชอบมีความสนุกกับการสอนเพราะว่าจะได้สอนภาษามือและเด็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ

0: 27ก็ประมาณ
1: ตั้งแต่27
0: ตอนนี้ประมาณ
1: 247
0: 24
1: 20กว่าปี24ปี
0: ทำไมทุกคนมุ่งไปเด็กปกติไอ้สอนคนปกติได้กูขอสอนเด็กไม่ปกติ
2: คือถ้าพูดผมถ้าในของผมนะ
3: ครับ
2: ผมไม่รู้เลยว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนพิการ
3: ตอนแรก
2: ผมบรรจุมาเนี่ยผมไม่รู้
3: คร
2: ับ ไม่รู้ถ้าทดลองงานแล้วก็จะกลับไปที่อื่นดีกว่า
3: ครับ
2: แต่อยู่ไปเราศึกษาอยู่กับเด็กไปมันเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งไง
4: พออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกเด็กๆน่ารักอ่ะ
3: ครับ
4: เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
3: ครับ
4: ค่ะจะดีมากๆก็เลยเกิดความรักความผูกพัน
5: สื่อสารกันลำบากกว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารตัวเขาแล้วก็ต้องมีภาษามือท่าทางอะไรอย่างเงี้ย
6: ความคิดเขาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเขาจะบอกเราหมด
3: อาจารย์สอนมานานเท่าไหร่แล้วครับเน
2: ี่
3: ย
2: นี่20ปีแล
3: ้
2: ว
3: โอ้โห
2: นี่20
3: จากตอนแรกที่คิดว่าเดี๋ยว3เดือนกูไปดีกว่า
2: ไปดีกว
1: ่า แล้วมาที่นี่เลยที่แรกเลยป่ะ
0: มาที่นี่ที่แรกเลยแล้วไม่ได้ไปที่ไหน
1: แล้วก็อยู่จนวันนี้เลยเหรออ
0: ยู่จนวันนี้เลย
1: โอ้โห
7: วันนี้วันอะไรวันพฤหัสวันที่เท่าไหร่23ใครเป็นหัวหน้า
8: เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบ

มคิดถึงตอนเด็กๆที่เราเคารพธงชาติตอนเช้ากันคุณลองนึกดูสิครับต่างคนก็ต่างร้องพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่คุณเคยเห็นฉบับภาษามือหรือเปล่ามันเป็นความน่ารักอย่างบอกไม่ถูกจริงๆ

0: เรียนการสอนนี่เราสอนวิชาเรียนเราเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหม
1: เหมือนปกติค่ะ
0: ก็คือมีเลข
1: ใช้หลักสูตรปกติ8กลุ่มสาระค่ะ
0: ครับโทษนะครับอันนี้อยู่มีถึงชั้นอะไรบ้าง
1: มีถึงตั้งแต่อนุบาลถึงม.6
0: อนุบาลถึงม.6เลยอย
1: ่
0: างนี้ก็ต้องมีชีวะอะไรมีไหมครับ
1: ก็จะมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1: ก็จะเรียนโดยรวมเลย
0: เขาไม่ได้แยกเป็นฟิสิกส์
1: ไม่แยก
0: กัน
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเราจะเรียนลึกลงไปอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องเอาหลักสูตรกลางๆมาย่อยเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กหูหนวกแต่เรายึดหลักของที่เราทำมาโดยรวมว่าตัวชี้วัดเหมือนกันนะตัวตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้อะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นวิชาที่เป็นแบบนำมาทำเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้เรียนเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์ก็เรียนบวกลบคูณหารที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าถามว่าฟิสิกส์เขาไม่ได้เรียนเคมีก็ไม่ได้เรียนชีวะก็ไม่ได้เรียนแต่เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป
2: ถูกเปล่า6คูณ2คูณ6เท่าไหร่12 4คูณ2เท่าไหร่8 3คูณเท่าไหร่ถูกเปล่า
3: เขาจะดูริมฝีปากว่าเราพูดอะไรถ้าเขาเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ภาษามือภาษาท่าทางแล้วก็สาธิตถ้าไม่เข้าใจก็ให้เขาถามว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าเทคนิคที่เขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้นะต้องแก้ไขต้องใช้เทคนิคอะไรเราก็สอนทีละคนไปเลยก็ได้ตัวต่อตัวค่ะ
4: เราต้องสาธิตให้เขาดูมาสอนดอกบอลก็ดอกให้เขาดูสอนวิ่งก็สอนวิธีการวิ่งอะไรให้เขาดู
0: ครับ
4: จะเล่นตะกร้อก็เตะให้เขาดูเล่นกับเขาพอเล่นบอลกับเตะก็เล่นกับเขา
5: ถ้าตามหลักเนี่ยเขาจะให้เด็กค่าถึง8คนถึงจะพอดีต่อ1ห้อง
6: เพราะอะไรถึงต้องค่าถึง8
5: ถ้าสมมุติว่าสอนเยอะเกินไปการสอนจะไม่ได้ผลเพราะถ้าว่าเป็นเด็กปกติเนาะครูหันหลังเขียนกระดานไปอธิบายไปเนี่ยเด็กก็ยังฟังแต่ของเราเนี่ยเราต้องหันหน้ามาพอเราอธิบายปุ๊บถ้าเกิดเขาไม่ดูมือนะคะสมมุติมี15คนดูเราซะ5คน10คน5คนหมดแต่คุยกันเราก็ต้องเริ่มใหม่คือถ้าดูไม่ครบก็จับจุดไม่ได้นะคะว่าเราสอนเรื่องอะไรอ่ะ
7: เด็กอยาก
8: อะไรเอ๊ะนมนมเป็นอาหารถูกไหมถูกป่ะ
1: ถ้าพูดถึงลักษณะการเรียนการสอนในเด็กหูหนวกเนี่ยจะเรียนมากกว่าเด็กปกตินะคะเด็กหูหนวกเริ่มเรียนรู้ตอนที่เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะคะแต่เด็กปกติเนี่ยเขาได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่เขาเกิดเลยนะคะเขาเกิดออกมาปุ๊บเขาได้ยินคือการเรียนรู้แล้วพ่อแม่พูดวิทยุฟังจากวิทยุดูทีวีเขาก็ได้เรียนรู้แล้วแต่เด็กหูหนวกเนี่ยเขาได้เรียนรู้จริงๆคือตอนที่เขาเข้าเรียนอนุบาลเขาจะต้องเรียนภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนกฮูกคือเขาต้องเขียนให้ได้นะคะ

ภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนฮูกเขาก็ต้องทำภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนฮูกให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียน2อย่างแล้วนะคะแล้วพอเริ่มขึ้นป.1เพิ่มขึ้นมาอีกคือภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัว A ถึง Z นะคะคือเขียนให้ได้แล้วก็ภาษามือ A ถึง Z นะคะแล้วภาษามือไม่ได้มีแค่นั้นมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวเลขเหมือนกันเอาพื้นฐานก่อนจบป.6 ก่อนถามว่าความรู้เท่ากับเด็กปกติไหมไม่เท่าเพราะว่าเขาต้องเรียนมากกว่า2เท่าถึง3เท่านะคะในขณะที่จบป.6 จบม.3 หรือจบม.6ความรู้ไม่เท่ากัน

0: ติดูร้านแม่แต
1: ่มาเข้าหนูเลยว่ากินนมแม่ทุกวันเลยกินทุกวันเลยนมแม่อร่อยมากอร่อยจริงๆมาลูกสองทีหนูมาทีทุกวันเลยกินวันหนูรู้ว่าหนูรู้ว่าหนูกินนมแม่ค่ะค่ะมาแม่สามปีแล้วค่ะมาแม่
2: คือวันที่ผมไปถ่ายทําเรื่องครูโลกเงียบเนี่ยบังเอิญวันนั้นตรงกับวันแม่พอดีผมเจอน้องคนหนึ่งกำลังพูดถึงแม่ของเขาอยู่คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราดูไปยิ้มไป
3: เราวางของไว้นะคะเด็กมาหยิบไปเนี่ยเหมือนเป็นขโมยทำไมเธอหยิบของฉันน่ะปากกาบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอยางลบอะไรอย่างไม้บรรทัดบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รู้แต่พอดูลึกๆลงไปเออก็เราไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สอนนะเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาขโมยคำว่าขโมยเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าขโมยคืออะไรต้องดูว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะของพ่อของแม่เขาสามารถหยิบได้โดยที่พ่อแม่ไม่ว่าเธอขโมยเขาก็คิดว่ามาโรงเรียนแล้วของครูเขาอยากได้เขาก็หยิบได้แต่ถ้าเด็กปกติเขารู้พ่อแม่ไม่สอนเขาได้ยินจากทีวีเขาก็ได้ยินจากคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าการที่หยิบของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตคือการเป็นขโมยแต่เด็กหูหนวกเขาไม่ได้ยินน่ะเราก็ต้องเขียนคำว่าขโมยความหมายคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ว่าความหมายของขโมยคืออะไรการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจการสอนเด็กหูหนวกเนี่ยจะสอนยากโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาผิดตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าครูทำงานหนักยังไงแต่พอมาเป็นครูจริงๆถึงรู้ว่าต้องทำงานหนักจริงๆเราจะต้องเป็นครูให้ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: มันมีอยู่ครั้งหนึ่งกีฬาประชาชนเด็กเราได้รับโล่ของของคนนายกรัฐมนตรีของเงินเปรมทินสุรนนท
5: ์
4: ตาผมฝึกมาด้วยมือเองกับมือเอง
5: ฟิตมาแล้ว
4: เต็มที
5: ่
4: เสียงปืนไม่ต้องฟังเสียงให้ดูคนที่2คนที่3คนที่4ถ้ามันขยับปั้งเราก็ออก
5: โหอย่างนี้มันจะเสียเปรียบนิดๆมั้ย
4: เสียเปรียบอยู่นิดนึงแต่พออ
5: ย่างน้อยอ่ะครึ่งวิเอ้า
4: ครึ่งวิใช
5: ่
4: โรงเรียนนำมาแล้วเราออกตัวมาแล้วนำมาแล้วเนาะโรงเรียนอะไรไม่ยังไม่รู้เลยโรงเรียนอะไรเสื้อสีมันเย็นคือเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กหูหนวกแต่ปรากฏว่าเด็กหูหนวกเนี่ยวิ่ง200นำมาครั้งที่1
6: เด็กถึงแม้จะเป็นเด็กพิการก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กปกติความสามารถเท่าเทียมกัน
7: เผลอมากกว่าอีก
6: เผลอมากกว่าอีก
8: เขาน่ารักมันคือเขาน่ารักเขาจะดื้อเขาก็เดินนิดคือก็ไม่เป็นอันธพาลไม่เกเรถึงณวันนี้เนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนนะไม่ว่าจะเป็นหูหนวกหูดีก็คงจะไม่ต่างกันก็อาจจะเฉยไฉไปบ้างแต่ความแรงก็ยังไม่หนัก
9: เด็กๆน่ารักอ่ะเด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
3: เวลาที่เราไปวัดเนี่ยเวลาที่เราถวายของถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาอะไรเงี้ยพระก็จะให้พรมีอยู่ครั้งหนึ่งกำลังเป็นล่ามภาษามืออยู่มีเด็กคนหนึ่งอยู่เรียนมัธยมเขาบอกว่าหนูอยากได้ยินเสียงพระเสียงที่พระพูดว่าพระพูดว่าอะไรได้ยินแล้วเราสะอึกเรารู้สึกเรากำลังเป็นล่ามอยู่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับ น้ำตาคลอน้ำตาจะไหลรู้สึกสงสารเขาบอกไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูนั่งฟังนั่งพนมมือแล้วก็เวลาพระพูดออกมาครูจะเป็นหูให้แล้วหนูใช้ใจฟังคือทุกปีโรงเรียนเราจะมีจัดค่ายคุณธรรมพอพระให้พรจบพี่ก็บอกว่า1 2 3สาธุนะออก1 2 3ครบสาธุพร้อมกันพระอาจารย์เขาก็มองหน้าเพราะว่าวัดนี้เราเคยไป2ครั้งแล้วปีที่แล้ว1ครั้งปีนี้1ครั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กแต่ปีนี้เขาได้ยินเสียงพอพระให้พรเสร็จพระก็มาโอ้โหอาจารย์ทำยังไงเนี่ยพระอาจารย์ขนลุกหมดเลยได้ยินคำว่าสาธุพร้อมกันแล้วเด็ก100กว่าคนเด็ก150กว่าคนตอนนี้เวลาไปวัดหรือว่าทำอะไรเขาก็ยังพูดคำว่าสาธุอยู่แต่ก็ต้องบอกเขาก่อนว่าจะพูดตอนไหน
2: หลังจากที่ผมทำสารคดีเรื่องนี้เสร็จผมขอบคุณคุณครูทุกคนจริงๆเลยครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับโลกอีกใบหนึ่งผมถามพวกเขาว่าจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานไหม
8: ก็ยังก็คือไปนะก็อยู่ไปจนกว่าเกษียณ
9: บอกไม่ขอย้ายได้ไหมขออยู่ที่เนี่ยคงไม่ไปละค่ะเพราะว่าเรามันมีความรักผูกพันกับเด็กพวกนี้เน
4: า
9: ะ
4: ยังไงเด็กหูหนวกก็เป็นเด็กลูกศิษย์เราถ้าจะเกษียณขอจะให้เกษียณที่นี
2: ่
4: ทำที่นี่ให้ดีที่สุด
3: ขอสอนเด็กเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาได้มากที่สุดตั้งใจไว้เลยตอนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่นี่จะเกษียณที่นี่ด้วยนะคะคงจะไม่ย้ายไปไหนตามพจนานุกรมนะคะคำว่าครูมาจากคำว่าคารุแปลว่าหนักทำงานหนักและทำได้ทุกอย่างแต่ต้องทำด้วยใจนะคะจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียน

0: รู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

0: ในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะจะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะ ถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P ตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะ มีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์มะลิค่ะ
0: วันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะนำคุณครูมาสู่สื่อเกมเพลงกิจกรรมนำไปสู่การอ่านนะคะซึ่งสื่อและก็กิจกรรมที่นำไปสู่การอ่านจะทำให้ผู้เรียนสนใจค่ะนอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนสนุกไปกับสิ่งที่ทำกิจกรรมการอ่านด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มะลิ
1: ใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการทำสื่อแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยค่ะสื่อในวันนี้ของเราก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะเริ่มจากสื่อแรกก็จะเป็นสื่อต้นไม้ค่ะซึ่งสื่อต้นไม้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนั้นก่อนอื่นเราไปชมการสาธิตการทำสื่อต้นไม้ค่ะอาจารย์ปุ้ยคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มะลินะคะสำหรับการทำสื่อต้นไม้ตัวสะกดนะคะอันดับแรกเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อต้นไม้ตัวสะกดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือกระดาษชาร์ตแข็งนะคะคุณครูจะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสีตามที่คุณครูชอบก็ได้ค่ะนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะคะอันที่2บัตรคํานะคะคุณครูจะใช้บัตรคําจะเป็นกระดาษ A4 ตัดหรือว่าจะเป็นกระดาษโพสต์อิทหรือว่าจะตัดเป็นรูปผลไม้หรือว่าดอกไม้นะคะหรือว่าเป็นวงกลมที่ใช้ติดต้นไม้ตามตัวอย่างได้เลยนะคะต่อไปค่ะสิ่งสําคัญก็คือกรรไกรค่ะเอาไว้ตัดกระดาษทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กาวค่ะถ้าเป็นสื่อต้นไม้จะใช้กาวแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะไม่คงทนค่ะดังนั้นต้องเป็นกาวลาเท็กซ์ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนในการทำสื่อต้นไม้กันค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะวาดแบบสื่อต้นไม้นะคะตามภาพสไลด์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะวาดให้ได้ทั้งหมดนะคะ5หยักก็จะพอดีค่ะขนาดของต้นไม้จะยาว38เซนติเมตรนะคะหรือคุณครูจะปรับให้มีความเหมาะสมใหญ่กว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับที่คุณครูชอบนะคะแล้วก็ฐานของต้นไม้จะยาว18เซนติเมตรนะคะสังเกตว่าฐานของต้นไม้กับความกว้างของต้นไม้จะต้องยาวเท่ากันนะคะถึงจะสามารถตั้งต้นไม้ได้ค่ะเมื่อประกอบเป็นต้นไม้นะคะทีนี้ถ้าสั้นไปนะคะคุณครูจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าฐานของต้นไม้สั้นไปเมื่อเอามาประกอบเป็นต้นไม้จะทำให้ไม่สามารถตั้งได้นะคะดังนั้นคุณครูก็สังเกตให้ดีค่ะว่าฐานนะคะแล้วก็ความกว้างของต้นไม้เท่ากันหรือไม่นะคะแล้วคุณครูก็ตัดภาพตามแบบที่ได้ร่างไว้นะคะก็จะได้ต้นไม้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคุณครูนะคะก็ต้องตัดต้นไม้ให้ได้5ชิ้นค่ะถึงจะประกอบเป็นต้นไม้ได้นะคะเมื่อตัดต้นไม้ได้ทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะคะคุณครูก็จะมาทำบัตรคำกันค่ะเสร็จแล้วนะคะจะตัดเป็นวงกลมก็ได้หรือว่าเป็นรูปผลไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้ค่ะตามที่คุณครูต้องการนะคะว่าจะให้เป็นรูปลักษณะแบบไหนนะคะหรือหน้าตาแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่ออุปกรณ์ที่ตัดครบหมดแล้วคุณครูก็จะมาประกอบต้นไม้นะคะแต่ละชิ้นนะคะเข้าด้วยกันจะต้องมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะคุณครูอย่าลืมนะคะถึงจะสามารถตั้งได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูมะลิจะติดให้เลยนะคะ
1: เริ่มจากการทากาวข้างล่างก่อนนะคะถ้าเป็นกาวแบบนี้อาจจะต้องทาเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์เราก็กะพอประมาณอาจจะทาตรงที่เป็นขอบของต้นไม้

0: เมื่อติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณครูก็ทำไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอาจารย์ปุ้ย
1: 5ชิ้นนะคะเมื่อติดครบทั้ง5ชิ้นก็จะได้ต้นไม้แบบนี้เลยค่ะ
0: สำเร็จออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
1: ค่ะในวันนี้จะเป็นต้นไม้หลากสีนะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมพิเศษทำไมเราต้องเป็นต้นไม้5สีนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามกับอาจารย์มะลิดูค่ะว่าอาจารย์มะลิจะพาใช้สื่อตัวนี้ทำกิจกรรมอะไรในชั้นเรียนนะคะเชิญอาจารย์มะลิได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราทำสื่อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำสื่อต้นไม้มาติดชื่อค่ะในวันนี้สื่อต้นไม้ของเราจะสอนเรื่องตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะซึ่งตัวสะกดตรงตามมาตราของเราก็จะมี4ตัวด้วยกันนะคะได้แก่มาตราแม่กงค่ะเราก็จะติดบนสื่อต้นไม้แบบนี้นะคะตามมาด้วยมาตราแม่กมค่ะมาตราแม่เกยค่ะติดแบบนี้นะคะและมาตราแม่เกลนะคะอีก1ช่องในวันนี้อาจารย์เลือกแม่กอกามาค่ะซึ่งแม่กอกาไม่ถือว่าเป็นตัวสะกดนะคะแต่ว่าจะเป็นมาตราไทยมาตราหนึ่งที่ผสมด้วยสระแต่ไม่มีตัวสะกดค่ะในวันนี้จะเลือกมาทำไมนั้นรอติดตามกันต่อไปนะคะเมื่อเราเตรียมสื่อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นครูก็เตรียมผลไม้คำศัพท์ค่ะซึ่งผลไม้คำศัพท์ก็จะคละกันตามตัวสะกดที่กำหนดไว้นะคะเช่นในแม่กอกาอาจารย์จะเลือกคำที่ผสมด้วยสระอัวและสระเอียเท่านั้นค่ะเช่นคำว่าหัวรั้วสระเอียเช่นคำว่าเปียเสียเป็นต้นค่ะส่วนมาตราตัวสะกดแม่อื่นๆก็คละกันไปให้ครบทั้ง4มาตรานะคะจากนั้นเมื่อเตรียมสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เสียงเบามากเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวครูจะให้บัตรทำคนละ1ชิ้นนะคะถ้าจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากคุณครูอาจจะสุ่มแจกบัตรทำก็ได้ค่ะแต่ถ้าจำนวนนักเรียนไม่มากคุณครูก็สามารถที่จะให้ผลไม้บัตรทำนี้แก่นักเรียนทุกคนนะคะครูจะให้บัตรทำของนักเรียนค่ะได้ทุกคนหรือยังคะ
2: ได
0: ้
2: แล้ว
0: ได้แล้วทีนี้มาฟังกติกากันค่ะคำศัพท์ที่นักเรียนได้จะต้องอ่านออกเสียงให้อาจารย์ฟังแต่ต้องอ่านแบบแจกลูกนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเด็กหญิงเหมันค่ะ
3: กลออัวกลัวสอเอียเสียค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: กลออัวกลัวสอเอียเสียค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต่อมานะคะเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ค่ะ
4: ปอเอียเปียรออัวรัวไม้โทรั้วค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: ปอเอียเปียรออัวรัวไม้โทรั้ว
0: รอเรือชัดมากเลยนะคะเด็กหญิงเจนจิราค่ะ
5: แถมโถเอโมแถมเรียงรอเอียงอเรียง
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
5: เรียงรอเอียงอเรียง
0: ต่อไปค่ะเด็กชายอนุภาพค่ะ
6: ครับช่วยชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยครับแจวครับจอแอวอแจวครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วทีนี้นักเรียนรู้ไหมว่าแต่ละคำที่นักเรียนอ่านนั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะเด็กหญิงจุฬาลักษณ์คำว่ารั้วค่ะอยู่ในตัวสะกดอะไรไหมคะอยู่ในมาตราใดหรือเปล่า
7: ไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสระอัวค
0: ่
7: ะ
0: ไหนออกเสียงอีกครั้งหนึ่งสิคะ
7: รั้วค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
7: รั้วค่ะ
0: อ่านแบบแจกลูกค่ะ
7: รออัวรั้วรัวไม่โทร
0: รั้
7: ว
0: ดีมากค่ะเราจะไม่อ่านรอไม่หันอากาศวอแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องเป็นสระอัวค่ะเด็กชายอนุภาพคำศัพท์อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะ
6: คำว่าช่วยครับอยู่ในมาตราแม่เกยครับ
0: อีกคำหนึ่งค่ะ
6: แล้วก็คำว่าแจวครับอยู่ในมาตราแม่เกิลครับ
0: แม่เกิลนะคะต่อไปค่ะเด็กหญิงเหมันค่ะคำว่า

0: ลออัวกลัวอยู่ในมาตราแม่เกลค่ะ
1: อีกครั้งหนึ่งสิคะ
0: กลออัวกลัวอยู่ในมาตราแม่เกลค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมคะคุณครูคะมีนักเรียนบางคนอาจจะเกิดความสับสนว่าคำว่ากลัวที่ใช้สระอัวนักเรียนอาจจะเข้าใจผิดว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกลนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นคำที่อยู่ในแม่กอกานะคะอีกคำหนึ่งค่ะ
0: คำว่าเสียสอเอียเสียค่ะอยู่ในมาตราแม่เกยค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้ก็ผิดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในสื่อต้นไม้นี้ก็จะสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนตัวสะกดตรงตามมาตรานอกจากนี้ยังสามารถที่จะเรียนเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการใช้คำในแม่กอกาเหตุผลที่อาจารย์เลือกคำในแม่กอกาที่ผสมด้วยสระอัวเนื่องจากว่านักเรียนบางคนนะคะมีความสับสนในเรื่องของสระอัวและมาตราตัวสะกดในแม่เกิลนั่นเองค่ะอีกตัวนึงนะคะที่เลือกคำในแม่กอกาที่ผสมด้วยสระเอียเพราะว่านักเรียนก็เกิดความสับสนในมาตราตัวสะกดแม่เกยเช่นกันค่ะดังตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสื่อต้นไม้ตัวสะกดตรงตามมาตราของเรานอกจากจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยทบทวนในเรื่องของตัวสะกดแล้วนักเรียนยังสามารถศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างคำที่ผสมด้วยสระอัวและสระเอียนะคะเปรียบเทียบกับแม่เกยและแม่เกลนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูปุ้ยสื่อต้นไม้ของเรา
2: สื่อต้นไม้ของเรานะคะนอกจากจะสีสันสวยงามการที่เลือกสีแต่ละสีมาแตกต่างกันนะคะแสดงว่าคุณครูต้องทำกิจกรรมการอ่านที่น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสื่อที่2กันเลยดีไหมคะคุณครูมะลิ
1: ดีเลยค่ะ
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสื่อที่2นะคะนั่นก็คือสื่อมะเฟืองคำคล้องจองนะคะสื่อนี้ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ไม่ซับซ้อนอุปกรณ์ก็ง่ายนิดเดียวเลยนะคะอันดับแรกนะคะสื่อมะเฟืองเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นกระดาษขนาด A4 นะคะเป็นสีตามที่ต้องการค่ะจะสีอะไรก็ได้ที่คุณครูชอบค่ะ2นะคะก็จะเป็นกาวค่ะซึ่งกาวที่ใช้ในสื่อมะเฟืองนะคะจะต้องเป็นกาวแท่งนะคะถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์หรือว่ากาวน้ำจะทำให้สื่อมะเฟืองย่นได้นะคะดังนั้นก็ใช้กาวนะคะแค่กาวแท่งก็พอค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราลองมาดูว่าสื่อมะเฟืองนะคะใช้กระดาษ A4 และกาวนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษที่ใช้ทำบัตรคำนะคะว่ามาทำยังไงกันบ้างอาจจะมีคุณครูหลายท่านนะคะเคยทำสื่อมะเฟืองกันไปแล้ววันนี้คุณครูทุกท่านลองมาพับสื่อมะเฟืองตามกันไปอีกนะคะว่าทบทวนความรู้เดิมว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างนั้น
1: เริ่มกันเลยไหมคะ
2: เริ่มกันเลยค่ะอาจารย์มิค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็เตรียมกระดาษ A4 นะคะที่เตรียมมาเสร็จแล้วเราจะพับครึ่งกระดาษ A4 นะคะตามแนวนอนนะคะตามแนวนอนขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะครึ่งจริงๆนะคะอาจารย์มะลิ
1: เป็นคนไม่ขึงกลางนะคะ
2: ไม่ได้นะคะต้องพับครึ่งค่ะก็จะได้กระดาษ A4 แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะพับด้านข้างของกระดาษ A4 เข้ามาค่ะ
1: พับเข้ามาข้างในได้ไหมคะ
2: พับเอามาข้างในได้ค่ะจะได้เป็นมุมฉากขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะให้ได้ฉากนะคะเพราะว่าสื่อมะเฟืองจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เป็นหลักเลยค่ะคุณครูอย่าลืมพับกลับไปด้านหลังด้วยนะคะเวลาพับเข้ามาจะได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นค่ะเวลาพับเข้ามานะคะจะได้ง่ายถ้าคุณครูพับกลับนะคะคุณครูมารีทันไหมคะ
1: ช้ามากเลยค่ะไม่นะคะ
2: ค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก็คล่อง
1: เบี้ยวมากเลยค่ะ
2: พับให้ได้แบบนี้พับกลับด้านหลังหรือยังคะคุณครูมะลิ
1: เรียบร้อยค่ะ
2: โอเคค่ะถ้าพับกลับด้านหลังเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองในขั้นตอนแรกแบบนี้นะคะค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เสร็จแล้วจะมีมุมนะคะอยู่ทั้งหมด4มุมค่ะคุณครูก็จะพับเข้ามาข้างในแต่ว่าจะมีวิธีการพับนะคะอาจารย์มะลิจะต้องพับปลายที่แหลมเนี่ยค่ะเข้ามาให้ตรงกับมุมที่อยู่ข้างในด้วยนะคะคุณครูมะลิเห็นไหมคะ
1: คุณครูทำตามด้วยนะคะ
2: และก็ให้ได้ฉากเหมือนเดิมค่ะให้สวยงามพับทั้ง4มุมอย่าลืมพับกลับด้านหลังด้วยนะคะเวลาพับเข้ามุมจะได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สวยงามนะคะพับได้เลยค่ะทั้ง4มุมนะคะ

0: เสร็จแล้วนะคะเมื่อพับเสร็จก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองหน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์มะลิทันไหมคะ
1: ช้ามากเลยค่ะคงไม่ไหวนะคะคุณครูทุกท่านอาจจะทำได้นะคะแต่อาจารย์มะลิไม่ถนัดแบบนี้เลยค่ะ
0: ค่ะก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองแบบนี
1: ้
0: คุณครูพับไปประมาณ 7-8 ชิ้นนะคะถ้าเป็นสีเดียวสามารถใช้7ชิ้นได้นะคะแต่ถ้าเป็น2สีคุณครูจะต้องทำทั้งหมด8ชิ้นค่ะ
1: เพื่อจะสลับกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแบบตัวอย่างนั้นเลยนะคะคุณครูมะลิก็จะได้ตัวอย่างแบบนั้นเลยเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะทากาวนะคะสื่อมะเฟืองแต่ละชิ้นอาจารย์มะลิชอบสลับสีหรือว่าสีเดียวคะ
1: 2สีค่ะถึงจะสวยงามดูมีสีสันนะคะรบกวนอาจารย์ปุ้ยทากาวใช่ไหมคะไม่ถนัดเลยค่ะ
0: โอเคค่ะกาวไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าสื่อมะเฟืองจะมีความบอบบางนะคะ
1: ทากี่ด้านคะอาจารย์ปุ้ย
0: ทาด้านเดียวพอค่ะเพราะว่าอยู่แล้วนะคะสื่อมะเฟืองถ้าเราติดกาวเพราะว่าเป็นกระดาษ A4 ขนาดบางนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทำให้ครบนะคะที่สำคัญเวลาพับเข้ามุมคุณครูต้องดูตัวข้างในค่ะมันจะทำให้สื่อมะเฟืองของเราเท่ากันตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาของรูปสื่อมะเฟืองแบบนี้ค่ะสื่อมะเฟืองของเราเสร็จแล้วนะคะดังนั้นเราไปดูกันว่าอาจารย์มะลิเนี่ยจะใช้สื่อมะเฟืองทำกิจกรรมอะไรกันดีค่ะ
1: มากันต่อที่การทำกิจกรรมเลยนะคะก่อนที่เราจะไปใช้สื่อมะเฟืองวันนี้ก็มีกิจกรรมมานำเสนอ2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมที่ใช้ทักษะการพูดและการฟังของนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมคำคล้องจองต้องบอกต่อค่ะมีคำว่าต้องเป็นประโยคคำสั่งนะคะคำคล้องจองต้องบอกต่อก่อนอื่นนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะคุณครูให้นักเรียนยืนขึ้นนะคะนักเรียนจะได้ไม่ได้นั่งอยู่กับที่จะได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเมื่อนักเรียนยืนขึ้นเสร็จแล้วนักเรียนต้องฟังคำสั่งจากครูนะคะคำสั่งที่ครูจะให้ก็เช่นให้นักเรียนบอกคำคล้องจอง2คำคำคล้องจอง2คำและทั้ง2คำต้องอยู่ในแม่กอกาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนพูดคำแรกให้นักเรียนนะคะแต่กติกาที่สำคัญก็คือห้ามพูดซ้ำคำค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
1: นะคะถ้าพร้อมแล้วครูจะขึ้นต้นคำว่าปูนาปูนาค่ะต่อเลยค่ะ
3: สีดำ
2: รำไทย
3: ไถนาค่ะ
1: ต่อกันเลยค่ะ
3: ป
1: ล
3: าปูค่ะชูใจ
2: ไปดี
3: สีดำค่ะ
0: ซ้ำ
1: ต้องเปลี่ยนคำนะคะทำยังไง
3: มีนาค่ะได้ไหมคะ
1: มีนาได้ไหมคะคำที่หนึ่งครูพูดว่าอะไรคะ
3: ปูนา
1: ซ้ำกันค่ะแบบนี้ถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนต้องมายืนหน้าชั้นเรียนนะคะเราก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ทำให้กิจกรรมเราสนุกสนานด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะให้รางวัลด้วยการชมเชยหรือเราอาจจะมีขนมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนที่ชนะในการแข่งขันนะคะส่วนนักเรียนที่ตอบผิดก็อาจจะมีกิจกรรมสนุกสนานเล็กๆน้อยๆค่ะอาจจะเป็นการเต้นหรือปั่นจิ้งหรีดก็ได้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายได้ดีเลยค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ง่ายแล้วก็ใช้ทักษะการพูดค่ะต่อมานะคะกิจกรรมที่2นักเรียนนั่งลงก่อนค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อกิจกรรมนี้คุณครูต้องเตรียมบัตรคำคล้องจองนะคะบัตรคำคล้องจองนั้นอาจจะมี 10-15 บัตรคำหรือ 20-25 บัตรคำก็ได้ค่ะซึ่งครูก็จะคละคำคล้องจองเนี่ยหลายๆคำนะคะและครูก็จะทำสลากคำสั่งค่ะทำสลากคำสั่งคำคล้องจองเพื่อที่จะเล่นเกมแข่งขันกันได้นะคะเราก็จะจากนั้นเราเตรียมสื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเริ่มจากนักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะ 4-5 กลุ่มค่ะครูนำบัตรคำที่เตรียมไว้นะคะแจกกลุ่มละ1ชุด

0: เมื่อแต่ละกลุ่มได้ชุดบัตรคำคล้องจองแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนออกมาจับสลากนะคะเพื่อจับว่าจะได้คำสั่งคำคล้องจองอะไรค่ะตัวอย่างคำสั่งคำคล้องจองนะคะเช่นหาคำคล้องจอง1พยางค์และทั้ง2พยางค์อยู่ในแม่กลมค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหาคำคล้องจองที่มี3พยางค์และทั้ง2พยางค์จะมีคำที่อยู่ในแม่กอกาค่ะแสดงว่าคำคล้องจอง3พยางค์นั้นใน2พยางค์จะมีแม่กอกาอยู่ในนั้นด้วยอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างคำสั่งของการทำกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะมาเล่นกิจกรรมนี
1: ้พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วครูจะจับสลากคำสั่งขึ้นมานะคะท่าเดิมให้นักเรียนหาคำคล้องจอง2พยางค์ฟังก่อนนะคะให้นักเรียนหาคำคล้องจอง2พยางค์ค่ะแล้วทั้ง2พยางค์ต้องอยู่ในแม่เกยนะคะเมื่อหาครบครูจะมีทั้งหมด8บัตรคำนะคะที่อยู่ในคำสั่งนี้ให้นักเรียนเรียงเป็นคำคล้องจองค่ะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่มค่ะเร็วๆนะคะช่วยกันนะคะห้ามเอาเปรียบเพื่อนนะคะเด็กหญิงเหมันอ่านได้ไหมลูก
3: อ่านได้ค
4: ่
3: ะ
4: ช่วยกันค่อยๆเรียงกันนะคะ
0: เรียงให้ถูกต้องนะคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือนะคะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะ
5: ไข่กล้วยป่วยกายลายสวย
6: เสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วอ่านพร้อมกันค่ะ
1: ช่วยนายหายเหนื่อยเอื้อยอ้ายขายกล้วยป่วยกายลายดอยคอยยายลายสวย
0: คิดว่าถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นคำที่คล้องจองกันคะอย่างเช่นคำว่าช่วยนายกับหายเหนื่อยตรงไหนที่เป็นคำคล้องจองคะ
6: คำว่านาย
0: คำว่านายโอ้เก่งมากค่ะทีนี้กติกาของเรานะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะใช้สื่อมะเฟืองในการช่วยในการทบทวนเรื่องกิจกรรมคำคล้องจองของเรานะคะสื่อมะเฟืองนี้ก็จะมีทั้งหมด 7-8 ช่องที่คุณครูพับไว้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ 7-8 ช่องและ1 ช่องนะคะเราจะให้นักเรียนนำคำคล้องจองที่ทำกิจกรรมมาใส่ในนี้ค่ะซึ่งจะต้องใส่1ช่องต่อ1คำนะคะเราก็จะเริ่มทำเรียงกันไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่คำที่1ถึงคำสุดท้ายนะคะเราก็จะติดคำศัพท์แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคำศัพท์เราก็จะเรียงไปเรื่อยๆแต่ต้องระวังค่ะเพราะว่าสื่อมะเฟืองของเรานั้นเป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นคำจะต้องคล้องจองกันทุกคำนั่นแสดงว่านักเรียนต้องตรวจดูว่าคำที่เป็นพยางค์สุดท้ายของคำสุดท้ายจะต้องคล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำแรกค่ะพยางค์สุดท้ายของคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะคำสุดท้ายค่ะ
7: สวย
0: คำว่าสวยใช้สระอะไรคะ
8: สระ
0: มีตัวสะกดไหมคะอยู่ในมาตราแม่อะไรคะนักเรียน
8: มาตราแม่เกย
0: คล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำแรกไหมคะ
8: คล้องค่ะ
0: คำว่าอะไรคะ
8: คำว่าช่วยค
0: ่
8: ะ
0: เก่งมากแสดงว่าใช้สระและตัวสะกดเดียวกันเมื่ออยู่บนสื่อมะเฟืองก็จะคล้องจองกันไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนักเรียนติดคำคล้องจองหรือเขียนคำคล้องจองเสร็จแล้วจากนั้นให้นักเรียนอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะให้นักเรียนเขียนคำที่คล้องจองกันค่ะอย่างเช่นเราก็จะเขียนคำว่าช่วยนายหายเหนื่อยเราก็จะบอกว่าคำอะไรคล้องจองกับคำอะไรก็จะเขียนคำว่านายคล้องจองกับหายนั่นเองค่ะในบรรทัดต่อมาเราก็จะเขียนว่าเราใช้สระอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่านายเขียนคำว่าหายแล้วก็บรรทัดต่อมาเขียนคำว่าใช้สระอะไรคะ
8: สระอาคร
0: ับ สระอามีตัวสะกดไหมคะ
8: ม
0: ีใช้ยอยักษ์สะกดแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะช่วยกันเขียนกัน

0: ไปครบทุกคำเลยนะคะเราก็จะได้สื่อมะเฟืองคำคล้องจองแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับคำสระนะคะแบบนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสื่อมะเฟืองของเราคะอาจารย์ปุ้ย
1: ค่ะสื่อมะเฟืองของเรานะคะนอกจากจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ง่ายแล้วก็ยังทำกิจกรรมได้หลากหลายด้วยค่ะแล้วก็สื่อมะเฟืองนี้นะคะสามารถพกพาจัดเก็บได้ง่ายเลยค่ะไม่เปลืองเนื้อที่นะคะบางท่านอาจจะใช้ริบบิ้นมาติดแล้วก็ผูกโบได้เลยนะคะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณครูวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นสื่อต้นไม้สื่อมะเฟืองเรายังมีสื่อหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำคุณครูกันนะคะนั่นก็คือสื่อผ้ากันเปื้อนค่ะ
0: แ
1: ค่
0: เดิมนักเรียนยืนขึ้นค่ะ
1: วันนี้นักเรียนทุกคนนะคะไม่ได้มาทำอาหารค่ะ แต่ว่าเป็นเสื้อกันเปื้อนสะกดคำนะคะอ่านคำนะคะสังเกตได้ว่าสื่อผ้ากันเปื้อนนะคะทำไม่ยากเลยนะคะคุณครูเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันดีไหมคะอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนค่ะที่ใช้หลักๆนะคะก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนสีขาวก็ได้สีทึบก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูชอบสีไหนนะคะถ้าเป็นสีขาวคุณครูก็สามารถตกแต่งได้สวยงามค่ะใช้สีได้หลากหลายเลยนะคะถ้าเป็นสีทึบก็จะเน้นว่าคำศัพท์หรือว่าสิ่งที่เอามาตกแต่งนะคะบัตรคำหรือผ้าจะต้องเป็นสีสันนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นกระดาษที่ใช้บัตรคำค่ะบัตรคำเนี่ยจะเป็นกระดาษหรือว่าผ้าก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูชอบแบบไหนค่ะถ้ากระดาษก็จะสะดวกสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นผ้าแสดงว่าคุณครูจะต้องใช้สอนในหน่วยนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใช้ตลอดนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเข็มกลับได้เพื่อใช้เย็ดบัตรคำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษบางทีคุณครูอาจจะใช้เข็มหมุดกัดไว้แต่เมื่อเราเปลี่ยนจะไม่มีอุบัติเหตุจากเข็มหมุดตัวนี้เลยนะคะก็สามารถดึงออกได้เลยค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะถ้าคุณครูนะคะจะต้องใช้สีในการตกแต่งสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเมจิกก็ได้ค่ะสีน้ำก็ได้สีเทียนค่ะสีดินสอนะคะแล้วก็สีช็อคค่ะสามารถตกแต่งได้หลากหลายเลยค่ะในกิจกรรมผ้ากันเปื้อนนี้นะคะต่อไปค่ะเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันนะคะอันดับแรกคุณครูจะต้องเลือกเนื้อหาเรื่องที่จะสอนนะคะว่าสอนอ่านเรื่องอะไรนะคะและก็ออกแบบสื่อตามเนื้อหาที่ต้องการค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นการอ่านคำควบกล้ำนะคะการออกอ่านตัวสะกดตัวการันนะคะซึ่งบัตรคำที่ใช้นะคะก็จะมีขนาดประมาณ7คูณ8เซนติเมตรนะคะหรือสามารถปรับตามที่คุณครูต้องการได้เลยค่ะในการออกแบบกิจกรรมนะคะเมื่อได้จำนวนคำที่ต้องการแล้วคุณครูนะคะก็จะเย็บบัตรคำหรือว่าติดบัตรคำกับเสื้อกันเปื้อนค่ะถ้าคุณครูท่านไหนมีจักสามารถเย็บได้เลยนะคะใช้จักเย็บผ้าได้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกันว่าอาจารย์มะลิจะทำกิจกรรมอะไรจากเสื้อกันเปื้อนที่เราได้เตรียมมาค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะเสื้อกันเปื้อนสวยงามมากค่ะเสร็จกิจกรรมแล้วยืมกลับบ้านนะคะ
1: ได้ค่ะเอาไปทำอะไรคะ
0: ไปเข้าครัวค่ะจะได้แบบว่าเข้าครัวอย่างมีความรู้นะคะ
1: โอ้ดีมากเลยค่ะลูกๆจะได้สนใจแล้วก็สังเกตด้วยค่ะ
0: ในวันนี้นะคะตัวอย่างกิจกรรมก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็เตรียมสื่อผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยแล้วก็กำหนดเรื่องที่เราจะเรียนนะคะในวันนี้เรื่องที่เลือกมานะคะก็เป็นเรื่องตัวสะกดการันค่ะอาจารย์เลือกแค่ตัวสะกดการันตัวเดียวนะคะก็คือรอเรือการันค่ะเราจะใช้รอเรือการันนะคะแล้วก็คิดคำขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็เลือกตัวแทนนักเรียนค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วก็สวมเสื้อกันเปื้อนนะคะเมื่อสวมเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันค่ะอันนี้สามารถเล่นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้นะคะเราจะใช้เพลงประกอบค่ะนะคะเพลงประกอบจากนั้นเมื่อเพลงดังขึ้นนักเรียนที่สวมเสื้อกันเปื้อนก็จะเดินไปรอบห้องเลยค่ะเดินไปหาเพื่อนเดินไปไหนก็ได้ตามใจชอบนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ค่ะพร้อมแล้วเพลงมาค่ะงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดเอางัดทังงัดทังงัดทังงัดหยุดค่ะถ้าเพลงหยุดที่นักเรียนคนไหนนักเรียนคนนั้นจะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้อ่านคำศัพท์นะคะซึ่งเพื่อนที่สวมผ้า

0: กันเพื่อนสามารถเลือกคำศัพท์ได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าจะให้เพื่อนอ่านคำไหนค่ะอ้าวเด็กหญิงเหมันคะเลือกคำไหนให้เพื่อนอ่านดีคะ
1: คำนี้ค่ะ
0: อ่านว่าอะไรคะเด็กหญิงเจน
2: เสาค่ะ
0: อีกครั้งนึงค่ะ
2: เสาค่ะ
0: ถูกไหมคะเสาถูกต้องนะคะใช้รอเรือการันแต่อ่านว่าเสาแสดงว่ารอเรือการันออกเสียงไหมคะ
3: ไม่ออก
0: ไม่ออกเสียงเพราะว่าคำที่มีการันจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะเล่นอีกรอบนึงนะคะพร้อมนะคะนักเรียนช่วยครูร้องด้วยค่ะ1 2 3งัดทางงัดทางงัดทางงัดเอางัดทางงัดทางงัดทางงัดอ้าวหยุดค่ะหยุดที่ใครคะตอนนี้อยู่ที่เด็กหญิงจุฬาลักษณ์นะคะต้องการให้เพื่อนอ่านคำว่าอะไรคะชี้เลยค่ะอย่าต่ำมากนะคะชี้เลยค่ะ
4: เด็กหญิงค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: คำว่าอะไรคะ
2: สุรินค่ะ
0: อีกครั้งนึงค่ะ
2: สุรินค่ะ
0: มีเหตุผลในการเลือกคำหรือเปล่าคะ
2: อยากไปค
0: ่
2: ะ
0: น้องอยากไปสุรินนะคะจะไปดูช้างหรือเปล่าคะอ๋อค่ะแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากแต่ก็ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานนะคะนอกจากนี้คุณครูจะสังเกตว่าเสื้อกันเปื้อนของเราเนี่ยใช้สีที่แตกต่างกันค่ะซึ่งสีเหล่านี้เราจะสามารถให้นักเรียนเนี่ยเกิดข้อสังเกตก็ได้ค่ะหรือคุณครูอาจจะใช้ตั้งคำถามก็ได้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราใช้3สีที่แตกต่างกันนะคะเป็นการใช้สีเพื่อบอกตำแหน่งของการใช้รอเรือการันค่ะว่าอยู่ตำแหน่งที่ต่างกันอย่างเช่นสีแสดนะคะก็จะเป็นตำแหน่งคำที่ใช้รอเรือการันอยู่หลังคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนสีแสดค่ะ
2: สุ
0: กคำว่า
2: เบอร์
0: และคำว่าเสาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นตัวอย่างคำรอเรือการันที่อยู่หลังคำต่อมาค่ะสีเขียวอยู่ไหนคะนักเรียนสีเขียวจะเป็นคำที่มีตัวรอเรือการันที่อยู่ตรงกลางคำนะคะที่อยู่ตรงกลางคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าและคำว่าเป็นตัวอย่างนะคะสีสุดท้ายที่ใช้นะคะเป็นคำที่มีรอเรือการันค่ะแต่ว่าจะเป็นคำที่มีตัวสะกดการันถึง2ตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นคำว่า
3: รา
0: ดตัวสะกดการัน2ตัวก็คือดอชดาและรอเรือการันเพราะว่าค่ะดอชดาจะไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ก็จะให้เป็นตัวสะกดการันนะคะการใช้สีเหล่านี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสนใจในการเรียนแล้วก็สามารถช่วยในการจำคำศัพท์ได้ด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยคะ
4: ค่ะสำหรับสื่อที่นำเสนอคุณครูในวันนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นสื่อต้นไม้นะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นสื่อมะเฟืองค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นสื่อผ้ากันเปื้อนนะคะที่เราได้นำเสนอไปนะคะคุณครูทุกท่านเห็นไหมคะว่าการเลือกสื่อและกิจกรรมที่ใช้นำไปสู่การอ่านนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วเด็กจะต้องมีความสนุกกับเรื่องที่เขาเรียนด้วยค่ะจะไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะดังนั้นนะคะหากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์มะลิหรือว่าอาจารย์ปุ้ยได้นะคะที่สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: ไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจัด
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่เลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม

0: 1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูน สิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราไปหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทําดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทําให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า

DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase tree ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

รู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ว่า
1: โกตาตัว
2: ตัว
1: ก็ดูแล้วดูแบบเหมือนลานอเนกประสงค์ที่ให้คนมาพักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะที่มันไม่มีต้นไม้นะคะ
2: แต่มันแบบดูตึกมันโอเคนะตึกมันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่ดัชเขามาทิ้งอารยธรรมอะไรไว้อะ
1: ประวัติศาสตร์มี history ตรงน
2: ี
3: ้ทั้งคู่อยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะต้องมาทำอะไรที่อินโดนีเซีย
2: ใช
1: ่ให้หนูทำอะไรเนี่ย
2: อยากรู้มันนานแล้ว
3: ภารกิจมีได้ทำแน่ครับแต่ว่าก่อนจะทำภารกิจจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิมิชชั่นก่อนอื่นถามก่อนว่าทั้งคู่เคยมาอินโดนีเซียไหม
2: ไม่เคยเป็นครั้งแรก
3: ครั้งแรกในชีวิตเลย
2: ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
3: เพราะนั้นเราอยากให้ทั้งคู่เที่ยวอินโดนีเซียให้คุ้ม
2: โอ้ยดีจังเลย
3: งั้นฟังให้ดีนะครับ
2: ค่ะ
3: คุณมีเวลา1วันที่จะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศ
2: โหวันเดียวเองเหรอ
3: นี่คือคำปริศนาคุณจะทำยังไงถ้าจะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศภายใน1วัน

0: 10,000กว่าเกาะรวมๆแล้วก็33จังหวัดเราจะไปยังไงครบ
1: จังหวัดต้อง35วันได้ไหมอ่ะ
2: แต่มีคนทำได้นะครับ
0: เวอร์จริงเหรอ
2: เป็นชาวอินโดนีเซียแถวๆนี้แหละ

0: see all of Indonesia in Taman Mini.
1: Only one day.
2: ใช่แล้วครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียม

0: ที่ยวอินโดนีเซียไงครบภายใน1วัน
1: ตามันมินิ20กิโลเมตรฟอร์มที่นี่
0: ใช่ค่ะ
2: Can you show me something we can eat? You can go the over there. There's many food from the special in Jakarta.

0: าวันนี้คุณครูชบาและน้องสายป่านก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตาที่ตั้งของตามันมินิและสถานที่ที่ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เป็นที่แรกในตามันมินิก็คือที่นี่ครับมิวเซียมอินโดนีเซียคุณริชาร์ดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทั้งคู่ในวันนี้ครับ
1: Good afternoon.
2: Welcome to Taman Mini Indonesia Indah, or beautiful Indonesia in miniature park. Well, I think it's a really great idea. By visiting this park, it's a real good enough to see more completely about Indonesia. Well, where we are represents.One of our national motto, we call unity in diversity. Because Indonesian must be really diverse in cultural, tradition, and religion. Well, let me introduce. Taufik.
0: เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารคุณTaufikนักศึกษาไทยที่มาศึกษาในประเทศอินโดนีเซียจะมาทำหน้าที่ล่ามให้กับทั้งคู่ครับ
2: Indonesia keseluruhan memiliki 17,508 pulau
3: นี่เขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีเกาะอยู่ถึง 17,500 เกาะแล้วก็จะมีประชากรอยู่240กว่าล้านคนถ้าเกิดว่าเราไปดูตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น665วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกัน
2: Jadi sekarang kurang lebih berjumlah 33 provinsi

0: หมายความว่าเดิมทีอินโดนีเซียจะมีเขตปกครองเป็น26เขตแต่ว่าเนื่องจากว่าติมอร์ตะวันออกหรือที่
1: นี้
0: ใช่มีปัญหาแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นติมอร์เลสเต้ตอนนี้มันก็เลยลดเหลือ25แล้วก็มีการจัดเขตใหม่ประมาณ7เขตก็อยู่ประมาณ32-33เขตในอดีตแต่ก่อนอ่ะแต่ละเกาะเขาจะมีการปกครองแบบกษัตริย์ก็คือทุกเกาะจะมีกษัตริย์อยู่จะเปลี่ยนเป็นเมืองแบบกษัตริย์เยอะมากแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนมันกับเป็นผู้ว่าการอ่ะจากระบบกษัตริย์เป็นผู้ว่าการเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเกาะชวาเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พราหมณ์โบราณถ้าเป็นเกาะสมัตราเมื่อก่อนจะเป็นเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์มลายูเก่า
2: kalau kita ke Sumatera umpamanya berada dari daerah Nanggroe Aceh Darussalam mereka biasanya mengenakan kain sarung
0: นั่นคือว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมันจะมีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่แล้วก็เขาจะแต่งตัวเหมือนกับเป็นชุดท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในชุดแต่งงานสำหรับผู้แต่งงานบ่าวสาวแล้วก็ส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ละที่ของผู้หญิงจะแต่งตัวเขาจะแต่งส่วนใหญ่เป็นสรงถ้าเป็นชุดแต่งงานของคนสมัตราเขาจะเป็นชุดที่ถักด้วยทองคำแล้วก็เงินอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเกาะชวาเขาจะเน้นไปทางบาติก

แล้วก็ได้เวลาเที่ยวเมืองจำลองกันแล้วครับที่นี่มีบ้านจำลองจาก33เขตการปกครองมาปลูกสร้างไว้ให้ดูแต่อย่าคิดว่าเป็นเมืองจำลองเล็กๆนะครับเพราะบ้านที่สร้างมีขนาดเท่าของจริงแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับ

0: าเสียดายที่เรามีเวลาจำกัดก็เลยไม่สามารถพาไปชมบ้านได้ทั้งหมดแต่เราได้เลือกบ้านที่เป็นไฮไลท์ที่สุดมา3รูปแบบจาก3เกาะมาเริ่มต้นกันที่บ้านของชาวสุมาตรากันครับ
1: ค่ะหลังคาบ้านอ่ะหลังคาบ้านมันทำจากอะไร
2: มันก็เหมือน
1: ดูเหมือนจะผุอะค่ะแต่มันไม่เปียกใช่ไหม
2: เพราะว่าหลังคาเป็นมาจากต้นไม้ชนิดนึงชื่อว่าอียุก
1: แล้วไอ้แบบไอ้แหลมๆเนี่ยมันมีความหมายไหมอย่างเช่นว่าจำนวนหรือว่าลักษณะของมันนะคะว่ามันมีความหมายหรือว่าแสดงสถานะทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมของครอบครัวนั้น
2: ปะทีนี้กันเรายังตัดยังอย่างนี้กันอะไรติ้งยังกะ
3: จัดที่ khususnya diAtapnya yang tadi terbuat dari lumbia atau ijuk.
2: Ai thi lam lam kha rat kong jong. Ai nia tha nao nok ko khu man mun dap pin hong nai ban a. Tha mi 7 an thadai wa ban mi 7 hong. Tha mi 2 ko khu

0: นที่เนี่ยเขาจะไม่
1: มีทางขึ้นคาน
0: ใช่เพราะบ้านนี้ไม่มีทาง
1: ยิงไทยจ๋ากรุณาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะอินโดนีเซียไม่มีผู้หญิงขึ้นคานนะคะ
2: เพราะมันไม่มีคานมันเสาโด
0: ก็เป็นบ้านนี้ไม่มีคาน
3: บอกว่าธงไอ้ที่3สีมีความหมายด้วยค่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่หมายถึงyellow
4: represents well educated people
3: education
4: black represents spiritual leaders red represents cultural elders
1: แล้วผู้ชาย1คนสามารถมีภรรยาได้6คน
5: ไม่ยอมอ่ะ

0: ีหลายเผ่าพันธุ์แต่ว่าเผ่าพันธุ์ใหญ่ก็จะมีกลุ่มดานีกับอัสมาเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วก็ที่แต่งงาน6คนก็คือดานีเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าเผ่าที่แต่งได้หลายคน60แต่คนทั่วไปไม่ได้
1: คนเดียวมีอำนาจนะอยากทำอะไรก็ได้
2: คลามาสระกัดสุดานี mereka setiap harinya pakaian merekaDi atasnya terbuka, dadanya terbuka. Nah, untuk melindungi apa namanya?
0: Oh, pucai kong babua, kau jadi, kan dan kai, kau jadi, tidak pakai seragam. Bagian kong pucai, ya, kau jadi, pakai macam kuai, kebok, kebok, tidak pakai, suam, tangkana. Jadi, kita boleh tahu, ini besar, ini kecil.

0: เดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปดูในบ้านของคนปาปัวมันจะเป็น2ชั้นเขาจะนอนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเขาจะก่อไฟเอาไว้ไล่ไอ้พวกยุงอะไรเงี้ย
1: เนี่ยเหรอมี
0: ชั้นนี่2ชั้น
2: ไอ้นี่กันดังบะหมี่ไส้
3: นี่อ่ะเขาขึ้นตรงนี้เหรออ๋อมันก็จะเป็นแบบพื้นเรียบๆ
1: แล้วทำไงขึ้นอ่ะ
3: เขา to go upstairs
0: kalau mau naik ke mana gimana ini
4: ada tangga yang bisa dibawa folding ladder
0: อ๋อปกติเขาจะแบกไอ้เนี่ยบันไดไว้เขาจะไปไหนก็จะมีบันไดไว้เขาจะใช้บันไดเนี่ย
3: แบกบันไดติดตัว
4: ใช่ที่ที่บอกว่
3: ามีลิฟต์ส่วนตัว
0: ลิฟต์ส่วนตัว
1: เมีย6คนน่ะจะไว้ไหนหมดอ่ะเนี่ย
0: นั่นดิป่ะถ้าเรายังketua ini ketua suku kan yang kawin 6 orang itu kan rumahnya kecil
4: dekat mereka
0: oh jadi rumah ya satu rumah satu orang gitu oh เพราะว่าถ้ามีเมียหลายคนก็จะสร้างบ้านแยกไปเลยเมียละคนหลังละคนโอ้มีบ้านตัวเองด้วย
3: วันละหลังค่ะ
0: ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีงานอะไรเขาจะมาเต้นจะมาย่างหมูแล้วก็เต้นอะไรกันอย่างเงี้ย
5: since more dynamic not like Japanese dance it's really elegant soft Papua dance it's really dynamic
0: เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาว่าลำไปด้วยถืออาวุธไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าๆของเขาอ่ะปู่ย่าตายายเขาจะเป็นพวกกินมนุษย์ด้วยกันเขาต้องถืออาวุธไว้ป้องกันตัวตลอดเวลา

0: มันเหมือนกับเป็นการโชว์ลักษณะการทำงานศพของคนพราหมณ์ที่บาหลีก็คือเวลาคนตายเขาจะแบกเนี้ย
1: cremated dead body
2: but that ceremonial happened used only for the wealthy people when they haven't got much money for the funeral meanwhile they just buried the dead body when they got money enoughthey just pick out the dead body
3: pick up
2: then they burn it
3: มีตังก็ถึงจะเก็บขึ้นมาทำ
0: ใช่แล้วก็เผาอะไรเผาด้วยเพราะว่าลักษณะบ้านของบาหลีมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆภูเขาเขาจะเอาแบบเป็นภูเขาก็คือจะลงมาเป็นภูเขาแล้วก็เขาจะบอกเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็น3ชั้นเป็นเหมือนกับเป็นการบ่งบอกลักษณะชีวิตของคนตั้งแต่เกิดแล้วก็

0: นุกดีค่ะวันนี
1: ้ก็ทำให้แบบรู้จากอินโดนีเซียมากขึ้น
0: ก็เข้าใจว่าคำว่า unity of diversity มาความไงความต่างที่มันมาจากหลายเชื้อชาติหลายผิวพรรณหลายภาษามารวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันซึ่งแปลว่ามันเป็นที่น่าแบบที่น่ายกย่องเขาเลยว่าเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แต่เป็นเพราะอะไร
2: ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกภารกิจจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มินิมิชชั่นแล้วภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B
1: First
2: B1 นะครับคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
0: ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
1: ภารกิจที่2
2: B2 นะครับคุณจะได้สัมผัสสถานที่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักอินโดนีเซียนั่นคือบูโรพุทโธ
0: บูโรพุทโธ

0: และ B สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติก
1: มีบาติกบีบาฮาซาอินโดนีเซียบีบูโรพุทโธแล้วก็บีบาติก 3B นายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่า B1
2: ว่าบีว่าไง B2 มันน่าสนุกนะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นน่าเรียนรู
0: ้งั้นขอให้โชคดีในภารกิจนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA เนกิรี81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
3: สลามัตเซียง
4: Can you repeat it?
5: สลามัตเซียง
3: สลามัต
5: เซียง
3: เซียงเอเชียดัลลัมบาสเอเชียที่สมมุติกันนะมาเอเชียสายปาน
5: But you must
3: along
5: Sapan
3: Oh, Sapan
5: Satu
3: Satu
5: Dua Tiga
3: Tiga
5: Empat
3: Asik

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN ในตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามมันมินิเมืองจำลองของประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับน้องสายป่านและคุณครูชบาทั้งคู่

0: ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายที่กลายเป็นหนึ่งเดียวผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อินโดนีเซียแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่แท้จริง
1: ภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B

0: It's a kebaya. Kebaya.
1: Kebaya คือชุดประจำชาติของชาวอินโดนีเซียผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนิยมสวมใส่ชุดคาบายาในโอกาสสำคัญเช่นฉลองจบการศึกษาไปจนถึงงานแต่งงานและการมอบเสื้อคาบายาให้กับทั้งคู่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ได้ผ่านการเรียนรู้ในภารกิจ B1 แล้วครับแต่เรายังเหลือส่วนประกอบของชุดคาบายาอีก2ชิ้นที่ทั้งคู่ต้องตามหาก็คือผ้าสโรงในภารกิจ B2 และผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าทุดงในภารกิจ B3
0: Yeah.
2: How to say beautiful
0: in Bahasa we say it's bagus sekali.
2: Bagus sekali.
0: Bagus sekali. That's
2: bagus
0: correct.
2: Sekali.
0: Okay. You have to find another two piece. Then listen carefully. Tomorrow you wake up and go to Soekarno Hatta Airport. Take the flight GA204 to Yogyakarta. As you leave the airport, a minibus will pick you up. And take you to the second B. It means Borobudur.

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวาและคุณสายฟ้า
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้คุณก็ได้มาถึงภารกิจที่2ก็คือภารกิจปี2เพื่อที่จะเข้าศึกษา
3: บ
2: ูรพุทโธหรือว่าบู
3: รบ
2: ุ
3: ด
2: ุ
3: ล
2: ในภาษาอินโดนีเซีย
4: แล้วบันไดก็สูงมากเลย
3: ใช่บันไดชันมากเลยไม่คิดว่าของจริงมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะเคยเห็นแต่ในรูปอ่ะ
4: น
3: ั่
4: นสิคะ
2: เป็นยังไงบ้างครับทำไมเห็น
4: สวย
2: บูรพุทโธของจริ ง
3: ใหญ่ค่ะใหญ่โตมโหฬารมากคือเห็นแล้วแบบขนลุกอะค่ะ
2: อาจจะเทียบกับนครวัดก็ได้แต่ว่าถ้าน
4: ครวัดที่
2: ขอใช้กัมพูชาลืมไป
3: อันนี้ใหญ่
2: แต่ว่าถ้าของบูรพุทโธนี้จะเป็นของพระพุทธศาสนา
3: พุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดไหมคะ
2: ครับที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าท่านนครวัดนั้นอาจจะรวมหลายๆศาสนาม
3: ีฮินดูด้วย
2: ใช่แต่ถ้าบูรพุทโธคือศาสนาเดียวเลยครับผม
3: เคยตั้งใจที่จะมาที่นี่ค่ะเมื่อสัก2ปีที่แล้วพูดแล้วยังขนลุกคือไม่เราบอกว่าวันนึงเราก็ได้มาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะ
2: ครับ
3: เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าครูเป็นคนพุทธไงคะ
2: ครับผมคือ

0: ว่าเห็นพ
1: ุทธศาสนาจะเป็นอิสลามแต่ว่าคือไม่ได้มีหมายถึงว่าไม่ได้เป็นส่วนแบ่งแยกอะไรเลยนะครับคือเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าได้มีทั้งคนอิสลามคนพุทธส่วนใหญ่จะเป็นพุทธสมัครคนพุทธสมัครกว่าที่มาเที่ยววันนี้คนมาเยอะพิเศษเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของอินโดนีเซียของชั้นมัธยมและมัธยมประถม
2: บุโรพุทโธเป็นสถูปแบบมหายานสร้างเสร็จในคริสตศตวรรษที่9หรือราวพุทธศตวรรษที่14มหาเจดีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ชาวอินโดนีเซียภาคภูมิใจมากได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1991บุโรพุทโธถูกสร้างขึ้นจากหินลาวารูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านมีบันไดและซุ้มขึ้นสู่มหาเจดีย์ซึ่งมีทั้งหมด10ชั้นแบ่งเป็นชั้นที่1ถึง6มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นที่7ถึง10มีฐานเป็นรูปวงกลม
1: บุรุษพุทโธนี่ก็แบ่งเป็น3ส่วนทัศนะหนึ่งก็บอกว่ามาจากร่างกายของมนุษย์ที่มีส่วนขาส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนศีรษะแล้วก็ตามหลักของศาสนาก็คือว่าคือมาจากทั้งส่วนแรกนะครับส่วนล่างก็คือจะเปรียบเสมือนกับกรรมธาตุแล้วก็ส่วนกลางก็คือจะเปรียบเสมือนกับรูปธาตุ
0: รูปธาตุ
1: รูปธาตุแล้วก็ทั้งส่วนบนหรือว่าส่วนยอดก็คืออรูปธาตุ
0: อรูปธาตุโอเค
1: ซึ่งถามว่ากามธาตุก็คือคุณครูอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับกามธาตุบ้างหรือเปล่า
0: คือกามธาตุมันก็จะแบบเหมือนเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะที่ยังมีลาภยศสรรเสริญมีอะไรอ่ะมีกิเลสตัณหาอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ย
1: คืออาจจะมีทุกข์สุขแล้วก็พวกเกี่ยวกับในโลกมนุษย์อยู่นะครับ
2: บุโรพุทโธแบ่งเป็น3ชั้นหลักด้วยกันซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตที่แบ่งออกเป็น3ช่วงในชั้นแรกคือกามธาตุหรือขั้นตอนที่มนุษย์ยังผูกพันอย่างใกล้ชิดกับความสุขและความร่ำรวยทางโลกชั้นนี้เปรียบเสมือนฐานของเจดีย์มีรูปแกะสลักหินนูนต่ำกว่า160ภาพให้เดินชมโดยรอบเช่นภาพวิถีชีวิตประจำวันของชาวชวาภาพการแสดงถึงบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมต่างๆในส่วนที่2หรือชั้นรูปธาตุที่เปรียบเสมือนขั้นตอนการหลุดพ้นจากกิเลสของมนุษย์เพียงบางส่วนโดยนำเสนอผ่านนิทานชาดกและพุทธประวัติที่แกะสลักอย่างสวยงามเรียงรายตามผนังถึง 1,400 กว่าภาพและในชั้นต้นๆรายละเอียดของภาพสลักก็จะยังมีความวิจิตรเปรียบเสมือนกับจิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้มีการขัดเกลา
0: คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันยังมีอะไรอ่ะมันยังมีกิเลสค่อนข้างเยอะค่ะ
1: จะเป็นกิเลสตัณหาเกี่ยวกับความสุขของมนุษย
0: ์ของความสุขของมนุษย์ที่ยังอยากได้อยากมีอยากเป็น
1: คือถ้าว่าขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามาดูตามกามธาตุรูปธาตุรูปธาตุมันก็จะยิ่งขึ้นไปมันก็จะยิ่งว่างเปล่า
3: ทุกอย่างจะค่อยๆเบาลงนิ่งลงเบาลง
0: เหมือนว่าชีวิตเราพอเรียนรู้เนี่ยในช่วงแรกเริ่มแรกของชีวิตเนี่ยเราอาจจะแบบอยู่กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมคะแต่พอสมมติว่าเราเข้าถึงความเป็นจริงเป็นสัจธรรมของหรือว่าหลักพุทธเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องการสูงสุดของชีวิตอะซึ่งถ้าตามที่เล่าก็คือชั้นบนสุดเนี่ยมันคงจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างราบเรียบแล้วก็เหมือนเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์จริงๆอะที่มันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความสุขในใจของเราอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับคือเรามาดูเราจะเห็นเดี๋ยวพอเราขึ้นไปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนรูปใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไปข้างบนนั้นประติมากรรมหรือว่ารูปทรงจะเป็นแบบอินเดียเพราะว่าใช่ครับผมเพราะว่าชั้นกลางและชั้นล่างชั้นแรกจะเป็นแบบของจาวาเพราะว่าบูรพุโตนี้ก็จะผสมผสานระหว่างของจาวาของอินเดีย

0: ในส่วนที่3ซึ่งมีฐานเป็นลานวงกลมคือชั้นอรูปธาตุที่เสมือนการหลุดพ้นของมนุษย์ไม่ผูกพันใดๆในทางโลกอีกต่อไปประกอบด้วยเจดีย์เล็กๆทรงระฆังคว่ำ3แถวจำนวน72องค์รายล้อมรอบมหาเจดีย์ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางแถวแรก32องค์แถวที่2 24องค์และแถวที่3 16องค์ซึ่งมีการตีความว่าอาจจะสื่อถึงการหลุดพ้นใน3ระดับคือนิพพานปรินิพพานและมหานิพพาน
1: เจดีย์แต่ละองค์นี้จะมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ข้างใน
2: อ๋อนี่ไงถ้าเรา
1: ใช่ครับคือถ้าว่าเราเอามือใหญ่เข้าไปข้างในใช่ไหมครับคือจะมีพระพุทธรูป
2: องค์พระพุทธรูป
1: ใช่
2: ไหมคะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมตามฝาผนังหรือการแกะสลักหินนี่ไม่เหลือแล้ว
1: จะไม่เหลือเลยเหมือนที่ตามความหมายครับ
2: สูงสุดคือว่าง
1: ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไร

0: ของการวางเหลี่ยมวางมุมการใช้หินการแกะสลักหินอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่เนี่ยก็อยู่มาตั้งพันกว่าปีใช่มั้ยคะ 1,100 กว่าปีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนพันกว่าปีที่แล้วเขาคิดได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสมัยก่อนปูนก็ไม่มีหินล้วนๆแล้วมาคำนวณอะไรกันอย่างนี้แล้วทำขึ้นมาได้ขนาดนี้มันแบบมัน amazing มากสำหรับป่านะ
1: มันเป็นการคิดที่ผสานระหว่างวัฒนธรรมแล้วกับเรื่องของการก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมมันเป็นระบบแล้วมันก็ลงตัวแบบคือมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ค่ะอินเดียกับอินโดนีเซียแล้วก็แบบอยู่มาถึงเนี้ย
2: ภารกิจที่2ของคุณครูแล้วก็น้องสายป่านก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นลุล่วงด้วยดีแล้ววันนี้ผมก็มีของเล็กๆน้อยๆจะมอบให้กับคุณครูแล้ว
0: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เปิดดูมั้ย
1: เปิดดูหน่อยนะคะชิ้นที่2ของเรา
0: สีเขียวว
1: ันนี้สีฟ้า

0: อนนี้ได้ครบ2ชิ้นแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใกล้จะเป็นสายวินโดได้แล้ว
2: ขาดแต่มันขาดมันต้องขาดอันที่3แน่ๆ
0: ชิ้นที่3พรุ่งนี้จะได้แน่ๆแต่ต้องฟังผมให้ดีครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะต้องไปที่ร้านบาติกนากูล่าซาดีวาที่นั่นคุณจะได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อโนวิต้าและเธอจะเป็นคนมอบภารกิจ B3 ให้กับคุณ
2: อันนี้ราคาเท่าไหร่
3: ซาราตุชมาเป็นราคาเท่าไ
4: หร่145ล้านรูเปียครับผม
2: 500,000 บาท
4: ใช่ครับผม

0: ำไม่ได้เลยนะนี
1: ่แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
4: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
3: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 10:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค แต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
0: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมี

ัวแปรที่แทนมันก็คือ SN ครับโดย SN ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย SN นะครับจะเท่ากับ N ส่วน2คูณ A1 บวก AN นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น N ส่วน2คูณ2 A1 บวก N ลบ1คูณ D นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ A1 ลบ ANR ส่วน1ลบ R นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ

1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1 r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย
4: ้หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
5: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้น

0: คำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
1: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
1: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
4: เย่ yeah!
2: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
5: สนใจ
1: ไฟรู
6: ้ดูแล
3: แม่ยาย
2: ลายมือ
5: ถือปืน
1: ยืนยาว
6: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
6: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
5: ฝันว่าหิว
1: ปลิวตามลม
6: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
3: พ่อแม่ผม
5: ลงใต้ปีก
1: หลีกให้พ้น
6: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
0: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
6: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
5: ข้างฉันสองชั้น
1: วันนี้ไปเที่ยว
6: เลี้ยวไปทางซ้าย
3: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
5: ่ปูเสือกินข้าวว
1: าววับแหวนทอง
6: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 10วันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
6: ฮะ
5: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะ

E น้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้เหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับ
สำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดาย

แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper True Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper True Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper True Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 เซลล์จากสมการนี้เลยค่ะ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอโนด E0 แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 แอโนดจะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
5: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
6: ครับเย้
5: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
6: พร้อมครับ
5: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
6: ไปกันเลย
7: เราเจอแล้ว1ใบ
8: เราก็เจอ2ใบ
9: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
5: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลา

0: ได้กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
1: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
2: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
3: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
2: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
1: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไม้ยมกครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
1: ทราบครับเครื่องหมายไม้ยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
0: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
4: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
4: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
5: จุลภาค
2: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
5: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
4: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
4: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้านอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
4: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
3: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค์ค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
5: ปยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
5: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
2: โหหนูนึกว่าอ่านว่าเก้ารอเก้าซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
1: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ 34/15 ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า 34/15 อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
5: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
1: ครับ

ใจไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่อโอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: พะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะ

0: เพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
2: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจ

0: ไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อาจมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv

www.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะจัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: time a little bit last time. I had planned too much. It's a mistake we always make as teachers to have too many things planned. We cannot get to them all. But let's look at what we did last time, and then we're going to do some work with writing. So last time we looked at written opinion, what it means when our students write down something that's trying to express something they feel strongly about. And we looked at it sort of through two different lenses. One was the lens of the op-ed, or the opinion editorial, which is a common feature of newspapers. And we read a few of them. We read a couple that came out during the time of the flooding in Thailand. And then we read one that was from the flooding in Vermont in USA. Then we looked at This I Believe, which is a format that you've encountered before in our sessions. It's a very popular series on public radio and also written down in the United States. And these are personal expressions of what people think is important in life. And you'll have all kinds of things that are expressed. We read one from an author, Isabel Allende, who talked about the importance of giving and how after she lost her daughter to a tragic early death, she became very consumed with the idea that giving was much better than receiving, and that that became like something that would guide her life going forward. Then we looked at two ways of planning a persuasive essay. You received a copy of an essay planner that's very detailed, kind of goes step by step by step, indicating you're going to take this item first, then write this sentence and this one. I don't know if you've had a chance to try it with your students, but I encourage you to try, especially if your students are at a slightly more advanced level. It's interesting to try. And the best way is to try yourself. Try to write an essay using that planner and then see if you can incorporate it with your students. We also just did a very simple model of folding a piece of paper and finding the four squares and then putting your idea in the middle and then saying, okay, what will go in the first paragraph, second paragraph, third paragraph, conclusion. So a very simple pattern that you might be able to use with your students for planning. The final thing, and I realize there might have been a little confusion about this, and that's because I wasn't clear, and I also didn't put it on the PowerPoint, so I apologize for that. But the assignment from session one is only due for session four. And that will be the first time that Ajahn Chah will be here with you. And the assignment will be a sample of student writing. So something from one of your students that you think is a good example of persuasion. And you must send this to Chah at the email address that's provided there, hopefully no later than the 13th of February. And that'll give her a few days. She will not be able to work with all of the writing, obviously. She will probably pick, depending on how much time she feels, she probably will pick maybe three or four samples. So that's what happened on session one, and that's what's due for session number four, which will be just about 1 month from now. Perhaps you want to do a little summary? Thank you.
1: Thank you, อาจารย์มาทีค่ะอาจารย์ก็ทบทวนนะคะในเซสชันแรกที่เราเรียนกันไปนะคะก็เน้นเรื่อง written opinion นะคะซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอตัวอย่างนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นจากที่เรียกว่าเป็น opinion editorial นะคะการแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นในบทบรรณาธิการนะคะซึ่งในเรื่องที่อาจารย์นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างก็เรื่องที่เหตุการณ์ของเราที่เพิ่งผ่านไปคือน้ำท่วมในประเทศไทยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็นำอีกเรื่องนึงที่เป็นงานเขียนนะคะเช่นกันเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ดูก็คือเป็นประสบการณ์ของผู้ที่ประสบภัยนะคะภัยพิบัติเช่นกันที่เวอร์มอนต์นะคะที่บ้านที่เมืองที่อาจารย์อยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่นำมาให้ดูก็คือในหัวข้อ This I Believe นะคะซึ่งอันนี้เป็น เป็นงานเขียนซึ่งใครๆจะเข้าไปเขียนก็ได้นะคะเป็นงานเขียนสั้นๆอาจารย์ก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เชิญชวนว่าเราน่าจะลองสัมสูนให้นักเรียนของเราเนี่ยลองเข้าไปเขียนดูด้วยนะคะต่อไปอาจารย์ก็นำเสนอ Essay Planner นะคะก็มีทั้งที่เป็นเข้าโครงว่าควรจะมีThis is คือ main idea นะคะมี supporting details อะไรพวกนั้นนะคะให้เขียนตามนั้นหรือว่าเป็นผังแบบง่ายๆที่เรียกว่า four square page

0: สองเป็นอะไรนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายก็เป็น conclusion อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นตารางเป็นโครงร่างการเขียนงานแบบง่ายๆนะคะซึ่งตรงนี้ทั้งสองแบบนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยในฐานะครูผู้สอนเนี่ยควรจะลองเขียนเองก่อนจะได้รู้ว่าจะเขียนได้ไหมง่ายยากเกินไปสำหรับนักเรียนของเราไหมนะคะแล้วก็ถึงจะไปให้นักเรียนลองเขียนดูสุดท้ายอาจารย์ก็พูดถึงงานเขียนกันบ้านนะคะซึ่งอยากจะให้เราไม่ใช่ให้ตัวอาจารย์เขียนเองนะคะให้อาจารย์เนี้ยไปให้นักเรียนของอาจารย์เนี้ยเขียนอาจารย์สอนงานเขียนอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนของอาจารย์เนี้ยเขียนแล้วก็ส่งงานเขียนของนักเรียนเนี้ยค่ะเข้ามาที่อีเมลแอดเดรสของอาจารย์เชนะคะอาจารย์เชจะเริ่มสอนตั้งแต่เซสชั่นที่4 5 6สำหรับassignment ของเซสชั่นที่1คราวที่แล้วเนี่ยส่งมาเพื่อที่อาจารย์เชจะได้นำมาคุยกันนะคะในเซสชันที่4ของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ส่งภายในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะเป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์นะคะไม่ใช่งานเขียนของตัวอาจารย์นะคะค่ะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะส่งมานะคะเราจะได้นำมาดูกันนะคะเป็นตัวอย่างค่ะ
1: โอเค thank you so todayWe're going to be looking at, first of all, going back to writing just a little bit because we ran out of time and we really didn't get to do anything with the rubric. So can I have the PowerPoint up again, please, so I can talk through today? Thank you. Here we go. So we're going to, we're going to look at the writing rubric again.And actually look at it with some actual samples of writing. These came from Ajahn Chah's class, and she found some samples of persuasion. So we're going to actually look at those. You'll be working with the partner that you're sitting with at your table, which is true here in Bangkok. If in Chiang Mai or Hua Hin you're not sitting with her, please move yourself around so you're set up that way, because most of your activities today will be, you'll be working with one other person.So we're going to actually try to practice with a piece of writing and using a rubric to see how that works for you. And we'll be talking about whether or not the rubric is too complicated or too easy or whatever the case may be. And actually, just to predict, at our next session in 2 weeks, we will be looking at actually creating a rubric and doing that together so you can make one that's appropriate for your students.And then we're going to look at spoken persuasion and how it's different. When we try to convince people through our words and speaking, how is that? And we're going to see some examples of spoken persuasion that I found on YouTube. And then we're going to try to assess those. And just like there was an assignment from session one due for session four, from this session, the assignment will be due on the fifth session, and we'll explain what that is. Maybe just do a quick summary of that as well.
0: สำหรับเซสชั่นที่สองวันนี้นะคะอาจารย์มาร์ที่ก็จะนำ writing rubric นะคะคือแบบประเมินเกมประเมินงานเขียนของเด็กซึ่งอาจารย์แจกไปเมื่อท้ายชั่วโมงคราวที่แล้วนี่นะคะเอามาดูกันอีกทีนึงนะคะพูดคุยในรายละเอียดแล้วก็จะนำตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนนะคะของนักศึกษาของอาจารย์เชเนี่ยมาลองประเมินกันโดยใช้ writing rubric อันนี้นะคะแล้วต่อไปอาจารย์ก็จะแนะนำถึงการงานพูดนะคะ spoken persuasion แล้วก็แนะนำเป็น speaking rubric ด้วยนะคะการแบบประเมินงานพูดนะคะแล้วก็การบ้านของวันนี้นะคะก็จะเป็นงานที่จะต้องส่งให้อาจารย์เชภายในวันที่2มีนาเพื่อที่จะนำมานำเสนอกันในวันเซสชั่นที่5นะคะค่ะ
1: โอเค so let's go right into it if you look in your packet for today if you didn't bring back the writing rubric from last time there's another one in your packet because they have included it againSo you want to find your rubric, and it has a number of categories down the left-hand side, and it also has a rating scale across the top. And basically, what you're going to be doing is giving people scores. So you're going to read some actual student papers, And you're going to start, first of all, with the one that has the

0: title about one laptop per child. If you look in your packet, you also have a piece of writing that talks about one laptop per child. This author, who is a university student in Thailand, has an opinion about this one laptop per child. And so what I'd like you to do is work with your partner, and I would go paragraph by paragraph, really read a paragraph and then chat with one another, then read another paragraph, chat with one another. Because we're also on television, we don't want to leave too much time where there's not conversation. So try to move through quickly. Try to use your quick reading skills, your skimming skills, and just look at the rubric and begin to assess what kind of score would you give this piece of writing? Again, if this were your actual student, you probably would take a long time to try to assess the writing. But you're just trying to quickly practice with the rubric now. So go ahead, take the writing on one laptop, take the rubric, and see what kind of score you come up with. We'll be meeting today in Bangkok. I'll ask a couple of groups to tell me what your score is and why. You have to give some reasons. You can't just say, we gave it 16. You have to tell me why you gave it 16 and not a higher score, or why it's 16 and not a lower score. And then we'll also hear from, I think we'll go up to Chiang Mai first, and we'll hear from two sites then on the score that you gave. All right, go ahead and set to work.
1: สำหรับงานชิ้นแรกที่เราจะต้องช่วยกันทำนะคะกิจกรรมแรกก็คือว่าดูที่รูบริกนะคะ writing rubric แล้วก็มีตัวอย่างงานเขียนนะคะหัวข้อชื่อว่า one laptop per child นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยขอภาพขอ documentation rubric ก่อนได้ไหมคะอาจารย์ดูที่หัวข้อนะคะเป็นหลักดูหัวข้อทางซ้ายมือซึ่งเป็นตัวเข้มๆนะคะแล้วก็ภาพขึ้นหรือยังคะ documentation นะคะหัวข้อใน writing rubric นะคะอันแรกก็คือหัวข้อว่า responded to the assignment นะคะก็คือว่าสอดคล้องกับinstruction ไหมกับที่สั่งไหมว่าให้เขียนอะไรนะคะแล้วก็หัวข้อที่2คือ clarity นะคะคือความชัดเจนนะคะหัวข้อที่3 persuasiveness คือว่าซูมเข้าไปทางช่องซ้ายก่อนได้ไหมคะตัดช่องขวาสุดไปก่อนก็ได้ค่ะเอาหัวข้อเอาไว้นะคะpersuasiveness ก็คือว่าที่เขาเขียนเนี่ยหน้าหมายความว่าเราเชื่อไหมนะคะเราเห็นคล้อยตามไหมแล้วก็ audience นะคะคือว่าทำให้ผู้อ่านเนี่ยน่าจะเข้าใจน่าจะ aware นะคะเมื่ออ่านงานเขียนชิ้นนี้ไหมนะคะ organization การเรียงลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไร coherence ด้วยนะคะการสอดร้อยเนื้อความเข้าหากันนะคะอาจารย์ดูเป็นหลักๆอ่ะนะคะแล้วก็ลองให้คะแนนดูนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้ควรจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะงานเขียนก็ one laptop per child นะคะค่ะเดี๋ยวลองเอางานเขียนขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงนะคะจะได้เห็นว่าลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ

0: ค่ะสำหรับที่ทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ที่กรุงเทพและท่านอาจารย์ที่เชียงใหม่นะคะได้พูดมาก็รู้สึกจะมีความเห็นใกล้เคียงกันนะคะในส่วนที่ว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะของงานที่ได้รับมอบหมายให้เขียนนะคะและในส่วนของหัวข้ออย่างเช่นความชัดเจนนะคะของไอเดียที่นำเสนอหรือว่าการผู้ที่อ่านนะคะว่าเป้าหมายผู้อ่านนี่เป็นใครหรือว่าการเรียงลำดับเนื้อความเนี่ยก็ทั้งสองท่านก็เห็นตรงกันนะคะว่ามีความชัดเจนนะคะแล้วก็เรียงลำดับได้เนื้อความได้ดีทีเดียวนะคะเพียงแต่ในเรื่องการทำให้มีความเชื่อตามนั้นนะคะก็ทางเชียงใหม่ก็บอกว่ายังไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่น่าจะมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนของการร้อยสอดร้อยเนื้อหาเข้าด้วยกันเนี่ยทางเชียงใหม่ก็ให้คะแนนมากกว่าทางกรุงเทพนะคะบอกว่ามีการเรียงร้อยเนื้อความได้อย่างชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะค่ะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นด้วยนะครับอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะได้คะแนนสูงทีเดียวสำหรับการเขียนเพื่อที่จะชักชวนนะคะให้เห็นตามค่ะ
1: Okay, so because it takes some time to get used to rubrics in order to be able to eventually createOr critique one, we're going to use another piece of writing and do this activity again. You have in your packet actually three examples of writing. It'd be great if you want to have a new partner. If you'd rather just stay put because you're feeling tired, I don't mind. But we're not going to do the second rating in your packet, which is called the single gender.Education. We're going to skip that one for now because it's a longer reading and it takes more time to go through it. But you might think about practicing at home with the rubric, with that assignment, and see what you think. We're going to go to the third reading, which is called Economic Infrastructure. And you're going to work with a partner and rate this.Reading as well. I just wanted to point out something in your packets, at least here in Bangkok. Pages on the PowerPoint handout, pages 2 and 3 are missing, but they're coming. Okay, they're coming soon. So I don't know if it's the same is true in other locations, but in Bangkok we were missing 2 pages of the PowerPoint. So go ahead and work with your partner on the reading called Economic Infrastructure.As before, we're just going to take a few minutes, so try to go quickly. Thank you.
0: สำหรับงานกิจกรรมชิ้นที่สองนะคะก็ลองประเมินงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งนะคะในหัวข้อชื่อ Economic Infrastructure นะคะซึ่งก็เขียนค่อนข้างจะสั้นนิดหนึ่งนะคะค่ะขอภาพบน documentation ด้วยค่ะแล้วก็ใช้รูบริกเดิมนะคะอาจารย์ลองใช้เวลาอีกทีนะคะนี่ชิ้นที่2อาจจะรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนคือดูภาพรวมๆนะคะจากหัวข้อการประเมินอย่างกว้างๆนะคะอาจารย์มาที่ให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าแบบประเมินอันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องไวยากรณ์เท่าไหร่นะคะซึ่งเราอาจจะไปเติมได้นะคะแต่ฉันก็มองว่าถ้า coherence เนี่ยได้คะแนนสูงก็แปลว่าอย่างน้อยเขาก็ต่อเนื้อหาได้สอดคล้องแล้วนะคะแม้ว่าภาษาการใช้ไวยากรณ์อาจจะไม่สมบูรณ์นักนะคะซึ่งตรงนั้นอาจารย์ก็อาจจะไปเติมอีกสักหัวข้อหนึ่งได้ค่ะค่ะแล้วก็เราจะเริ่มที่เชียงใหม่ก่อนนะคะขอฟีดแบคจากเชียงใหม่แล้วก็หัวหินนะคะคราวนี้นะคะค่ะแล้วก็ถึงจะมากรุงเทพค่ะ

0: กนี้น่าจะเป็นรูบิกที่ชัดเจนและยุติธรรมกับผู้ที่เขียนนะคะอีกพอยต์นึงที่เรสขึ้นมาและคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ครูทุกคนควรจะพิจารณาคือเรื่องของออเดียนส์นะคะในที่นี้เราจะพบว่าไม่ได้ชัดเจนว่าออเดียนส์คือใครว่าใครจะเป็นผู้อ่านอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นตัวเพื่อนหรือว่าตัวอาจารย์ผู้ตรวจเองโดยตัวเองนะคะดิฉันคิดว่าตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าครูควรจะต้องเอาแวร์เรื่องว่าเราจะต้องให้เด็กชัดเจนว่าออเดียนส์คือใครเพราะฉะนั้นเวลาให้งานเด็กถ้าเป็นไปได้น่าจะมีการตกลงด้วยให้บริบทชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเขียนถึงคือใครเพราะว่ามีผลต่อการใช้คำการใช้สำนวนและการให้ข้อมูลหรือเหตุผลสำหรับผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะถ้าเรื่องนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็น่าจะเป็นอีกแนวนึงกับบุคคลทั่วไปนะคะตัวเลขสถิติที่เข้ามาเนี่ยน่าจะชัดเจนถ้าสำหรับเจ้าหน้าที่แต่บุคคลทั่วไปเรื่องความสะดวกสบายเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องจ่ายออกไปจากกระเป๋าเขาน่าจะมีผลมากกว่าค่าใช้จ่ายระดับประเทศที่ก็ต้องมองไกลนะคะอันนี้อยากฝากครูให้นำเอามาพิจารณาว่าจะต้องสร้างบริบทหรือบอกให้ชัดเจนนะคะก็คงจะเป็นส่วนนี้ส่วนที่เหลือก็คงคล้ายๆกันนะคะสองท่านคะแนนพอกันคือ organization และ coherence ค่ะ
1: Okay, thank you. Do you want to add something?
2: Yeah, just would like to mention that what Ajahn Chariyosi has just said, that the audience, the teachers should make it clear to the students what the audience would be, who will be reading the assignment, the talks. Well, I don't know if you know, but that depends on the topic that we give the students as well, right? If the topic is something about economic infrastructure, you know, the audience, we should imagine that the audience would be the authorities, the persons involved, not only the teacher who is grading the paper. Am I right?
1: Yeah, great. Thank you so much. Okay, on the next slide.
3: Excuse me, Marty.
1: Marty. Yes.
3: This is Jack and Chiang Mai. Before you go on to your next item, I'd like to make one comment that I have found over the years with teaching writing in Thailand. I have found that if we, as teachers, if we do not put a limit on the number of words in a sentence, that it's very easy for ESL students or learners to lose their train of thought. And so I have a policy that at the high school level, I do not allow students to write a sentence with more than 20 words. That way it helps to keep them focused with what they're trying to say in that sentence and convey the idea. Also, because in Thai, there's no punctuation marks. So it's not uncommon to find students writing a sentence that has 60 or 70 words in it. And that becomes very confusing. I mean, the writer has lost their train of thought, the reader has lost the train of thought, and in this last example, the economic infrastructure, I counted five sentences that had 32 words or more. And while this is a higher level of writing than what we will find probably in most of our classrooms, I find that depending on the grade level, if you're talking about Patome level, then you need to limit it to maybe not more than 10, 12 words in a sentence. High school level, I find 20 is pretty much the max. So that may be something that we want to talk about as we talk about clarity of thought. It also helps students then to focus on that one sentence and try to identify, are my tenses correct? Because that's where many Thai students get confused as they're writing. The tenses are incorrect, and it's very difficult then to follow the train of thinking of the writer.
1: Yeah, great. Thank you very much for that comment. I was thinking about how, as a native speaker of English, if I wrote a sentence that had 30 or 40 or 50 words, I would get lost in my own thought. And so, yeah, that's a very important point to make. And actually, as we move forward, when we come to our third session, we will be creating some rubrics together. We might want to include something like, you know, numbers of words. I mean, that might become then part of the rubric and be part of the assessment, which would make it very clear to students what they need to be doing to try to keep

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย